0: เองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของเสื้อผ้าอีกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ my colorful clothes my colorful clothes เป็นเกี่ยวกับเรื่องสีเสื้อผ้าแล้วก็มีสีอย่างแน่นอนใช่ไหมคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องบอกคำศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับสีและเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าได้นั่นเองรวมถึงสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับสีนะคะเกี่ยวกับของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมที่น่าสนใจนักเรียนปลายทางนะคะร่วมทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเด็กๆ everyone look at the screen ให้ดูที่อะไรคะหน้าจอนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆทบทวนเรื่องสีกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสีแรกเลยสีแรกเลยคือสีอะไรคะเพื่อนๆต่อไปค่ะนักเรียนปลายทางพูดพร้อมกันนะคะ
1: orange
0: green ต่อไป
1: again
0: pleaseP
1: ink
0: ต่อไปสีอะไร
1: blue
0: และอะไรอีก
1: white
0: และสีนี้ค่ะ
1: black
0: และอีกหนึ่งสี
1: purple
0: นั่นก็คือ purple สีอะไรสีม่วงนั่นเองเด็กๆพูดอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: purple
0: ดีมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีที่เป็นของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้นักเรียนนะคะดูไปพร้อมกันซึ่งครูแก้วนะคะมีวิดีโอค่ะวิดีโอนี้แล้วคุ้นๆไหมเอ่ย
1: ค
0: ุ้
1: น
0: ลองดูนะคะให้ดูทบทวนอีกรอบค่ะเป็นอย่างไรคะสถานที่แห่งนี้คนเข้าเยอะแยะไหมคะใช่มีเปิดปิดประตูนะคะต่อไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเขาซื้ออะไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีการซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนคะใครจำได้บ้างว่าที่ครูแก้วขึ้นให้โชว์นี้อ่านว่าอย่างไรกรุ๊ปโฟร์อ่านเลยค่ะ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆยังไม่ใช่นะคะ at the ลองพูดเลยค่ะกรุ๊ป 2At the shopping mall.
3: At the shopping mall.
0: Again, please.
3: At the shopping mall.
0: ดีมากนะคะนั่นก็คือสถานที่อย่างนี้ก็คือ at the shopping mall นั่นเองเป็นสถานที่ที่เขาขายอะไรด้วยคะขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆมาดูภาพนี้ค่ะ Everyone, look at the picture. Look at the picture. ให้ดูภาพนี้นะคะ What is it? กรุ๊ป 5อยากตอบกรุ๊ป5ให้นักเรียนปลายทางนะคะลองสังเกตว่าภาพนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไร
4: มีสีขาว
0: มีสีขาวเขาเรียกว่าเป็นเสื้อชนิดใดคะเสื้ออะไรเอ่ย
4: เฮดไม่ใช่
0: เสื้ออะไรคะเสื้อยืดใช่ไหมคะนักเรียนเป็นเสื้อยืดใช่ไหมคะ
4: เป
3: ็
4: น
3: ทีเชอร
0: ์ again please
3: ทีเชอร์
0: เกือบถูกแล้วค่ะมีใครที่พูดชัดเจนกว่านี้ไหมคะ
5: ที
0: ่อะไรเอ่ยกรุ๊ป 2อยากตอบถ้าทีเชอร์คือครูแก้วตาใช่ไหมคะภาพนี้คืออะไร
5: ทีเชิร์ต
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่าทีเชิร์ต
1: ทีเชิร์ต
0: ทีเชิร์ต
1: ทีเช
0: ิ
1: ร์ต
0: ทีเชิร์ตคือเสื้ออะไรคะเพื่อนเสื้อใครบอกเสื้อยืดเมื่อกี้ปรบมือให้เพื่อนค่ะเสื้อยืดนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่มีกรุ๊ปไหนกับกรุ๊ปไหนตอบนะคะกรุ๊ป2 and กรุ๊ป4นั่นเองกลุ่มที่2และกลุ่มที่4ตอนนี้กรุ๊ปไหนนำแล้วคะ
6: กร
0: ุ๊ป2ดีมากค่ะเด็กๆ ให้ฝากครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางจดคำศัพท์ลงบนกระดานให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยชุดนอนนั่นเองชุดนอนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันกับคำศัพท์นี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่าอะไรคะใครรู้บ้างเด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าพะจามาส
1: พะจามาส
0: เป็นประกอบด้วยกี่ชิ้นคะ
1: 2
0: ชิ้นนั่นเองนะคะซึ่งคำศัพท์นี้เราก็จะนำไปเรียนในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเข้าใจไหมคะต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้นะคะ look at the picture look at the picture เป็นภาพของอะไรคะผ้าพันคอใช่ไหมคะผ้าพันคอบ้านใครมีผ้าพันคอบ้างยกมือค่ะดีมากนะคะซึ่งคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า scarf
1: scarf
0: scarf เด็กๆเราลองมาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยนะคะ
1: s
0: c
1: a
0: r
1: f
0: scarfนั่นก็คืออะไรคะเพื่อน
1: ๆ
0: ผ้าพันคอนั่นเองนักเรียนปลายทางลองออกเสียงอีกครั้งค่ะดีมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะต่อไปค่ะกรุ๊ป5อยากฟังเสียงดังๆกรุ๊ป5พูดชัดๆเลยค่ะ
6: dress
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะพูดชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องได้อะไรไปคะ
1: ห
0: ัวใจนั่นเองนะคะเด็กๆสะกดพร้อมกับครูแก้วตาเลยค่ะ
1: D
0: R
1: E
0: S
1: S
0: Dress
1: Dress
0: ดีมากค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคนใดที่มีเข็มขัดกำลังสวมใส่เครื่องเข็มขัดอยู่บ้างคะนักเรียนผู้ชายใช่ไหมคะนักเรียนผู้ชายนั่นเองคำนี้ใครรู้บ้างกลุ่มที่3อยากตอบพูดเลยค่ะ
7: bell
0: again please
7: bell
0: คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า belt
1: belt
0: กลุ่มที่3พูดอีกรอบค่ะ
7: belt
0: again please
7: bell
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะวันนี้กลุ่มที่3นะคะได้หัวใจไปอยากได้หัวใจสีอะไรดีคะสีชมพูนั่นเองต่อไปนะคะเพื่อนๆนักเรียนสะกดพร้อมกันค่ะ B
1: E
0: L T
1: belt
0: belt ดีมากนะคะต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะคือภาพอะไรคะ What is it กรุ๊ป1
7: Jacket
0: Again please
7: Jacket
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า Jacket
1: Jacket
0: ก็คือเสื้ออะไรคะนักเรียนเสื้อกันหนาวหรือว่าเราสามารถเรียกทับศัพท์ได้ว่าเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกลุ่มไหนได้หัวใจไปคะกลุ่มที่1นั่นเองต่อไปนักเรียนสะกดคำศัพท์พร้อมกับคุณครูแก้วตานะคะ J
1: A
0: C
1: K
0: EJacket ก็คือเสื้ออะไรนั่นเองครับเพื่อน
1: เสื้อแจ็คเก็ต
0: เก่งมากนะคะต่อไปเด็กๆภาพนี้เป็นภาพอะไรนะทีเชิร์ตนั่นเองถ้าเราอยากทราบว่านี่คืออะไรนะคะเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าประโยคคุ้นๆไม่เอ่ยไหนใครอยากตอบกรุ๊ป4กรุ๊ป4จักรพรรดิใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะ
7: What is this
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากจักรพรรดิพูดอีกหนึ่งรอบค่ะ
7: What is this
0: เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังแล้วเดี๋ยวครูแก้วจะสุ่มถามนะคะว่าจักรพรรดิพูดว่าอะไรจักรพรรดิพูดอีกรอบค่ะ
7: What is this
0: ประโยคนี้ก็จะได้ว่า What is this?
1: What is this?
0: เวลาตอบตอบว่าอะไรกรุ๊ป5อยากตอบอีกแล้ววันนี้กรุ๊ป5มาแรงนะคะมาแรงมาก
3: It a t-shirt
0: It อะไรนะลูก
3: It a t-shirt
0: ลืมขอคำกริยาสักหนึ่งคำค่ะ It is
3: Is
0: It is a
3: Is is a shirt
0: ยังไม่ใช่กรุ๊ป2กรุ๊ป2ขอคำกริยาสักหนึ่งคำด้วยพักวลันตอบมั่นใจเลยค่ะ it is a
3: it is a t-shirt
0: ยังไม่ใช่เด็กๆฟังดีๆนะคะ everyone listen carefully listen carefully ฟังนะคะคุณครูแก้วจะพูดว่าประโยคนี้นะคะคำตอบก็คือดานีอยากตอบเหรอคะได้ค่ะ
3: is it a t-shirt
0: again please
3: Is it a t-shirt?
0: ถ้า t-shirt คือคุณครูใช่ไหมคะ
1: t-shirt
0: ฟังดีๆเด็กๆฟังดีๆประโยคนี้จะได้ว่า It is a white t-shirt
1: It is a white t-shirt
0: Again please อีกรอบนะคะขออีกหนึ่งครั้งประโยคนี้ก็จะได้ว่า It is a white t-shirt
1: It is a white t-shirt
0: มันคือเสื้อยืดสีอะไรคะเพื่อนสีขาวนั่นเองนะคะนักเรียนพูดตามคุณครูพร้อมกันและนักเรียนปลายทางให้พูดตามนะคะ T-shirt
1: T-shirt
0: White T-shirt
1: White T-shirt
0: A white T-shirt
1: A white T-shirt
0: Is a white T-shirt
1: Is a white T-shirt
0: It is a white T-shirt
1: It is a white T-shirt
0: มันคือเสื้อยืดสีอะไรคะเพื่อนดีมากค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดประโยคคำตอบเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางพูดถูกต้องไหมคะนักเรียนในห้องเรียนเก่งมากนะคะต่อไปค่ะเด็กๆประโยคคำถามวันนี้เราเรียนว่ากรุ๊ป4กรุ๊ป4อยากตอบ
2: What is it
0: Again please
2: What is it
0: ประโยคคำถามวันนี้นั่นก็คือ What is thisWhat is this?
1: What is this?
0: What is this? เด็กๆให้พูดช้าๆนะคะประโยคคำตอบว่าอย่างไรกรุ๊ป5กรุ๊ป5ต้องบอกสีด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆต้องบอกสีด้วย
2: Is it a red jacket?
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนพูดอีกรอบก็จะได้ว่า it is a red jacket
1: it is a red jacket
0: it is a red jacket พูดอีกรอบค่ะ
1: it is a red jacket
0: ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบให้ด้วยนะคะต่อไป question คำถามกรุ๊ปไหนดีกรุ๊ป3กลุ่มที่3อยากตอบ question คำถามค่ะ
3: What is this
0: Again please
3: What is this
0: ประโยคก็จะได้ว่า What is this อีกรอบนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่ากรุ๊ป5ช่วยครูแก้วหน่อยค่ะเอามือลงก่อนค่ะ
6: ประโยคคำถามใช
0: ่
6: ไหมคะ
0: Yes question What อะไรนะ
3: What's this? What is this?
0: What is this? เก่งมากนะคะต่อไปประโยคคำตอบเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนนะคะประโยคคำตอบจะได้ว่าดาเนียเข็มขัดสีอะไรเราใส่สีไปด้วยวันนี
3: ้ It is a brown belt
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า It is a brown belt
1: It is a brown belt
0: It is a brown belt มันคือเข็มขัดสีอะไรคะเพื่อนมันคือเข็มขัดสีน้ำตาลนั่นเองกรุ๊ปไหนได้หัวใจไปหน้ากรุ๊ป1นั่นเองนะคะต่อ ่อไปต่อไปอ่ะ question อยากฟังคำถามกรุ๊ป2ยกมือก่อนเลยพูดดังๆเลยค่ะ
6: What is this
0: Again please louder please ดัง
6: ๆ What is this
0: ประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า What is this What is this นักเรียนปลายทางลองพูดหน่อยค่ะ
8: What is this
0: นักเรียนปลายทางลองพูดหน่อยค่ะ
8: What is this
0: นักเรียนปลายทางนะคะมีเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยด้วยถูกต้องนะคะกรุ๊ป2เก่งมากค่ะต่อไปคำตอบกรุ๊ป1กรุ๊ป1ลองตอบเลยค่ะเมื่อกี้กรุ๊ปไหนตอบนะลูกกรุ๊ป2ใช่ไหมคะกรุ๊ป1ตอบเลยค่ะ answer please ขอเป็น sentence
7: is is a yellow dress
0: พูดอีกรอบค่ะ
7: is is a yellow dress
0: เก่งมากค่ะก็จะได้ว่า it is a yellow dress เด็กๆพูดพร้อมกันค่ะ
8: it is a yellow dress
0: เก่งมากค่ะมันคือชุด dress สีอะไรคะ
8: yellow
0: คือสีอะไร yellow คือสีม่วงไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะ yellow คือสีอะไรสีเหลืองนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปคำถามขอฟังคำถามหน่อย
6: what is this
0: เก่งมากค่ะ what is this นั่นเองตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะกลุ่มไหนอยากตอบบอกสีด้วยนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นว่า it is a ตามด้วยสี it is a redred อะไรเอ่ยred อะไรผ้าพันคอนักเรียนลองฟังดีๆนะคะ everyone listen carefully ให้ตั้งใจฟังนะคะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า it is a red scarf
8: it is a red scarf
0: it is a red scarf
8: it is a red scarf
0: ใช่เลยค่ะเด็กๆ เพราะว่าผ้าพันคอมีสีอะไรคะสี red ก็คือสีแดงใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาสรุปกันนะคะว่าประโยคคำถามในวันนี้นั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรคะ
8: what is this
0: นั่นเองนี่คืออะไรนะคะเวลาที่เราจะตอบขึ้นต้นว่าอย่างไรคะ it is a หรือว่า and นะคะเป็น article ที่เราต้องเลือกเติมให้ถูกต้องหลังจากนั้นตามด้วยcolor คืออะไร
8: สี
0: และก็ตามด้วยคำนามซึ่งวันนี้คำนามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนั่นเองถูกต้องค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องมาทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่13แล้วก็14ค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งใบงานนะคะที่13นักเรียนก็จะต้องนำคำนะคะมาเติมให้ต้องนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดกี่คำคะเพื่อนๆจะมีทั้งหมด6คำนั่นเองนะคะคำแรกนักเรียนคิดว่าเป็นคำศัพท์ต้องเติมคำว่าอะไรคะ
8: T-shirt
0: คำว่า T-shirt นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะต้องนำคำศัพท์มาเติมในลักษณะแบบนี้เลยส่วนข้อที่2คิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะนักเรียนก็จะต้องนำคำที่เหลือนะคะมาเติมให้ถูกต้องนั่นเองเรามาอ่านไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะคำแรกนะคะในกล่องสีเหลืองนะคะก็จะได้ว่าพะเจ้ามัสscarf scarf คืออะไรคะเพื่อนๆผ้าพันคอใช่ไหมคะต่อไป jacket
8: dress
0: belt และก็
8: t-shirt
0: เก่งมากค่ะจะต้องนำมาเติมนะคะให้ครบทั้ง6ข้อใครเข้าใจแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ ู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆอยู่ที่หน้าที่25นะ

ะคะง่ายไหมวันนี้ง่ายไหมทำเลยค่ะให้นักเรียนนะคะดูคำศัพท์ในกล่องสี่เหลี่ยมด้านบนที่คุณครูแก้วให้นะคะให้นักเรียนดูคำศัพท์ด้านบนนะคะให้ถูกต้องนะคะ อยู่ด้านบนนี้นะคะนักเรียนAgain please อะไรนะคะไหนเอ่ยต้องเขียนชื่อด้วยนะแล้วก็ดูซิว่าถ้าตัวพิมพ์เล็กเราเขียนเต็มเส้นได้ไม่ได้คุณครูให้เวลานะคะ3นาทีคิดว่าเสร็จทันไหมคะ3 minutes เริ่มนะคะวันนี้ไม่ยากใช่ไหมคะเพื่อนๆ3นาทีนะคะใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะเขียนชื่อด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ง่ายในการตรวจแล้วก็ให้คะแนนนั่นเองค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยเดินดูคำตอบแล้วก็เดินดูในขณะที่นักเรียนเขียนด้วยนะคะว่านักเรียนเขียนถูกต้องหรือไม่ค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆปลายทางหน้านี้คุณครูขออนุญาตนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่ไหมคะดาเนียเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขียนได้เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆเขียนได้ถูกต้องแล้วก็สวยงามนะคะให้นักเรียนปลายทางเขียนในลักษณะแบบนี้เลยนะคะทำต่อได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วหรือยังเลตเตอร์อะไรเลตเตอร์ S ต้องเขียนเป็นอย่างไรคะนักเรียนเหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะคะ1นาทีอีก30วินาทีค่ะกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มจะได้หัวใจเพิ่มไปอีกดวงนะคะกลุ่มไหนที่เสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มให้ยกมือขึ้นแล้วก็ครูแก้จะให้หัวใจนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางทำได้ถึงข้อไหนแล้วคะนักเรียนปลายทางทำได้ถึงข้อดีมากค่ะแล้วนักเรียนในห้องเรียนทำได้ถึงใครทำได้ถึงข้อ5แล้วบ้างทำได้ถึงข้อ6ข้อที่6ข้อที่4เก่งมากนะคะเหลือเวลาอีก1นาที1นาทีค่ะ1 minute left 1 minute left เหลือเวลาอีก1นาทีนะคะอะไรนะลูก

ไปลูกวันนี้เดี๋ยวเราทำหน้านี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เราเลยเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะใกล้เวลาที่เราจะเฉลยแล้วนะคะเด็กๆท้ายสับหมดเวลาเรามาเฉลยหน้าที่25กันนะคะเรามาเฉลยหน้าที่25กันค่ะ

0: เด็กๆ look at the screen ดูที่ไหนคะตอนนี้หน้าจอนะคะเด็กๆดูข้อ1พร้อมๆกันค่ะดูข้อ1พร้อมๆกันข้อ1จะได้คำตอบว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆ T-shirt นั่นเองต่อไปข้อที่2นะคะคำว่าอะไรคำว่าpajamas
1: พระเจ
0: ้
1: ามา
0: สชุดอะไรชุดอะไรชุดนอนซึ่งคำว่าชุดนอนเราจะเรียนในบทเรียนครั้งถัดไปจะมีด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ล่ะคะแจ็คเก็ตนั่นเองไหนข้อที่3ใครถูกต้องบ้างยกมือหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางข้อที่3ถูกต้องไหมเอ่ยเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4ล่ะคะดีมากค่ะนั่นคือคำว่า belt นั่นเองต่อไปข้อที่5 dress ดีมากค่ะและข้อที่6ล่ะคะข้อที่6คือคำว่าอะไรไหนลองสะกดให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: A
0: T A R ใช่คำนี้ไหมคะใครที่ใช่กาเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะไหนใครทำได้ถูกต้องทุกข้อยกมือเก่งมากนักเรียนปลายทางทำได้ถูกต้องทุกข้อไหมคะถ้านักเรียนปลายทางมีข้อไหนที่ยังไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาที่ใบงานถัดไปค่ะนั่นก็คือใบงานที่14นักเรียนก็จะต้องวาดภาพนะคะวาดภาพระบายสีแล้วก็นำไปถามเพื่อนแล้วก็เขียนคำตอบนะคะเขียนตอบให้สมบูรณ์นั่นเองเด็กๆเรามาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่อง4กันก่อนค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: พ
0: ี่ต่อไป
1: Black
0: เก่งมากค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างสีที่คุณครูให้มานะคะแล้วคำศัพท์ล่ะคะเพื่อนๆคำแรกคือคำว่า scarf ต่อไป
1: jacket dress
0: เก่งมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะคุณครูได้ให้คุณครูเนี่ยมีเป็นภาพของแจ็คเก็ตก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนั่นเองซึ่งนักเรียนนะคะจะต้อง

0: ็นอย่างไรคะวาดภาพใช่ไหมคะวาดภาพแล้วก็คำถามในวันนี้เราเรียนคำถามว่าอย่างไรคำถามในวันนี้เราเรียนว่าเก่งมากค่ะง่ายใช่ไหมคะและนักเรียนนะคะก็จะต้องเขียนตอบลงไปเขียนตอบถ้าหากว่าวาดภาพนี้แล้วก็ระบายสีแดงจะต้องตอบว่าอย่างไรคะดีมากใช้ไมค์หน่อยค่ะใช้ไมค์หน่อยค่ะตอบดังๆเลยลูก
1: It is a red jacket
0: ก็จะได้ว่า It is a red jacket ดีมากนะคะเด็กอย่าลืมว่าจบประโยคคำตอบต้องมีจุดอะไรคะจุด full stop นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายถ้าเป็นประโยคคำถามจะต้องมีเครื่องหมายอะไรคะ question mark นั่นเองคือเครื่องหมายคำถามนั่นเองให้นักเรียนนะคะทำในลักษณะนี้แล้วก็ถามเพื่อนด้วยนะคะถามเพื่อนข้างๆตัวได้เลยค่ะใครเข้าใจกิจกรรมนี้บ้างคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆหากว่านักเรียนนะคะวาดภาพแล้วก็เขียนเสร็จแล้วให้ถามเพื่อนนะคะให้ถามเพื่อนข้างๆตัวได้เลยนะคะนักเรียนจะวาดภาพเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็ระบายสีแดงเหมือนครูแก้วตาได้ไหมคะให้นักเรียนคิดเองนะคะให้นักเรียนคิดเองได้ไหมลูกให้นักเรียนคิดเองนะคะอย่างเช่นเด็กๆดูค่ะนักเรียนปลายทางดูของประภัสราประภัสราวาดภาพอะไรลูกประภัสราวาดภาพอะไรคะ dress
2: dress
0: ประภัสราวาดภาพ dress นั่นเองนักเรียนดูเพื่อนๆปลายทางคิดว่าสวยไหมคะสวยงามมากนะคะแล้วก็ต้องระบายสีอะไรเราจะมาดูกันว่าประภัสราจะระบายสีอะไรนะคะอย่าลืมเครื่องหมายคำถามด้านหลังสุดต้องมีเครื่องหมายอะไรคะประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายอะไรคะ question mark ประโยคคำถามนะคะจะต้องมีเครื่องหมาย question mark แล้วก็ประโยคคำตอบจะต้องมีจุดอะไรคะเพื่อนๆจุด full stop นั่นเองนะคะหนูวาด dress สีชมพูหนูต้องระบายสีอะไรคะ yes คุณครูให้เวลา5นาทีนะคะคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะ I give you 5 minutes to do this I give you 5 minutes to do thisให้เวลา5นาทีเริ่มจับเวลาเลยนะคะหนูไม่ได้นำหนังสือมาใช่ไหมให้ช่วยกันทำกับเพื่อนได้ไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นให้ถามเพื่อนสลับกันถามตอบนะคะได้ไม่ได้คะให้ช่วยกันทำนะคะคนนี้ไม่ได้พาหนังไม่ได้เอาหนังสือมาใช่ไหมWhat is this What เขียนอย่างไรคำว่า What เขียนอย่างไรประโยคคำถามวันนี้เราเรียนว่าอย่างไรคะ What is this What is thisประโยคคำถามเขียนอย่างไรประโยคคำถามเขียนอย่างไรดูซิดูของคุณแก้วตาดูตัวอย่างดูตัวอย่างเขียนอย่างไรดูของจิตติพัชสิลูกดูของจิตติพัชสิลูกนักเรียนคนใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือนักเรียนคนใดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ยกมือแล้วครูแก้วจะให้มาโชว์ผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะ

0: ยกมือสูงเลยเรียบร้อยแล้วต้อง it it is อันนี้อยากเขียนเป็นรูปย่อเหรอคะอ่ะ it it's อ่ะตามด้วยสีก่อนแล้วก็ตามด้วยคำนามคำนามของเราคือคำว่าอะไรวัดอย่างนักเรียนเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะ3นาทีเร่งมือได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะระบายสีเลยหนูว่าสีม่วงนี่ไงคำศัพท์สีม่วงเอามาเติมได้เลยเป็นตัวเลือกเราไม่เลือกใช่ไหมเรามาเลือกสีม่วงแล้วก็เติมสีม่วงตรงนี้ได้ไม่ได้ไเรียบร้อยหรือยังวาดหนึ่งภาพวาดหนึ่งภาพ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: ถ้าหนูเขียนรูปเต็มหนูไม่ต้องใส่เครื่องหมายนี้นะคะเข็มขัดสีแดงเหรอต้องดูครูแก้วให้คำศัพท์ไปแล้วครูแก้วเฉลยไปแล้วนี่คือคำว่าอะไรผ้าพันคอผ้าพันคอใช่ไม่ใช่เรียบร้อยแล้วหรือยังจบประโยคต้องมีเครื่องหมายอะไรจบประโยคต้องมีเครื่องหมายอะไรคะณัฐวัฒน์ใช่ไหมเพื่อนๆลองมาดูของณัฐวัฒน์ณัฐวัฒน์ลองโชว์ให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยสิลูกนี่คือตัวอย่างของณัฐวัฒน์นะคะเป็นอย่างไรณัฐวัฒน์วาดภาพอะไรคะเสื้อยืดสีอะไรสีส้มสีส้มเนี่ยณัฐวัฒน์มีเลตเตอร์โอนำหน้าใช่ไหมณัฐวัฒน์จะต้องใช้อะหรือแอนคะเราเคยเรียนไปแล้วดีมากเพื่อนๆปลายทางอย่าลืมนะคะบทเรียนครั้งก่อนๆเรามีการเรียนเรื่องการใช้อะแล้วก็ใช้แอนนั่นเองนะคะดีมากค่ะ it is a red t-shirt เครื่องหมายคำถามเขียนอย่างไรจบประโยคมีเครื่องหมายอะไรเดี๋ยวแก้วขอดูสิเครื่องหมายคำถามเขียนเครื่องหมายคำถามให้สวยก่อนเร็วระบายสีให้เสร็จเร็วๆเดี๋ยวไปโชว์เห็นไหมดูคำศัพท์ใหม่เขียนชื่อเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังเก่งมากดูของณัฐวัฒน์ใหม่อีกรอบนะคะคราวนี้ณัฐวัฒน์ใส่อะไรคะ article เป็นอะไรคะ and ใช่ไหมคะแสดงว่าณัฐวัฒน์จำบทเรียนที่ผ่านมาได้นั่นเองนะคะเก่งมากนี่เป็นปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากค่ะณัฐวัฒน์เสร็จเรียบร้อยหรือยังดีมากนะคะเดี๋ยวครูแก้วให้ไปโชว์หน้าชั้นเรียนแก้วตาไปยืนหน้าชั้นเรียนเลยค่ะไหนของคนนี้เป็นอย่างไรไปค่ะยังนักเรียนดูที่เพื่อน2คนนี้ค่ะ everyone look at to your friends look at to your friends ทีละคนดูของแก้วตาก่อน ดูของแก้วตาแก้วตาวาดอะไรคะลูก
1: เสื
0: ้อใช่ไหมคะเสื้อสีอะไรสีแดงอ่ะเพื่อนๆคำถามวันนี้ลองมาถามแก้วตากันดีกว่าคำถามวันนี้คำถามว่าอะไรนะคะขอหนึ่งคนเพื่อนๆ

0: รอ่ะเพื่อนๆในห้องเรียนเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยถามหน่อยค่ะ1 2 3 Why are you here? Again please Again please ถามอีกรอบค่ะ Why are you here? เก่งมากอ่ะธนพรตอบเลยค่ะ
1: It a
0: pink dress
1: pink dress
0: ตอบอีกรอบค่ะ
1: It is a pink dress
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนสองคนนี้หน่อยค่ะปรบมืออย่างจริงใจดีมากค่ะอยากโชว์อีกหนึ่งคนอ่ะเดี๋ยวเด็กๆใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ระบายสีนะคะให้ระบายสีเดี๋ยวคุณครูจะตรวจหลังจากหมดคาบนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันเด็กๆวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสีแล้วก็เสื้อผ้าขอทบทวนคำถามในวันนี้อีกรอบคำถามว่าอย่างไรนะคะ Again please เก่งมากค่ะตัวอย่างนะคะถ้าเราจะตอบใช่ไหมคะเด็กๆดูอีกรอบถ้าเราจะตอบเราต้องขึ้นต้นว่าอย่างไรคะ It is แล้วก็หรือ and เด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยการใช้ and ใช้อย่างไรเนื่องจากตัว O เป็นสระใช่ไหมคะสระในภาษาอังกฤษมีกี่ตัวนะคะ5ไหนลองบอกเพื่อนปลายทางหน่อยเร็วให้ประกอบให้ประกอบบอกสระในภาษาอังกฤษอีกหนึ่งรอบเป็นสระใช่ไหมมีตัวมี5ตัวอักษรมีอะไรบ้างคะ
1: A E I O U
0: มี5นะคะมี A E I O U มี5นะคะถ้าหากว่ามี A E I O U นำหน้าต้องใช้หรือแอนคะเพื่อนใช้หรือแอนคะเพื่อนใช้แอนนั่นเองนะคะแล้วก็ว่ายคำนามซึ่งวันนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆดูภาพนี้ขอคำถามอีกหนึ่งรอบ What is this? เก่งมากค่ะแล้วคำตอบต้องตอบว่าอย่างไร ขอดาเนียฟังคำตอบเลยค่ะ
1: It is a yellow dress
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือ It is a yellow dress มันคือ dress สีเหลืองนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็เป็นการบอกสีด้วยนั่นเองนะคะครูแก้วหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดีนะคะนักเรียนคนใดนะคะถ้าหากว่ามีคำถามสามารถสอบถามที่ครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ My Beautiful Clothes เกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกแล้วคะเพื่อนๆบทเรียนครั้งถัดไปเสื้อผ้าอีกแล้วซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่15และ16สามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วค่ะThank you so much. See you later. Goodbye.
2: งานอีเวนต์จะว้าวได้ต้องอาศัยความสามารถครีเอทีฟครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครีเอทีฟมีหน้าที่และต้องทำอะไรในงานบ้างผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพครีเอทีฟครับและศิษย์เก่าของเราวันนี้ครับคือพี่เอกครับผมสวัสดีครับพี่เอกครับ
3: สวัสดีครับตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟครับครีเอทีฟซัพพลายเออร์ที่บริษัท Sonic Youth 1999นะครับซึ่งถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักต้องบอกว่าบริษัทอีเวนต์ของพี่ก้องปิยะเดี๋ยวจะออก
2: โอเคครับผม
3: ใช่ครับ
2: จริงๆแล้วอาชีพครีเอทีฟนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
3: ครับจริงๆขั้นตอนของครีเอทีฟก็ต้องบอกอีกว่าแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันอย่างบริษัทที่พี่ทำเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่หัวไปจนถึงท้ายเลยอันดับแรกคือไปรับบี
2: ฟไปรับบีฟ
3: จากลูกค้าใช่ครับไปกับ AE นะครับไปมาร์เก็ตติ้งไปรับบีฟว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรอยากได้งานแบบไหนโปรดักต์เขาเป็นยังไงต้องการจะสื่อสารยังไง2คือกลับมา brainstorm

0: กับทีมนะครับทั้งโปรดิวเซอร์นะครับ AE รวมถึง Creative ในทีมอื่นๆด้วยว่ามันควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหน3ทํา presentation นะครับใน present เราก็ต้องนําเสนอภาพงานออกมาตั้งแต่หัวเลยจนถึงท้ายเหมือนกันครับแล้วก็ไปนําเสนองานลูกค
1: ้
0: านําเสนอเสร็จปุ๊บถ้ามีแก้ส่วนใหญ่ก็จะแก้ครับเราก็จะมาทําเป็นดับต่อไป
1: ส่วนใหญ่ก็จะแก้นะครับ
0: ใช่ครับให้มันถูกต้องให้มันโดนใจลูกค้าให้มันว้าวนะครับตามที่ลูกค้าอยากได้ตามโจทย์ของลูกค้าจากนั้นเนี่ยไอเดียเราผ่านเรียบร้อยปุ๊บโปรดิวเซอร์เขาก็จะไปจัดทำในเรื่องของโปรดักชันเราก็จะมีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของว่าโอเคมันถูกอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก่อนถึงวันงานเราก็ทำคิวซีเควนซ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสคริปต์ด้วยจบมาแล้วก็มาประเมินงานหลังงานครับผมอันนี้คือหน้าที่ของครีเอทีฟ
1: แล้วตอนที่แบบจัดอีเวนต์หน้างานพี่เอกต้องเข้าไปทำอะไรตรงนั้นครับ
0: ก็จริงๆเราต้องอยู่ตั้งแต่ในการซ้อมคิวเลยโปรดิวเซอร์คุมคิวแต่เราเป็นคนทำคิวขึ้นมาทั้งหมดทุกอย่างเริ่มต้นจากการดีฟทีมงานทั้งหมดเลยว่าโอเควันนี้ฝ่ายไหนเราจะมี 1-10 เนี่ยกว่าจะไปถึงงานอีเวนต์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องซ้อมโชว์สมมุติถ้าเกิดในงานมีโชว
1: ์
0: ในงานมีทอล์คมีอะไรซ้อมคิวซ้อมโชว์ในเรื่องของสคริปต์รันสคริปต์ให้ทุกคนเข้าใจไอเดียของงานนี้ภาพของงานนี้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอหน้างานผู้บริหารมาตัวดารามาศิลปินมาหรือว่าแขกต่างๆมาเนี่ยเราก็ต้องบรีฟนะครับคิวบรีฟสคริปต์ต่างๆรวมถึงที่สำคัญคือหน้างานคือเราต้องดูแล MC คุม MC กับทางทีมสเตจแมเนเจอร์ด้วยว่าโอเคภาพงานนี้บรีฟเขาว่ามันคืออะไร
1: งั้นหมายความว่าครีเอทีฟก็ต้องรู้โอเวอร์ออลของงานทั้งหมด
0: ใช่ครับถูกต้องครับจริงๆก็คือทุกฝ่ายครับ AE โปรดิวเซอร์รวมถึงดีไซเนอร์กราฟิกเขาก็ต้องรู้ภาพงานทั้งหมดแต่ว่าเราแค่ไปอยู่ในจุดนั้นด้วยทุกส่วนเท่านั้นเอง
1: พี่เอกว่าจุดไหนคือจุดที่ยากที่สุดครับ
0: ถ้าถามพี่นะพี่ว่าในเรื่องของการคิดและการขายเพราะว่าบางทีเราคิดงานแบบนี้ทำพรีเซนต์ออกมาไปถึงหน้างานเจองานขายเจอเวลาการขายอย่างเงี้ยลูกค้าแต่ละประเภทไม่
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใช่ครับพอลูกค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าวิเคราะห์ลักษณะของตัวภาพงานก่อนสร้างสรรค์แล้วต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบางทีเราสร้างสรรค์เรารู้สึกว่าเอ้ยมันว้าของเราคนเดียว
1: แต่
0: บางท
1: ี
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าใช่ครับเราก็เลยต้องดูโจทย์ของลูกค้าด้วยว่ามันคืออะไร
1: แล้วช่วงโควิดตอนนี้ฮะ
0: ครับ
1: กระทบหนักไหมครับ
0: อีเวนต์กระทบโดยตรงนะครับเราไม่สามารถรวมคนกันในหมู่มากๆได้เยอะอยู่แล้วณตอนนี้ตามมาตรการของรัฐนะครับรวมกลุ่มกันไม่ได้ปุ๊บเราก็หาวิธีทางออกที่ว่าเป็นอีเวนต์ไฮบริดว่าเราจะต้องมีการถ่ายออนไลน์ต่างๆเราใช้การออนไลน์เนี่ยออนไลน์
1: มีคนนิดหน่อยกับออนไลน์
0: ใช่ครับบางลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็บิดจากอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์ออนกราวมาเป็นอีเวนท์ออนไลน์ตอนน
1: ี
0: ้ก็จะมีกลุ่มนึงที่เข้ามาด้วยก็คือลูกค้าฝั่งทางประเทศจีนนะครับก็จะมีโปรดักต่างๆจากทางประเทศจีนเนี่ยมาจ้างทางฝั่งไทยทางเราเนี่ยให้ออกกันในรับผิดชอบละออนไลน์ไปยังแพลตฟอร์มของทางจีน
1: ครับเราต้องแบบเปลี่ยนไปแพลตฟอร์มทางจีนเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกับของไทยมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: ค่อนข้างจะมีความแตกต่างครับเพราะว่าเนเจอร์คนไทยกับเนเจอร์คนจีนจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับคนจีนเขาก็จะมีวิธีการซื้อวิธีการชอบในเรื่องของโปรดักต์หรือว่าในเรื่องของการขายอีกแบบนึงคนไทยก็จะมีในเรื่องอีกแบบนึง
1: อย่างจีนเป็นยังไงครับ
0: เวลาซื้อของเนี่ยเขาจะมีความที่ชอบถูกใจเขาซื้อเลยเขาเปย์เลยนะโปรโมชั่นนะตรงนั้นใช่
1: ถูกใจ
0: คือถูกใจในเรื่องของคอนเทนต์อย่างที่พี่ทำจีนตอนนี้คือจะเอากลุ่มดาราก็จะไปไลฟ์ขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่มานั่งเอาโปรดักต์วางปุ๊บแล้วก็ถามว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันก็จะต้องมีคอนเทนต์เล่าเรื่องเราก็จะดีไซน์ขึ้นมาว่าเฮ้ยใน2ชั่วโมงในการไลฟ์เนี้ยเราจะเล่าเรื่องเขายังไงสมมติเราขายผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสักตัวนึงเนี่ยเขาจะต้องเดินมาจากตรงไหนเดินตั้งแต่เดินเลยครับว่าวางบล็อกมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกินเสื้อผ้าเลอะแล้วก็จะไปจุดต่างๆพอคนจีนดูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การนั่งขายของธรรมดาแล้วมันมีคอนเทนต์มันมีเรื่องราวม
1: ี
0: สตอร
1: ี่
0: ต่างๆใช่ครับ
2: ก่อนอื่นให้การทักทายแฟนคลับชาวจีนหน่อยครับ
3: สวัสดีพี่นักข่าวชาวจีนทุกคนนะครับ
4: เจนเดินหลักๆก่อนกล้องกลับก็พูดเล่นคุยกับกล้องไปเลย
5: เจนก็พูดคุยไปภาษาไทยภาษาจีนไป
4: ครับวันนี
5: ้เทสระบบพร้อมยูเซอร์ซึ่งเราจะเปิดส่งลิงก์เขาตอนประมาณ3:30ใช่ไหมครับพี่หนุ่ม3:30นะพี่
1: แล้วถ้าแบบมีน้องๆที่แบบอยากจะเป็นครีเอทีฟเนี่ยเขาต้องเรียนรู้อะไรก่อนบ้างฮะ
0: เริ่มต้นจากการที่เราชอบอะไรใหม่ๆค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆเตรียมเปิดรับตลอดเวลาพูดก็เชยแต่จริงๆมันสำคัญครับต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
1: ใช
0: ่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าแต่ละวันที่เราเจอคนเราเจองานเราเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเราต้องรับหมดบางงานบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับงานนี้ก็ได้เราเก็บพอเรามีคลังหลายๆอย่างไว้ในหัวสมองเราไว้ในใน

0: เครื่องมือเราเหมือนเรามีเครื่องมือครับพอไปเจอโจทย์เราก็สามารถเอาเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยไปแก้โจทย์ได้ย้อนกลับไปโควิดรอบแรกเจนุนโบอย่างเงี้ยครับอย่างเจนุนโบมันก็จะเป็นคอนเทนต์หลักๆในที่เราสามารถเอาไปเล่นในออนไลน์หรือเล่นในงานต่างๆได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว
1: ช่วง
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นใช่ก็เป็นติ๊กต็อกเป็นความอะไรนะรักคนมี2คนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มันเปลี่ยนยิ่งออนไลน์เข้ามามีส่วนบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเราก็จะต้องศึกษาตรงนี้ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ลืมทิ้งข่าวสารบ้านเมืองที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญเลยถามพี่นะของการเป็นครีเอทีฟเลยคือการฝึกคิดทุกคนจะคิดว่าเรียนภาษาไทยเรียนศิลปศาสตร์จะสอนในเรื่องของวรรณคดีแต่งกลอนจริงๆไม่ใช่ครับคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเขาสอนในเรื่องของการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียน4อันแต่สิ่งที่สำคัญคือการคิดวิเคราะห์ตัวบทเราเรียนตั้งแต่วรรณคดีโบราณจนถึงวรรณกรรมสมัยใหม่นะครับและสิ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับก็คือการมีวิชาที่หลากหลายเนื่องจากว่าคณะเราอ่ะค่อนข้างหลากหลายพี่ได้เรียนวิชาของคณะ VS คณะสัตวแพทย
1: ์
0: วิชาการอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัยสมมติสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งเราจะอยู่กับแมวกับหมาตัวนั้นยังปลอดภัยยังไงกฎหมายคุ้มครองสัตว์มันดูแลเรามากแค่ไหนใช่ครับแมวจรที่มากินอาหารทุกวันแล้วเราให้อาหารทุกวันเนี่ยเลยกี่ปีเป็นต้นไปถ้าเกิดเขาไปกัดตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องถือว่าเป็นเจ้าของเขาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันคือวิชาอย่างนี้ใช่ซึ่งวันนึงเราก็ได้ใช้เพราะเราก็ต้องมาจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับสัตว์อีเวนต์อาหารหมาบ้างอาหารคนบ้างซึ่งตรงนี้เราก็จะมีความรู้มีดึงต่างๆหรือคือวิชาเลือกเสรีครับมันก็จะมีความหลากหลายรวมถึงวิชาในคณะก็ทุกอย่างมันคือความรู้หมดแหละมันก็ไปเป็นเครื่องมือในการที่ฝึกฝนนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากห้องเรียนด้วยครับผม
1: แล้วถ้ามีน้องๆดูอยู่แล้วเขาอยากจะรู้ว่าฉันเหมาะไหมอ่ะแล้วตอนนี้ฉันอยากเป็นหรือเปล่าฉันก็ยังตัดสินใจไม่ได้พี่แต่พอจะมีคำแนะนำให้น้องๆไหมครับ
0: ถ้าถามพี่นะทำหลายๆอย่าง
1: ฝึก
0: ท
1: ำเรื่อยใช่ไหม
0: ใช่ครับลองหลายๆอย่างว่ากิจกรรมเราไม่ใช่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวลองไปทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ดูอะไรเยอะๆแล้วถามตัวเองว่าเราชอบอะไรแบบไหนพี่ยึดหลักสำคัญว่าถ้าเกิดเราชอบอะไรเรารักอะไรเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดี
1: แล้วอยู่กับมันได้นาน
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันทำได้ดีปุ๊บที่เหลือมันก็จะตามมาเองว่าสิ่งที่เราจะต้องการอะไรใช่ครับ
1: ผมว่าพี่เอกกับผมคล้ายๆกันตรงที่ว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันทำในกิจกรรมเยอะมากผมว่าก็น่าจะชัดเจนใครที่ชอบกิจกรรมหรือชอบงานต่างๆจัดงานชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ไงก็อาจจะมี
0: ใช่สมมุติถ้าเกิดคุณชอบปาร์ตี้คุณก็ต้องอ่ะชอบแบบปาร์ตี้ปุ๊บคุณไปให้สุดด้านปาร์ตี้เลยนะ
1: คุณอาจจะจัดอีเวนต์อะไรได้ทั้งอย่างขึ้นมา
0: หรือบางคนชอบแค่ขนมครกคุณก็ต้องแบบว่ารู้คือรู้เรื่องไหนลึกรู้เรื่องไหนจริงคุณก็แค่ขนมครกคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะแค่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนถ้าเกิดคุณรู้ครบคุณรู้เยอะในเรื่องนั้นลึกจริงๆอ่ะคุณก็จะสามารถจะไปทุกทางได้สุดครับ
1: ก็คือต้องลองให้มากที่สุด
0: ใช่ครับลองดู

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้วิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำคันป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้ข่อยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาสืบเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของมาตรากฎนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของมาตรากฎจดจำได้เดี๋ยวเราจะมาเน้นมาย้ำมาซ้ำมาทวนในเรื่องของมาตรากฎอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่ามาตรากฎเนี่ยเขาพาเพื่อนมาตั้งหลายตัวพาเพื่อนมาทั้งหมดกี่ตัวคะเด็ก
2: ๆ
1: 16ตัวเลยนะคะเด็กๆจะได้จำได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องยกตัวอย่างคำมาตรากฎได้อ่านและเขียนคำมาตรากฎได้รวมทั้งเห็นความ

0: สำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนในเรื่องของมาตรากฎใครบอกครูแหม่มได้บ้างว่ามาตรากฎมีลักษณะอย่างไรใครตอบได้บ้างคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่ามาตรากฎมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีดอเด็กเป็นตัวสะกดครับ
0: หนึ่งเลยมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงตามมาตราคะ
1: ไม่ตรงครับ
0: ไม่ตรงตามมาตรายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบเพื่อนๆที่อยู่ปลายอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะมาตรากฎนะคะเด็กๆก็คือเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะเพื่อนๆชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์ตอบแล้วนะคะว่าแน่นอนจะต้องมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะรวมถึงพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนๆตอบแล้วว่ามีทั้งหมด16ตัวนะคะแต่ว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูนะคะมีพยัญชนะที่หายไปบางตัวมีเด็กๆคนไหนสังเกตเห็นไหมคะว่ามีพยัญชนะตัวไหนที่หายไปบ้างเด็กๆปลายทางนะคะถ้ารู้ว่ามีพยัญชนะตัวไหนนะคะยกมือบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะเด็กๆจะตอบหรือออกมาเขียนก็ได้นะคะสำหรับเด็กๆต้นทางนะคะคุณครูจะให้เด็กๆออกมาเขียนเด็กๆลองดูนะคะมีพยัญชนะที่หายไปตัวใดบ้างเอาละค่ะมีตัวอะไรบ้างนะคะใครอยากออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนนำพื้นมือจับหัวไว้ค่ะ1 2 3น้องดาเนียค่ะน้องดาเนียตัวแรกที่หายไปน้องดาเนียคิดว่าเป็นตัวอะไรคะขอไม้หน่อยค่ะตัวแรกที่หายไปน้องดาเนียคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: ดอเด็กค่ะ
0: ดอเด็กเขียนได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะดูด้วยแล้วก็สามารถนะคะตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะนี่เลยดอเด็กถูกต้องไหมคะเด็กๆดอเด็กหายไปเก่งมากๆปรบมือให้น้องดาเนียค่ะต่อไปยังมีตัวที่หายไปอีกตอนนี้มีตัวดอจอชอซอตัวที่หายไปตัวต่อไปตัวอะไรก็ได้เด็กๆจะเขียนตัวไหนก่อนเลยก็ได้นะคะเท่าที่เด็กๆจำได้เลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะตัวต่อไปคือตัวอะไรเอามือจับหัวไว้ค่ะ1 2 3น้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์บอกคุณครูและบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะตัวสะกดมาตรากฎที่หายไปคือตัว
2: ดอชดาค่ะ
0: ตัวอะไรนะคะ
2: ดอชดา
0: ดอชดานะคะน้องเขียนตัวดอชดาได้เลยค่ะเวลาเราเขียนตัวดอชดานะคะเด็กๆเราก็จะลากหางลงมาด้านล่างนะคะแล้วค่อยตวัดเข้าไปแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องกมลรัตน์ค่ะนี่คือตัวดอชดานั่นเองนะคะต่อไปตัวดอชดาไปแล้วตัวตอปตักไปแล้วทอถ่านไปแล้วทอมนโทไปแล้วตัวต่อไปคือตัวอะไรใครจำได้นะคะเอามือจับหัวไว้เลยค่ะ1 2 3น้องค่ะน้องธนพรค่ะน้องธนพรออกมาเลยค่ะน้องธนพรบอกคุณครูหน่อยค่ะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะตัวอะไรที่หายไปคะ
2: ทอพุทธเท่าค่ะ
0: ทอพุทธเท่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเขียนได้เลยค่ะทอพุทธเท่านะคะลักษณะจะเหมือนตอเต่าใช่ไหมคะนี่เลยแต่มีส่วนด้านหลังขยายมานะคะปรบมือให้น้องธนพรค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน้องธนพรเขียนตัวทอพุทธเท่าตัวตอเต่าทอถุงทอทหารตัวต่อไปคือตัวอะไรคะเด็กๆเอามือจับหัวไว้ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะ1 2 3น้องอีฟค่ะน้องอีฟตัวต่อไปคือตัวอะไรคะน้องอีฟบอกครูแหม่มหน่อยค่ะ
2: ทอธงค
0: ่
2: ะ
0: ทอธงเก่งมากๆเลยค่ะนี่นะคะตัวทอธงนะคะปรบมือให้น้องอีฟค่ะต่อไปค่ะเด็กๆน้องอีฟเขียนตัวทอธงต่อไปมีตัวสอสลามาให้ครูแหม่มใบให้ว่าออกเสียงสอ ตัวที่เหลือ2ตัวออกเสียงสอทั้ง2ตัวมีตัวอะไรบ้างนำมือจับหวยค่ะ1 2 3น้องจัญญวัฒน์ค่ะน้องจัญญวัฒน์นอกจากสอสลาแล้วยังมีตัวอะไรอีกคะที่น้องเลือกมา1สอคือตัว
2: สอฤาษีค่ะ
0: สอฤาษีนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสอฤาษีเก่งมากๆเลยค่ะสอฤาษีเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องจัญญวัฒน์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและตัวสุดท้ายนี่1สอเท่านั้นคือตัวอะไรคะนำมือจับหวยค่ะ1 2 3น้องชนาการค่ะน้องชนาการ1สอที่เหลือ1สอที่เหลือคือตัวอะไรคะน้องชนาการ
2: สอเสือค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องค่ะปรบมือให้น้องชนาการค่ะนี่เลยเขียนตัวสอเสือนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็คือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดทั้งหมด16ตัวนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมๆกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้าง1 2 3ดอจอชอซอดอตอถอทอทอตอถอทอทอสอสอสอมีทั้งหมด16ตัวนะคะแสดงว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพอที่จะจดจำได้ว่าตัวสะกดมาตรากฏเนี่ยมีพยัญชนะสะกดตัวใดบ้างนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณครูให้เด็กๆออกเสียงตามในชั่วโมงนี้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันได้ไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะค่ะตัวแรกค่ะที่เป็นตัวสะกดคือตัวดอเด็กได้แก่คำว่าม อส
1: กาด
0: เห็ด
1: ชู
0: ชาด
1: เตาร
0: ีด
1: ไม
0: ้กวาดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปตัวจอจานบ้างค่ะตัวจอจานเป็นตัวสะกดนะคะได้แก่คำว่าเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเริ่มที่จะออกเสียงถูกแล้วนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ตรวจ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ
1: เท
0: ส
1: ด
0: ูด
1: ตำรวจ
0: สำเร็จ
1: ปีศาจ
0: พินิจมาฉายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปออกเสียงเป็นกลุ่มตัวชอช้างนะคะตัวชอช้างเป็นตัวสะกดนะคะกลุ่มที่1ออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ค่ะ
1: บ
0: ั
1: ว
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะบวชคำนี้ค่ะกลุ่มที่1
1: น
0: ุชเด็กๆออกเสียงค่ะนุชยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
3: ราชการ
0: เก่งมากๆค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะราชการยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่2ตอบครูแหม่มหน่อยคำที่เป็นมีสอโซ่เป็นตัวสะกดน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะมีคำว่าอะไรบ้างสอโซ่เป็นตัวสะกดค่ะกลุ่มที่2ใครตอบได้บ้างคะเด็กๆปลายทางกลุ่มที่2มีใครตอบได้บ้างคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าคำที่มีสอโซ่เป็นตัวสะกดมีคำว่าอะไรบ้างคะใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างคะมีไหมเอ่ยคำว่าการนั่นเองค่ะได้ๆเอาเสียงค่ะการ
1: การ
0: เก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะตัวต่อไปตัวนี้ออกเสียงว่าตอปะตักนะคะตอปะตักคำนี้ออกเสียงว่า
1: ปรากฏ
0: ได้ๆเอาเสียงค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปตัวนี้ออกเสียงว่า
1: ด
0: อชดาออกเสียงว่าดอนะคะดอเป็นตัวสะกดได้แก่คำว่าก
1: ฎหมาย
0: กฎหมาย มงกุฎยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปตัวนี้ถอฐานเป็นตัวสะกดนะคะได้แก่คำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะ

0: อิด
1: ร
0: ัดประเสริฐยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปตัวนี้ค่ะเด็กๆตัวอะไรคะทอมอนโทนะคะได้แก่คำว่าครุฑนะคะเด็กๆเสียงค่ะครุ
1: ฑ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตัวนี้คือตัวทอพุทเธออกเสียงว่าทอนะคะได้แก่คำนี้ค่ะกลุ่มที่4คำนี้ออกเสียงว่าพัฒนาเด็กๆเอาเสียงตามเพื่อนค่ะพั
1: ฒนา
0: ต่อไปค่ะวัฒนาย
1: อ
0: ดเยี่ยมมากๆเลยนะคำไหนที่หมายถึงความเจริญงอกงามพัฒนาหรือวัฒนาคำว่าอะไรคะใครคิดว่าคำว่าพัฒนาใครคิดว่าคำว่าวัฒนาคำที่หมายถึงความเจริญงอกงามนะคะเด็กๆก็คือคำว่าวัฒนาแต่ถ้าคำว่าพัฒนาเนี่ยก็คือทำให้เกิดความเจริญนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวนี้ตัวต่อต่อเต่านะคะก็คือคำว่าอนาคต
1: อนาคต
0: เด็กๆปลายทางอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะสุภาษิต
1: สุภ
0: าษิตยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปตัวถอถุงค่ะกลุ่มที่3ค่ะถอถุงคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆออกเสียงตามค่ะรถ
1: รถ
0: คำนี้ค่ะกลุ่มที่3ค่ะอิริยาบถเก่งมากๆค่ะเด็กๆเสียงค่ะอิริยาบถต่อไปค่ะเด็กๆตัวทอนะคะตัวทอทหารเป็นตัวสะกดนะคะได้แก่คำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: บทบาท
0: ต่อไปค่ะ
1: ประเ
0: ภทยอดเยี่ยมมากๆและสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะ
1: ปราสาท
0: นะคะต่อไปค่ะตัวทอธงเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆได้แก่คำว่า
1: พ
0: ุธพุธนี้หมายถึงอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: วันพุธนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: โกรธ
0: อาวุธยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไป1สอสอแรกของเราคือสอสาลาได้แก่คำว่ากลุ่มที่5นะคะออกเสียงให้เพื่อนฟังนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ท
0: ิศโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะได้เสียงค่ะทิศ
1: ท
0: ิ
1: ศ
0: กลุ่มที่5ค่ะเลิศเก่งมากค่ะได้เสียงค่ะเลิศ
1: อากาศ
0: ต่อไปค่ะสอที่สองคือสอฤาษีกลุ่มที่สองนะคะจะได้นำเพื่อนอ่านสอฤาษีคำแรกค่ะ
1: เศษ
0: ได้เสียงค่ะเศษคำที่สองค่ะ
1: พ
0: ิษได้เอาเสียงตามด้วยนะคะและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆเอาเสียงตามค่ะกระดาษและสุดท้ายสอสุดท้ายคือตัว
1: ส
0: อเสือไหนใครอยากนำเพื่อนอ่านบ้างตัวสอเสือคำนี้นะคะจะให้น้องคนไหนเป็นคนนำเพื่อนอ่านดีคะเด็กๆปลายทางอยากให้เพื่อนๆต้นทางคนไหนอยากนำให้เพื่อนอ่านไหมคะคุณครูขอเรื่องน้องปานิดานะคะน้องปานิดาคำนี้ออกเสียงว่าร
2: ถค่ะ
0: เอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
2: รถค่ะ
0: รถได้เดี๋ยวเสียงค่ะรถ
1: รถ
0: รถนี้หมายถึงอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: รสชาติถ้ารถที่เป็นรถรถยนต์เนี่ยเราจะใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะทอถุงถ้าอยากรดน้ำต้นไม้ครูแหม่มจะต้องเขียนรถที่สะกดด้วยตัวอะไรคะดอเด็กเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าร หัสเด็กๆเสียงค่ะรหั
1: ส
0: และคำสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะ
1: โอกาส
0: โอกาสเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยค่ะคำสุดท้ายแล้วคำนี้ออกเสียงว่า
1: โอกาส
0: โอกาสยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราก็ได้ทบทวนนะคะคำศัพท์ในมาตรากฎไปแล้วนะคะซึ่งก็จะมีแน่นอนจะต้องมีคำที่เป็นตัวดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดนะคะและคำอื่นใช่ไหมคะเด็กๆที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะได้แก่คำที่มีตัวสะกดที่เพิ่มขึ้นมาอีก15ตัวนั่นเองนะคะรวมกันเป็นทั้งหมด16ตัวนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมแต่ละกลุ่มนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะให้เด็กๆยกตัวอย่างคำมาตรากฎกลุ่มละ2คำนี่กลุ่มละ2คำนะคะโดยกติกาของเราค่ะเด็กๆเราจะไม่ยกตัวอย่างคำที่สะกดด้วยดอเด็กนี่ครูแหม่มจะท้าทาย

0: ายเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะใครกลุ่มไหนเขียนได้ก่อนนะคะขีดเส้นใต้ตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากฎด้วยนะคะใครเสร็จก่อนยกมือคุณแหม่มมีรางวัลให้กลุ่มที่เสร็จก่อนกลุ่มแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลงมือเขียนได้เลยค่ะน้องชี้ได้ไหมคะเด็กๆฟังกลุ่มแรกนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งตอนนี้ยังมีเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางยังไม่ดูเพื่อนนะคะเด็กๆลองดูช่วยครูแหม่มเป็นนักจับผิดหน่อยว่าเพื่อนเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือไม่นะคะเอาละค่ะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1คำแรกที่หนูเขียนได้คือคำว่า
2: เลิศค่ะ
0: เด็กๆลองดูว่าคำว่าเลิศเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องนะคะเด็กๆเสียงตามค่ะเลิศ
1: เลิศ
0: เลิศ
1: เลิศ
0: คำที่2ค่ะกลุ่มที่1คือคำว่า
2: ทิศค่ะ
0: ทิศเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเด็กๆเสียงค่ะทิศ
1: ทิศ
0: ทิศปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกรางวัลท้ายคำนะคะกลุ่มต่อไปเมื่อสักครู่ครูแหม่มบอกว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่2คะกลุ่มที่4นั่นเองออกไปเลยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมออกเสียงตามเพื่อนด้วยเด็กๆปลายทางออกมานำเสนอคำหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะน้องคือตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
3: 4
0: กลุ่มที่4คำแรกที่น้องเขียนชี้ด้วยค่ะเป็นคุณครูเลยนะคะนี่ค่ะใช้อันนี้ชี้นะคะนี่เลยคุณครูคนเก่งของเราคำแรกที่กลุ่มหนูเขียนได้คือคำว่าร
2: ถ
0: รถเด็กๆคะเพื่อนเขียนถูกไหมคะรถเด็กๆเอาเสียงตามค่ะรถ
2: รถ
0: รถ
2: รถ
0: รถนี้หมายถึงอะไรคะ
2: รสชาติ
0: รสชาติแล้วหนูชอบรสชาติอะไรคะ
2: หวานค่ะ
0: หนูชอบหวานนะคะหนูเป็นคนชอบหวานต่อไปคำที่2ที่กลุ่มนี้ได้ที่กลุ่มนี้หนูเขียนนะคะก็คือคำว่า
2: ตำรวจ
0: เด็กๆคำว่าตำรวจเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆเสียงตามค่ะตำรวจ
2: ตำรวจ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวรับรางวัลทายคำนะคะกลุ่มต่อไปที่ครูแหม่มบอกว่าเป็นตัวแทนกลุ่มที่3คือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่3มาเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะน้องบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยนะคะว่าหนูเป็นตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
2: 3ค่ะ
0: กลุ่มที่3คำศัพท์ที่หนูได้คำนี้ชี้ด้วยค่ะชี้ด้วยค่ะคุณครูค่ะชี้นะคะใช้ไม้นี้ชี้นะคะคำแรกที่หนูได้คือคำว่า
2: อากาศ
0: เด็กๆคิดว่าเพื่อนเขียนคำว่าอากาศถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแต่ว่าเพื่อนขีดเส้นใต้เกินอากาศตัวสะกดจะต้องเป็นตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
1: สอ
0: สาลานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูลบให้นะคะนี่เลยเด็กๆเอาเสียงตามค่ะอากาศ
2: อากาศ
0: อากา ลุ่มหนูได้ก็คือคำว่า
2: โอกาส
0: คำว่าอะไรคะออกเสียงดังๆค่ะ
2: โอกาส
0: เด็กๆคิดว่าคำว่าโอกาสที่เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆออกเสียงตามค่ะโอกาส
1: โอกาส
0: โอกาสตัวอะไรเป็นตัวสะกดมาตรากฏคะสอเสือนั่นเองนะคะขีดเกินมานิดหนึ่งนะคะปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะออกมานำเสนอคำศัพท์ที่ตัวเองเขียนได้ด้วยนะคะมาเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะออกเสียงตามเพื่อนๆด้วยนะคะมาเลยค่ะเอาละค่ะน้องบอกเพื่อนค่ะว่าเป็นตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
3: กลุ่มที่5ค่ะ
0: กลุ่มที่5คำศัพท์คำแรกที่หนูได้ก็คือคำว่าร
3: หัสค่ะ
0: เด็กๆคิดว่าคำว่ารหัสที่เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเด็กๆออกเสียงตามค่ะรหัส
1: รห
0: ั
1: ส
0: อีกหนึ่งคำค่ะ
3: รถค่ะ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะรถ
1: รถ
0: รถเด็กๆคิดว่าคำว่ารถเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องนะคะคำศัพท์เหมือนกับกลุ่มเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะและสุดท้ายกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะออกมาได้เลยค่ะคนไหนจะเป็นคนพูดคะมาฝั่งนี้เลยค่ะนี่เลยถือนะคะน้องเป็นตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
2: 2
0: กลุ่มที่2คำศัพท์คำแรกที่หนูได้คือคำว่าร
2: ถค
0: ่
2: ะ
0: เด็กๆลองดูคำว่ารถนี้เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆเสียงค่ะรถ
1: รถ
0: รถ
1: รถ
0: นี้หมายถึงอะไรคะ
2: รถยนต์ค่ะ
0: รถยนต์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอีก1คำค่ะเด็กๆคำว่าร
2: ถ
0: คำว่าร
2: ถ
0: รถนะคะมี2รถเลยเดี๋ยวเสียงค่ะรถ
1: รถ
0: รถ
1: รถ
0: แรกตัวถอถุงเป็นตัวสะกดนะคะรถที่2ตัวสอเสือเป็นตัวสะกดเด็กๆเห็นไหมคะคำศัพท์ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันเด็กๆคิดว่ามีความหมายที่ต่างกันไหมคะต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้สื่อความหมายได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆทั้ง5กลุ่มนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเริ่มที่จะแบบว่าจดจำนะคะคำศัพท์มาตรากฏได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเข้าถึงช่วงที่รอคอยของวันนี้แล้วนะคะเราจะมาเล่นเกมบิงโกคำมาตรากฏเด็กๆดูกติกาก่อนก่อนที่จะเล่นเกมได้เด็กๆต้องดูกติกาเวลาเกมบิงโกเด็กๆลองดูเกมบิงโกจะบิงได้จากส่วนไหนบ้างใครตอบคุณแหม่มได้บ้างคะบิงตรงไหนได้บ้างคะเด็กๆลองดูนี่สามารถบิงแนวตั้งแถวไหนก็ได้เด็กๆลองดูนะคะต่อไปบิงแนวไหนได้บ้างคะแนวนอนต่อไปแนวอะไรคะแนวเฉียงก็ได้หรือว่าเด็กๆจะบิงตรงมุมนะคะมุมของช่องแบบนี้นะคะทั้ง4มุมนะคะต่อไปนี่เฉียงได้ทั้งหมดเฉียงซ้ายเฉียงขวาได้หมดแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ที่เด็กๆจะได้เขียนในกระดาษบิงโกของเรานะคะให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: พ
0: ี
1: ช
0: ปีศาจ
1: โอกาส
0: บวช
1: การ
0: ์ดปรากฏกฎหมาย
1: อ
0: ิด
1: คร
0: ุฑพัฒนา
1: อนาคต
0: รถบทบาท
1: พ
0: ุทธอากาศให้เด็กๆเลือกคำศัพท์นะคะทั้ง16คำนี้ลงไปเขียนในกระดาษบิงโกที่ครูแหม่มและคุณครูปลายทางแจกนะคะแต่ว่ากระดาษของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดเพียงแค่9ช่องนั่นเองเด็กๆเลือกคำไหนลงไปก็ได้จะเอาคำไหนขึ้นก่อนคำไหนขึ้นหลังก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเอาละค่ะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆเขียน3นาทีด้วย

้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะกระดาษบิงโกของเราจะเป็นช่องตารางนะคะเด็กๆลองดูกระดาษบิงโกของเราจะเป็นช่องตารางแบบนี้นะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะเขียนเสร็จแล้วยกมือเขียนช่องละ1คำเท่านั้นนะคะเด็กๆครูแหม่มทำเส้นให้แล้วให้เด็กๆเขียนคำบนเส้นนะคะเอาคำไหนขึ้นก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียงคำตามของครูแหม่มนะคะเด็กๆดูด้วยว่าตัวสะกดเด็กๆเขียนถูกต้องหรือไม่ถ้าเด็กๆดิ้งมาแต่เด็กๆเขียนคำไม่ถูกต้องครูแหม่มขออนุญาตไม่ให้รางวัลนะคะน้องไม่ต้องลบคำตามครูแหม่มค่ะเขียนคำไหนก็ได้ใส่คำไหนขึ้นก่อนหลังก็ได้นะคะเขียนทั้งหมด9คำค่ะน้องณัฐวัฒน์ให้ไวเลยค่ะเด็กๆให้เวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นอย่าคิดนานค่ะถ้าคิดนานจะเขียนไม่ทันนะคะเร็วๆค่ะถ้าหมดเวลาใครยังเขียนไม่เสร็จคุณแม่ไม่รอนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะลองฝึกการใช้กล้ามเนื้อของเรานะคะเด็กๆป.2แล้วจะต้องเขียนได้คล่องเขียนได้เร็วนะคะรวมถึงลายมือจะต้องสวยงามด้วยนะคะเด็กๆดูตัวสะกดด้วยนะคะเขียนตัวสะกดผิดอดรับรางวัลเลยนะคะสะกดหายค่ะตอนนี้นะคะโอ้โหเด็กๆคุณแม่ชอบมากเลยเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจนะคะเพื่อที่จะรับรางวัลนะคะเด็กๆอันนี้ไม่ใช่ค่ะเด็กๆลองดูในช่องเด็กๆลองดูนะคะนี่เลยอันนี้คือ1ช่อง1ช่องเนี่ยเราจะเขียนตรงเส้นนี้เพียงแค่เส้นเดียวนะคะด้านล่างเนี่ยไม่ใช่เด็กๆจะต้องมาเขียนเส้นต่อไปแบบนี้นะคะใช่ไหมอ่ะเขียนใหม่ค่ะเร็วๆลบออกค่ะนี่กลุ่มที่2เขียนเส้นนี้ลบออกให้หมดค่ะช่องจะเป็นช่องใหญ่นะคะในช่องใหญ่จะมีเส้นนะคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกค่ะลบออกมาเขียนเส้นนี้ค่ะแล้วก็เส้นนี้นะคะนี่ถูกต้องค่ะเด็กๆจะต้องเขียนแบบนี้ค่ะเด็กๆดูของเพื่อนนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ใน1ช่องจะมีเส้นให้เด็กๆจะต้องเขียนบนเส้นแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้เขียนคำศัพท์ทั้งหมด9คำเท่านั้นนะคะลงมือเลยค่ะให้ไวเลยค่ะแก้ไขเลยนะคะ

ปรากฏตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเนี่ยอดรับรางวัลเลยมีใครเขียนเสร็จแล้วให้ยกมือไว้นะคะยังไม่ถูกนะคะลบตรงนี้ออกค่ะเส้นนี้เราจะไม่เขียนนะคะนี่น้องเสร็จแล้วเหลือแค่คำเดียวคนอื่นค่ะให้ไวเลยค่ะเร็วๆค่ะถูกต้องค่ะมีน้องเสร็จแล้วน้องธนพรเสร็จแล้วนะคะน้องจักรพัฒน์ก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆปลายทางเขียนเสร็จหรือยังคะให้ไวเลยค่ะเอาละค่ะคุณครูจะให้เวลาอีกเพียงแค่1นาทีเท่านั้นค่ะใครเขียนไม่ทันนะคะอดรับรางวัลเลยนะคะ

และเด็กๆปลายทางนะคะเลือกคำศัพท์เองนะคะอยู่ที่ดวงของเด็กๆแล้วนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลในวันนี้นะคะซึ่งรางวัลที่คุณแหม่มเตรียมมาเนี่ยโอ้โหเด็กๆลองดูนะคะมากมายเลยนะคะไหนใครอยากได้รางวัลบ้างใครอยากได้นะคะต้องเขียนคำศัพท์ให้ถูกและมีดวงมาด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วนะคะคำศัพท์ที่ครูแหม่มขอเลือกคำแรกถ้าครูแหม่มเลือกคำศัพท์คำไหนไปแล้วครูแหม่มจะขีดเส้นใต้นะคะถ้าพร้อมแล้วคำแรกที่ครูเลือกคือคำว่าพัฒนาค่ะใครมีกากบาทได้เลยค่ะใครมีกากบาทได้เลยค่ะใครมีคำว่าพัฒนากากบาทได้เลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกากบาทได้เลยคำต่อไปค่ะคำต่อไปเด็กๆอยากให้ครูแหม่มเลือกคำไหนคะครูแหม่มขอเลือกคำว่าการ์ดค่ะใครมีกากบาทได้เลยนะคะคำว่าการ์ดค่ะคำต่อไปคำว่าแปลว่าผีคำว่าอะไรคะปีศาจค่ะใครบิงแล้วอย่าลืมนะคะยกมือพูดคำว่าบิงโกด้วยคำต่อไปคำว่าบทบาทมีเด็กๆปลายทางคนไหนบิงโกแล้วบ้างไหมคะคำต่อไปคำว่าพิษค่ะมีใครบิงโกมีคนบิงโกแล้วเหรอคะยังไม่บิงนะคะคนไหนบิงโกแล้วมีคนบิงโกแล้วก็คือน้อง2คนนะคะไหนใครบิงโกยกมือใครบิงโกโชว์ใครที่บิงโกชูค่ะชูนี่อันนี้จะเป็นผลงานของน้องกุลนะคะนี่เลยบิงโกแนวไหนเอ่ยน้องกุลแนวตั้งนี้นะคะของน้องกุลจะบิงโกแนวตั้งรับไปเลยรางวัลให้เลือก3ชิ้นค่ะเลือกเลย1 2 3หยิบเลยต่อไปน้องนิชาพัฒนะคะน้องนิชาพัฒคำที่น้องบิงเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะน้องนิชาพัฒบิงโกแนวตั้งแบบนี้นะคะนี่นะคะบิงโกแนวตั้งแบบนี้รับไปเลย3ชิ้นค่ะนี่เลยจักรพรรดิบิงแล้วคุณแหม่มจะไปดูของจักรพรรดินี่เลยมาพร้อมกับรางวัลนะคะจักรพรรดิบิงแนวไหนเอ่ยแนวนอนนี่นะคะน้องจักรพรรดินะคะน้องจักรพรรดิบิงโกแนวนอนนะคะนี่เลยแปลว่าคำว่าการ์ดบอกคุณแหม่มหน่อยค่ะคำว่าการ์ดสะกดด้วยตัวอะไรคะตัวอะไรคะซอโซ่แล้วหนูเขียนตัวอะไรมาอ๋อตัวซอโซ่รับไปเลย3ชิ้นค่ะไหนใครบิงอีกคะสุดท้ายคนบิงโกน้องก็บิงโกใช่ไหมคะเด็กๆลองดูคำนี้เขียนผิดนะคะยังไม่ได้นะคะคนสุดท้ายที่บิงโกของเราคือน้องดาเนียนะคะนี่เลยน้องดาเนียบิงโกแนวนอนนะคะเอาละค่ะรับไปเลย3ชิ้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆรางวัลของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะหยุดความสนุกนะคะในเกมบิงโกไว้เพียงเท่านี้งานต่อไปของเด็กๆนะคะก็คือการสร้างสรรค์ชิ้นงานผลไม้มาตรากฏนี่เลยค่ะเด็กๆตัวอย่าง
ครูแหม่มวาดภาพเป็นภาพแอปเปิ้ลแล้วเขียนคำที่เป็นมาตรากฎนะคะด้านในแอปเปิ้ลให้เด็กๆขีดเส้นใต้เหมือนกับคำที่เรายกตัวอย่างเลยนะคะแต่ข้อสังเกตคือในหลากหลายชั่วโมงที่เราทำงานมานะคะมีเด็กๆเนี่ยชอบระบายสีทับคำนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้

0: างนะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาค่ะวันนี้เราจะใช้กระดาษเปล่านะคะกระดาษเปล่าแบบนี้นะคะคุณครูแจกเด็กๆได้เลยนะคะวาดแล้วก็เขียนคำศัพท์นะคะให้เวลาเพียงแค่5นาทีพอไหมคะ
1: พอ
0: นะคะวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำค่ะวาดภาพเด็กๆวาดผลไม้อะไรก็ได้เด็กๆชอบอะไรก็วาดอันนั้นเลยแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะคะแล้วแต่ค่ะวาดได้หมดเลยแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กๆครูแมมให้กระดาษที่ใหญ่กับเด็กๆนะคะเด็กๆวาดภาพให้ใหญ่ๆเขียนคำศัพท์ให้ใหญ่ๆให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูมองเห็นด้วยนะคะจะได้ตรวจสอบถูกว่าเด็กๆเขียนคำศัพท์ถูกต้องหรือไม่นะคะ5นาทีเขียนใหญ่ๆค่ะเขียนใหญ่ๆอันนี้เล็กค่ะเล็กไปค่ะใหญ่กว่านี้ค่
1: ะ
0: เพราะว่าคุณครูให้กระดาษใหญ่ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเขียนคำศัพท์ใหญ่ๆใช่ค่ะ1ชิ้นเท่านั้นผลไม้หนึ่งอย่างเท่านั้นพร้อมเขียนคำศัพท์นะคะได้ค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ตัวสะกดค่ะตัวสะกดคือตัวอะไรคะตัวสะกดคือตัวทอถุงเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะนี่สวยงามเอกลองดูอันนี้วาดภาพอะไรคะส้มนี่เลยส้มของน้องธนพรนะคะสวยงามลายมือสวยด้วยนะคะนี่เลยระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆพยายามไม่เขียนตัวสะกดที่เป็นดอเด็กนะคะวาดภาพอะไรคะสตรอเบอรี่ไวๆเลยค่ะไวๆค่ะใครเสร็จแล้วระบายสีเดี๋ยวคุณครูจะให้มานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะรับรางวัลด้วยใครเสร็จก่อนนำเสนอและรับรางวัลหน้าชั้นเรียนนะคะเด็กๆอย่ามัวแต่วาดรูปอยู่นะคะ

ับปะรดเสร็จแล้วระบายสีเลยค่ะเอาแค่ผลไม้ของเรานะคะคำศัพท์หนูยังไม่ได้เขียนเลยให้เวลาอีก3นาทีเท่านั้นค่ะ3นาทีค่ะเร่งมือเลยหนูระบายคำที่เป็นอันนี้ก่อนสิคะเอาคำอื่นเนี่ยคำว่าวุ้นเหมือนครูแมมเลยเปลี่ยนคำค่ะน้องกุลทำไมน้องกุลเขียนเล็กจังเลยคะไม่เป็นไรอ่ะระบายสีเล็กมากเด็กๆปลายทางมีคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างไหมคะถ้าทำเสร็จแล้วสามารถนำเสนอคำกับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะอ่านออกเสียงคำให้คุณครูฟังด้วยนะคะไหนล่ะคะคำศัพท์หนูจะเขียนตรงไหนล่ะคะใครเสร็จแล้วยกมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะคะ

หลือเวลาอีก1นาทีเท่านั้นค่ะบางคนยังวาดภาพไม่เสร็จเลยใครเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นค่ะใครเสร็จแล้วทยอยออกมาได้เลยค่ะใครที่ระบายสีเสร็จแล้วมาได้เลยค่ะใครเสร็จก่อนรับรางวัลนะคะมาเลยค่ะ

0: ที่หนูได้คือคำว่าร
1: ถค่ะ
0: รถนะคะเขียนถูกต้องด้วยนะคะวาดภาพอะไรมาคะเนี่ย
1: สาลี่ค่ะ
0: โอ้โหสาลี่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นผลงานของเพื่อนนะคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้คือคำว่าร
1: ถ
0: รถนี้หมายถึง
1: รถยนต์ค่ะ
0: รถยนต์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆค่ะวันใหม่ต่อไปน้องกุลมาค่ะน้องกุลมาค่ะเสร็จแล้วมาได้เลยค่ะน้องกุลนะคะวาดภาพอะไรคะ
2: ส้มครับ
0: ทำไมส้มเล็กจังเลยคะส้มเชงหรือเปล่าคะเนี่ย เด็กๆลองดู คำศัพท์ที่น้องกุลได้น้องกุลเขียนคำว่าอะไรคะ
2: รถครับ
0: รถรถนี้หมายถึงอะไรคะ
2: รถยนต์ครับ
0: รถยนต์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะมาเลยต่อคิวมาเลยค่ะน้องไรวินน้องไรวินวาดภาพอะไรคะ
3: วาดภาพวาดภาพผลไม้ผลไม้มะม่วงครับ
0: มะม่วงนี่มะม่วงคุณแม่ชอบทานด้วยมะม่วงสุกใช่ไหมคะน้องเขียนคำว่าอะไรมาคะ
3: รถครับ
0: รถนี้หมายถึงอะไรคะ
3: รสชาติ
0: รสชาติแล้วหนูชอบรสชาติอะไรคะ
3: เปรี้ยวครับ
0: เปรี้ยวนี่เลยเก่งมากๆค่ะน้องไรวินต่อไปค่ะมาค่ะน้องชัยพฤกษ์นะคะน้องชัยพฤกษ์วาดภาพอะไรคะ
4: ส้มครับ
0: นี่ส้มนะคะคำศัพท์ที่หนูเขียนคือคำว่า
4: พุทธครับ
0: พุทธนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะมาค่ะน้องธนพรนะคะเด็กๆขยับมาเลยค่ะเด็กๆขยับมาค่ะน้องธนพรวาดภาพอะไรคะ
5: ส้มค่ะ
0: นี่ส้มของน้องธนพรนะคะหนูเขียนคำว่าอะไรคะ
5: โอกาส
0: โอกาสเขียนถูกต้องด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะน้องจิตติพัฒนะคะน้องจิตติพัฒวาดภาพอะไรมาคะ
6: ทุเรียนค่ะ
0: ทุเรียนชอบรับประทานทุเรียนเหมือนกันเลยหนูชอบรับประทานทุเรียนอะไรคะ
6: ทุเรียน
0: หมอนทองหรือว่าทุเรียนชนีหรือว่าทุเรียนของประจวบของเรา
6: ทุเรียนหมอนทอง
0: นี่ทุเรียนหมอนทองนะคะเขียนคำศัพท์คำว่าอะไรมาคะ
6: พุทธครับ
0: พุทธเขียนถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะขออีก5คนเท่านั้นค่ะมาค่ะ5คนเท่านั้นนะคะน้องณัฐวัฒน์วาดภาพอะไรคะ
7: แตงโมครับ
0: แตงโมคำศัพท์ที่หนูได้ที่หนูเขียนคือคำว่า
7: พุทธครับ
0: พุทธนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะมาค่ะหนูวาดภาพอะไรมาคะ
8: ชมพู่ค่ะ
0: ชมพู่นะคะชมพู่คำศัพท์ที่หนูเขียนคือคำว่า
8: อิด
0: อิดนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะตัวแทนของเราครบแล้วนะคะเด็กๆนี่เลยนะคะคำนี้หนูวาดผลไม้อะไรมาคะ
9: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่คำศัพท์ที่หนูเขียนคือ
9: โอกาสค่ะ
0: โอกาสเขียนถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปน้องกมลรัตน์ค่ะวาดภาพอะไรคะ
10: ส้มค่ะ
0: ส้มคำศัพท์ที่หนูเขียนคือ
10: การ์ดค่ะ
0: การ์ดนะคะถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะจักรพรรดิค่ะจักรพรรดิหนูเขียนคำว่าอะไรมาคะ
11: กฎหมายครับ
0: กฎหมายกฎหมายน้องจักรพรรดิยังเขียนไม่ถูกนะคะคำว่าหมายจะต้องเป็นหอมออายอหมายนะคะไม่เป็นไรค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะตัวแทนของเราครบแล้วค่ะมาเลยค่ะคำนี้ค่ะคือคำว่า
12: ครุฑค่ะ
0: ครุฑนะคะคำว่าครุฑหนูวาดอะไรมาคะ
12: แอปเปิ้ลค่ะ
0: แอปเปิ้ลนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปน้องอีฟค่ะวาดอะไรมาคะ
13: สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่คำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
13: พุทธค่ะ
0: พุทธเก่งมากๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะน้องพักวรันค่ะพักวรันวาดภาพอะไรมาคะ
14: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่คำศัพท์ที่หนูได้คือคำว่า
15: โอกาสค
0: ่ะโอกาสเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวคนที่ออกมานำเสนอนะคะรับรางวัลกับครูที่หน้าชั้นเรียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันเอาละค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งใครยังไม่วางดินสอเอาละค่ะเด็กๆมาตรากฎคือตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะที่มีคำที่ออกเสียงนะคะเป็นเสียงดอมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะและก็มีพยัญชนะสะกดตัวอื่นนะคะเด็กๆได้แก่พยัญชนะทั้งหมด16ตัวนี้นะคะได้แก่ตัวอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเสียงค่ะดอจอชอซอดอตอถอถอ ทอ
4: ต
0: อ
4: ถ
0: อ
4: ท
0: อ
4: ท
0: อ
4: ส
0: อ
4: ส
0: อสอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องรอบรู้มาตราตัวสะกดนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่12เรื่องรอบรู้มาตราตัวสะกดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในเรื่องมาตรากดนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆมีตัวสะกดทั้งหมด16ตัวเท่านั้นนะคะให้เด็กๆกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกทบทวนนะคะจะอ่านคล่องเขียนคล่องนั่นเองนะคะรวมทั้งนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับท้ายข้ามในวันนี้นะคะครูแม่มสวยและใจดีค่ะมีรางวัลมาแจกเด็กๆต้นทางนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางแจกรางวัลให้กับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาเข้าแถวรับรางวัลคนละ1ชิ้นนะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะหยิบคนละ1ชิ้นนะคะแล้วก็เดินกลับได้เลยค่ะเดินออกทางนี้นะคะมาเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่น่ารักก็คือเด็กๆต่อแถวเข้าคิวนะคะเก่งมากๆเลยค่ะออกทางนี้นะคะออกทางนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะลาเพื่อนไปเท่านี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายให้กล้องค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆที่ยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่องวางได้ก็ไม่มีทุกเจริญพร

0: สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีเช่นเคยค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลนั่นเองการสืบค้นข้อมูลให้เรารู้จักตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามากๆนะคะถ้าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วใครจะรู้จักเราใช่ไหมคะดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีสืบค้นข้อมูลของเราและครอบครัวของเราจากหลักฐานเอกสารต่างๆที่เราสามารถสืบค้นได้เลยนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้เราก็จะสามารถจำแนกหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นของตนเองได้นั่นเองนะคะว่าหลักฐานเอกสารชิ้นนี้ศึกษาข้อมูลอะไรได้บ้างนั่นเองค่ะและสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนอยากจะสอบถามเด็กๆว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ชื่อว่าอย่างไรชื่อจริงนามสกุลจริงทราบไหมคะ
1: ทราบ
0: เอ๊ะถ้าครูแนนไม่ทราบครูแนนสามารถดูได้จากอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถดูได้จากบัตรประชาชนนั่นเองซึ่งจะบอกเกี่ยวกับชื่อนามสกุลไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือครูแนนสามารถสอบถามได้ไหมคะ
1: ได้
0: นักเรียนปลายทางสามารถสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือดูจากบัตรประชาชนได้เลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่มีชื่อจริงนามสกุลว่าอย่างไรบ้างนั่นเองคะแล้วการที่เราทราบชื่อคุณพ่อคุณแม่มีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรการที่เราทราบชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณพ่อคุณแม่ทำให้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
2: ทำให้เรารู้นามสกุลของพ่อแม่ค่ะ
0: ทำให้เรารู้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ตรงประเด็นนะคะแต่ขอบคุณมากค่ะไหนกลุ่มไหนมีคำตอบอีกบ้างคะที่แตกต่างจากเพื่อน
3: บอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: คะ
3: บอกคุณพ่อคุณแม่
0: บอกคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ก็ทราบชื่อและนามสกุลของตัวเองแล้วกลุ่มที่4ค่ะ
4: เราลงกับพ่อคุณแม่เราไปบอกพี่ตำรวจจะได้รู้ชื่อคุณพ่อพ่อคุณแม่ครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอบได้ตรงเลยนะคะการที่เรารู้จักชื่อและนามสกุลของคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เราหลงทางพลัดหลงกับคุณพ่อคุณแม่เราก็สามารถเดินไปบอกพี่ตำรวจหรือคนที่เราจะขอความช่วยเหลือได้ว่าผมชื่ออะไรคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรอยู่บ้านอะไรคนที่จะช่วยเหลือเราก็จะสามารถนำเราไปส่งคุณพ่อคุณแม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าการรู้จักตนเองและครอบครัวสำคัญไหมคะสำคัญมากๆเลยดังนั้นนักเรียนปลายทางคะถ้าหากเราไม่ทราบข้อมูลส่วนตัวของตนเองและครอบครัวนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากหลักฐานต่างๆดังนี้ที่ครูแนนจะให้เรียนรู้ในวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งการศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนถิ่นกำเนิดของเราที่อยู่ปัจจุบันของเราอยู่ที่ใดนะคะก็จะสามารถรู้จักตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองสิ่งที่

0: ราจะสามารถสืบค้นหาข้อมูลของตนเองได้นะคะเราสามารถศึกษาได้จากหลักฐานดังนี้เลยมีอะไรคะ 1. สูติบัติเอ๊สูติบัติเคยได้ยินไหมคะ
1: เ
0: คยได้ยินนักเรียนรู้จักไหมว่าสูติบัติคือเอกสารอะไรเพื่อนบอกว่าเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าสูติบัติคือเอกสารอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะ 2. สำเนาทะเบียนบ้านเคยได้ยินไหมคะ
1: เ
0: คย 3. บัตรประจำตัวประชาชนเอกสารข้อที่3นักเรียนทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าคนไทยทุกคนต้องมีอะไรคะบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4จะเป็นภาพถ่ายนั่นเองภาพถ่ายนั้นเราสามารถศึกษาภาพถ่ายเล่าเรื่องราวจากภาพถ่ายได้อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ในอดีตมีภาพถ่ายแต่งงานนะคะเราก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างประเพณีในปัจจุบันและก็ในอดีตนะคะได้เห็นถึงความแตกต่างด้วยความเป็นมาหรือความทรงจำต่างๆนั่นเองนะคะส่วนข้อที่5คือสิ่งของเครื่องใช้เราสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาได้จากสิ่งของเครื่องใช้เดี๋ยวเราจะมาเรียนในชั่วโมงถัดไปส่วนข้อที่6การสอบถามเราสามารถสอบถามได้จากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้ปกครองที่รู้จักข้อมูลของเรานั่นเองนะคะสอบถามง่ายๆมากๆแค่เราสอบถามนะคะเราก็จะสามารถรู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัวแต่ถ้าคุณแนนจะไปสอบถามกับแม่ค้าที่ตลาดได้ไหมไม่ได้เพราะแม่ค้าที่ตลาดไม่ได้รู้จักความเป็นมาของครอบครัวเรานั่นเองเนาะทีนี้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานต่างๆดังนี้ค่ะ 1. คือสูติบัตร 2. สำเนาทะเบียนบ้านและ 3. บัตรประจำตัวประชาชนในวันนี้ในชั่วโมงนี้เราจะสืบค้นจากหลักฐานทั้ง3ข้อนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยสูติบัตรนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าสูติบัตรนี้คือเอกสารอะไรนักเรียนต้นทางของเราล่ะคะทราบไหมสูติบัตรที่เราเรียกว่าอะไรเรียกง่ายเลยกลุ่มที่2ค่ะสูติบัตรหรือที่เราเรียกว่าอะไรคะ
2: เอกสารประจำตัว
0: เอกสารประจำตัวคุณแนนใบ้ให้สูติบัตรคนทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีเขาเรียกว่าใบอะไรคะเก่งมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าใบเกิดนั่นเองนักเรียนปลายทางเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: แน่นอนเพราะทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีใบเกิดนะคะที่เราเรียกว่าสูติบัตรนี่แหละคือใบเกิดนั่นเองพอหลังจากที่เราเกิดมามีชีวิตคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปแจ้งเกิดให้เรานะคะหนังสือสำคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้แสดงรายละเอียดของการเกิดนะคะเอ๊ะในใบเกิดใครเคยเห็นรายละเอียดในใบเกิดบ้างครูแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่5ค่ะว่าใบเกิดมีรายละเอียดอะไรที่เราสามารถสืบค้นได
3: ้มีวันเดือนปีเกิดของเราครับ
0: เก่งมากค่ะในสูติบัตรหรือที่เราเรียกว่าใบเกิดนะคะก็จะปรากฏเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราว่าเราเกิดในวันที่อะไรนะคะวันอะไรปีพ.ศ.ไหนนั่นเองนะคะถ้าหากเราไม่ทราบวันเกิดสามารถดูได้จากสูติบัตรได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะนี่คือเอกสารที่เรียกว่าสูติบัตรหรือใบเกิดนักเรียนปลายทางเคยเห็นและเคยศึกษาหลักฐานชิ้นนี้ไหมคะ

หลักฐานชิ้นนี้นะคะคือใบเกิดของเรานั่นเองมีข้อมูลในเรื่องของเกี่ยวกับตัวเรานะคะเราเกิดวันที่เท่าไหร่บัตรประจำตัวประชาชนของเราสัญชาติหรือเพศนั่นเองค่ะต่อมาเราจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมารดามารดาของเราชื่อว่าอย่างไรที่อยู่ที่ไหนมารดาคือคุณแม่นั่นเองนะคะเราก็จะทราบข้อมูลในส่วนตรงนี้ต่อมาข้อมูลเกี่ยวกับบิดาคือใครคะคุณพ่อของเรานั่นเองทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลที่อยู่ของคุณพ่อนะคะและสุดท้ายค่ะส่วนสุดท้ายคือข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเกิดผู้แจ้งเกิดอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณป้าน้าอานะคะสามารถไปแจ้งเกิดให้เราได้ก็จะมีข้อมูลของคนที่ไปแจ้งเกิดให้เรานะคะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เราสามารถไปดูได้ว่าสุติบัติให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างเราจะทราบว่าเราเกิดที่โรงพยาบาลอะไรน้ำหนักกี่กิโลโอ้โหเด็กๆทราบไหมว่าตอนเกิดเรามีน้ำหนักกี่กิโลคะไม่ทราบและใครทราบว่าตัวเองเกิดที่โรงพยาบาลอะไรคะโอ้โหโอเคค่ะนักเรียนปลายทางของเรานะคะทราบไหมคะว่าตัวเองเกิดที่โรงพยาบาลอะไรถ้าไม่ทราบนะคะเย็นนี้สามารถไปสอบถามหรือไปดูสูติบัติของเราได้ว่าเราเกิดที่โรงพยาบาลอะไรหรือสอบถามพ่อคุณแม่ได้นั่นเองค่ะต่อมาสำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็คือทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดนะคะผู้อยู่ในบ้านนั่นเองสำเนาทะเบียนบ้านนี้จะรวมข้อมูลของทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะสมมุติว่าบ้านของคุณแนนนะคะครอบครัวของคุณแนนมี5คนข้อมูลของสมาชิกทั้ง5คนก็จะอยู่ในอะไรคะสำเนาทะเบียนบ้านทั้งหมดเลยชื่อว่าอย่างไรวันเดือนปีเกิดนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ก็จะปรากฏอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาทะเบียนบ้านก็จะเป็นเล่มแบบนี้เคยเห็นไหมคะเคยสำเนาทะเบียนบ้านของเรานะคะถ้าเด็กๆยังไม่เคยเห็นฉบับจริงกลับบ้านวันนี้ให้ไปขอผู้ปกครองดูได้เลยนะคะว่าสำเนาทะเบียนบ้านเป็นแบบไหนนะคะขอดูฉบับจริงได้เลยทุกบ้านก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านมีข้อมูลของคนทุกคนนั่นเองนะคะรูปภาพนี้ก็จะเป็นหน้าปกนั่นเองต่อมาภาพที่2คือหน้าแรกของเราก็จะปรากฏรายการเกี่ยวกับบ้านนะคะว่าเลขรหัสประจำบ้านรายการที่อยู่ของบ้านที่เราสร้างอยู่นั่นเองตั้งอยู่นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านเราสามารถทราบข้อมูลของทุกคนเลยไหมคะของทุกคนในครอบครัวของเราเย็นนี้นักเรียนปลายทางสามารถไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะว่าหนูขอดูสำเนาทะเบียนบ้านหน่อยค่ะนะคะต่อไปครูแนนมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านนะคะซึ่งเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ครูแนนถ่ายเอกสารมาแล้วแต่อยากให้นักเรียนดูข้อมูลว่าในสำเนาทะเบียนบ้านให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูได้จากสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครูแนนจะให้กลุ่มละ3ฉบับโดยให้นักเรียนจับกันดูนั่นเองนะคะดูเป็นคู่เลยนะคะให้เพื่อนเลย

0: นั่งดีๆลูกจิรพัฒน์จิรพัฒน์เป็นคู่นะคะเอามือปิดวาจานะคะมือปิดวาจาและฟังคำสั่งจากคุณเนนก่อนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือแตะไหล่เอามือแตะจมูกเอามือแตะปากมือแตะหูมือจับหน้าผากทีนี้ฟังคำสั่งจากครูแนนก่อนนะคะครูแนนให้เอกสารกับพวกเราไปนะคะซึ่งเอกสารฉบับนี้เป็นสำเนาบ้านที่ครูแนนถ่ายเอกสารไว้และให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในสำเนาทะเบียนบ้านว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะที่บอกเกี่ยวกับครอบครัวของเรานักเรียนปลายทางสามารถศึกษาได้จากสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองได้เลยค่ะมีข้อมูลอะไรคะ
1: ประชาชนไม่เป็น
0: ไม่ใช่
1: หนูดูบัตรประชาชน
0: นี่ไงคะอันนี้สำเนาทะเบียนบ้านคู่ใช่ค่ะดูสิให้ข้อมูลอะไรกับเราหนูดูสิครูแนนให้ดูข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านดูสิคะมีข้อมูลอะไรที่ให้เราได้ดูบ้างที่ทำให้เราได้ทราบมีอะไรคะมีข้อมูลอะไรเนี่ยมีข้อมูลอะไรกลุ่มที่4รู้หรือยังคะมีข้อมูลอะไรคะเลขอะไรมีบ้านเลขที่หมู่บ้านใช่ไหมคะวันเดือนปีเกิดไม่ต้องอ่านชื่อหมู่บ้านก็ได้ลูกแค่ให้รู้ว่ามันทราบข้อมูลอะไรแค่นั้นพอตรงส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแนนให้ทำอะไรคะอะไรนะจักรพรรดิมานั่งนี่แล้วหนูก็ดูกลับอันนี้หนูดูนี่หันมาดูนี่กลุ่มที่ห้าทราบหรือยังคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างคะชื่อฮะชื่อไม่ต้องบอกชื่อนะคะแค่หนูบอกว่าทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: ทราบปีเกิดทราบข้อมูลเกี่ยว
0: ให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนดูด้วยเนี่ยมันจะปรากฏข้อมูลให้หนูดูว่าปรากฏข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยดูยังหนูดูยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้จับหูจับหูจับหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเด็กๆได้ทำกิจกรรมสำรวจสำเนาทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบข้อมูลอะไรบ้างในสำเนาทะเบียนบ้านทีนี้ครูแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะเราทราบข้อมูลอะไรบ้างในสำเนาทะเบียนบ้านคะ
2: วันเดือนปีเกิด

0: ค่ะ
1: วันเดือนปีเกิดใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะ
2: ชื่อบ้านค่ะ
1: ชื่อหมู่บ้านใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่สามค่ะเราทราบข้อมูลนอกจากวันเดือนปีเกิดชื่อหมู่บ้านแล้วทราบอะไรคะ
3: ชื่อบ้าน
4: เลขที่การประจำตัวประชาชน
1: อะไรนะคะตอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนเก่งมากค่ะกลุ่มที่สี
5: ่สัญชาติครับ
1: สัญชาติใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่ห้าทราบข้อมูลอะไรคะกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ 5ทราบข้อมูลอะไรในสำเนาทะเบียนบ้านบ้างคะ
6: เปิดทะเบียนบ้านค่ะ
1: อีกรอบนึงค่ะ
6: วันเปิดทะเบียนบ้านค่ะ
1: วันเปิดวันเปิดทะเบียนบ้านนะคะทีนี้มาฟังค่ะมาฟังนะคะว่าเราทราบข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่เป็นจังหวะเลยค่ะนักเรียนปลายทางครับปรบมือ5ครั้งต้องเป็นจังหวะนะคะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเอ๊มีแถมใครแถมนะปรบมือ5ครั้งทีนี้เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะในสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเราจะปรากฏข้อมูลในเรื่องของสัญชาตินะคะชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนและอะไรคะชื่อของบิดามารดาที่อยู่ของหมู่บ้านเรานั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถดูข้อมูลได้จากสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถไปดูกลับไปดูเอกสารฉบับนี้ได้นะคะเพราะทุกบ้านจะต้องมีนั่นเองต่อมาค่ะบัตรประจำตัวประชาชนกลุ่มไหนยังไม่พร้อมนะกลุ่มไหนยังไม่พร้อมเอ่ยนักเรียนปลายทางถ้าสงสัยในประเด็นใดสอบถามกับคุณครูได้เลยนะคะว่าเอ๊ะหนูอยากทราบข้อมูลในส่วนตรงนี้หนูจะต้องสืบค้นจากอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะคะต่อมาค่ะบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่อายุครบ7ปีบริบูรณ์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลนั่นเองนะคะบัตรประจำตัวประชาชนของเราสำคัญมากๆเป็นเอกสารที่บอกเอกลักษณ์ของตัวเรามีข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะศึกษาเหมือนกับสำเนาทะเบียนบ้านนะคะคุณเนนจะให้เวลาศึกษาเหมือนกันนะคะและช่วยตอบให้คุณเนนชื่นใจว่าข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนของเรามีอะไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูได้จากบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองได้เลยนะคะเพราะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2บางคนได้มีการไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะสามารถดูได้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะครูเนนจะให้กลุ่มละ3ฉบับนั่นเองอันนี้มาคืนคุณแอนคุณแอนจะให้กลุ่มละ3ฉบับเหมือนเดิมนะคะค่ะ
6: อันนี้ใคร
1: ให้นักเรียนดูนะคะว่ามีข้อมูลอะไรที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนแบ่งให้เพื่อนด้วยลูกกลุ่มที่

0: ไม่ต้องแย่งกันดูไม่ต้องแย่งกันปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งทีนี้ครูเนยจะให้เวลานักเรียนในการสืบค้นข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะดูด้วยกันค่ะได้ข้อมูลอะไรบ้างในนี้ครับ
1: อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะที่เป็นอังกฤษ
2: ครูเน
1: อันนี้ครูเน
0: อันนี้ก็ชื่อไงคะเนี่ยตรงนี้ชื่อ
2: นี่ครูเน
0: ชา
2: ครูนี้ของครูเน
0: บอกอะไรอ่ะในบัตรประชาชน
2: หนูทำบัตรแล้ว
3: ครูชื่อหนูทำเลขเป็นเลขไหนออกมาจากไหน
2: เอาไปครูในโทรศัพท์จะได้
0: ไม่ได้นะคะอ่ะมีข้อมูลอะไรคะชื่อชื่อแล้วอะไรอีกที่ปรากฏในวันดีปีเกิดคะหมู่บ้านที่อยู่เก่งมากจังหวัดได้
3: ตำบล
0: ค่ะโอเคกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งทราบหรือยังว่าบัตรประจำตัวประชาชนให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างให้ข้อมูลอะไรคะให้ข้อมูลอะไรให้ข้อมูลอะไรคะ
2: รู้ศาสนา
0: ใช่บอกศาสนาด้วยใช่ไหมคะ
2: ที่อยู่
3: ที่ไหน
0: ที่อยู่ใช่ไหมคะ
2: ช
0: ื่อบอกชื่อเราเอ้ยค่ะทีนี้ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งนักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้ศึกษาเอกสารที่เรียกว่าบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งเอกสารฉบับนี้เป็นฉบับจริงไหมคะ
3: จริ
0: งเป็นฉบับจริงไหมคะ
3: ใช่
0: ถ้าเป็นฉบับจริงจะต้องเป็น
3: เลข
0: สี่ฝาใช่เป็นบัตรที่เราที่ทางอำเภอนะคะได้ออกให้เราเมื่อเราครบ7ปีบริบูรณ์เราจะต้องไปที่อำเภอแล้วก็ไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะครูเนนสามารถนำเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปให้บุคคลอื่นถือได้ไหมคะไม่ได้ครูเนนเอาไปให้พ่อค้าที่ตลาดเก็บไว้ได้ไหมคะไม่ได้บัตรประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชนก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเราไม่สามารถนำไปให้ใครได้นั่นเองนะคะเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่สำคัญที่ระบุตัวตนของเรานั่นเองนะคะไหนใครถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนแล้วยกมือโอ้โหหลายคนแล้วนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือยังนะคะสามารถไปถ่ายได้นะคะถ้าเราครบ7ปีบริบูรณ์แล้วนั่นเองจากการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณแนนได้แจกให้กับเด็กๆทุกกลุ่มนะคะไม่ใช่ฉบับจริงถ้าเป็นฉบับจริงเป็นอย่างไรคะก็จะเป็นบัตรนั่นเองนะคะทีนี้บัตรประจำตัวประชาชนของเราสามารถนำไปให้คนอื่นได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองจะต้องอยู่ที่ตัวเราเพราะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวที่สามารถเป็นยังไงระบุตัวตนของเราได้ว่าเราเป็นใครซึ่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักนะคะสามารถระบุตัวตนทราบข้อมูลได้เลยและถ้าเราทำบัตรประจำตัวประชาชนหล่นหายต้องรีบไปแจ้งได้เลยนะคะทำบัตรใหม่นั่นเองเพราะถ้าเราทำบัตรเดิมหายมีคนนำเก็บไปแล้วนำไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราโดนตำรวจจับอีกดีไหมคะไม่ดีนั่นเองดังนั้นถ้าหากสูญหายเราจะต้องไปทำบัตรใหม่และแจ้งว่าเกิดการสูญหายนั่นเองเพื่อคนที่จะนำบัตรหรือข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิดนะคะเราจะได้มีหลักฐานแสดงนั่นเองนะคะ ทีนี้บัตรประจำตัวประชาชนให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่2ก่อนค่ะข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนให้ข้อมูลอะไรคะ
4: ชื่อค่ะ
0: ชื่อของเรา
4: อายุค่ะ
0: อายุของเราใช่ไหมคะ
4: วันเดือนปีเกิด
0: วันเดือนปีเกิดกลุ่มที่คุณแอนขอกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ในบัตรประจำตัวประชาชนของเราทราบข้อมูลอะไรบ้างคะ
5: ปีเกิดค่ะ
0: ปีเกิดของเรากลุ่มที่1ค่ะ
6: ที่อยู่ของเราค่ะ
0: ที่อยู่ของเราว่าเราอยู่บ้านเลขที่อะไรนั่นเองนะคะกลุ่มที่3ค่ะทราบข้อมูลอะไรคะช่วยกันตอบได้เลย
7: วันบัตรหมดอายุค่ะ
0: วันหมดอายุนั่นเองบัตรหมดอายุวันไหนเราจะต้องไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใหม่นั่นเองเก่งมากๆค่ะกลุ่มไหนจะตอบอีกคะเก่งมากๆเลยนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของข้อมูลอายุของเราในบัตรจะบอกไหมคะระบุเลยไหมว่าเราอายุกี่ปีไม่ได้ระบุแต่จะระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนั่นเองค่ะทราบในเรื่องของศาสนาไหมคะทราบนั่นเองบัตรประจำตัวประชาชนของเราจะกำหนดศาสนาเราจะต้องบอกตอนที่เราไปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนว่าเรานับถือศาสนาอะไรนะคะก็จะระบุในบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนั่นเองทีนี้รู้ถูกรู้ผิดครูแนนจะให้เด็กๆนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องมีทั้งหมด6ข้อนั่นเองจะเป็นข้อมูลที่ถามเกี่ยวกับเอกสารที่เราสืบค้นข้อมูลเองนะคะข้อที่1เอกสารที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของตนเองเอกสารที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของตนเองมีช้อยให้เลือกนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านมีสูติบัตรเอกสารที่พิสูจน์เอกลักษณ์ของเราคือมีอะไรคะที่คุณแนนบอกว่าเอกสารฉบับนี้เราจะต้องติดตัวเราตลอดคืออะไรคะบัตรประชาชนใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเยี่ยมมากเลยต่อไปข้อที่2เอกสารที่รวบรวมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรนักเรียนตอบเอกสารอะไรคะไหนใครตอบบัตรประชาชนยกมือเลยมีคนตอบบัตรประชาชนไหนใครตอบสำเนาทะเบียนบ้านโอ้โหหลายคนเลยไหนใครตอบสูติบัตรมีบ้างนะคะเอกสารที่รวบรวมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวของเราทั้งหมดเลยก็คืออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะคุณเอนบอกแล้วว่าสำเนาทะเบียนบ้านจะมีข้อมูลของสมาชิกทุกคนนั่นเองมี5คนมีข้อมูลทั้งหมด5คนมีสมาชิกทั้งหมด10คนนะคะก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนั่นเองเนาะทีนี้ข้อที่3เอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองตั้งแต่ตนเกิดมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรสูติบัตรเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนเกิดมาจะต้องมีเอกสารฉบับนี้นั่นเรียกว่าสูติบัตรหรือใบเกิดนั่นเองต่อไปข้อที่4ข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านคืออะไรคะสถานที่เกิดศาสนาที่นับถือหรือที่อยู่คะนักเรียนปลายทางตอบอะไรบ้างคะข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านมีที่อยู่ศาสนาที่นับถือสถานที่ที่เราเกิด เฉลยนะคะนั่นก็คือที่อยู่นั่นเองสำเนาทะเบียนบ้านให้ข้อมูลในเรื่องของสถานที่เกิดไหมคะไม่แต่เราจะรู้สถานที่เกิดอยู่ในเอกสารฉบับใดคะเก่งมากๆค่ะนั่นก็คือสูติบัตินั่นเองส่วนศาสนาที่นับถือเราจะทราบจากเอกสารอะไรคะบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองต่อไปข้อที่5ใช้สืบค้นวันเกิดของตนเองได้สูติบัตรบัตรประจำตัวประชาชนและถูกทุกข้อสูติบัตรเราสามารถสืบค้นวันเกิดเราได้ไหมคะ
8: ได
0: ้บัตรประจำตัวประชาชนสืบค้นได้ไหมคะ
8: ได
0: ้ทั้งสองอย่างนี้สามารถระบุวันเดือนปีเกิดของเรานั่นเองนะคะถูกทุกข้อข้อสุดท้ายสิ่งใดไม่บอกในสูติบัตรมีสถานที่เราเกิดชื่อของปู่ย่าตายายและวันเดือนปีเกิดของเราข้อมูลใดที่ไม่ปรากฏในสูติบัตรหรือใบเกิดของเราคะเก่งมากนั่นก็คือชื่อปู่ย่าตายายจะไม่ได้อยู่ในส่วนของสูติบัตรเพราะสูติบัตรมีข้อมูลอยู่3ส่วนด้วยกันคือข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราข้อมูลของคุณพ่อคุณแม่และข้อมูลของผู้ที่แจ้งเกิดผู้ที่แจ้งเกิดอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าตายายแต่ในบัตรในสูติบัตรจะไม่ได้ระบุว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายชื่ออะไรนั่นเองนะคะแต่จะเป็นในส่วนของข้อมูลของผู้ที่แจ้งเกิดเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้การทราบข้อมูลของตนเองมีประโยชน์อย่างไรคะทำไมเราถึงต้องทราบข้อมูลหรือทราบข้อมูลของครอบครัวเราคะกลุ่มที่5กลุ่มที่4ค่ะ
9: ถ้ามีคนถามเราสามารถตอบได้ครับ
0: ถูกต้องค่ะหากมีคนถามเราสามารถตอบได้เพราะเรารู้ข้อมูลของตนเองและครอบครัวอะไรอีกคะที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทราบข้อมูลของตนเองและครอบครัวกลุ่มที่2ค่ะมีประโยชน์อย่างไรเอ่ย
10: มีประโยชน์ในการที่ถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าเรามีบัตรประจำตัวแล้วค่ะแล้วก็มีคนอื่นมาถามเราก็จะรู้ได้ว่าเรามีบัตรประจำตัวแล้วเราจำได้แล้วเราก็บอกคนอื่นได้ค่ะ
0: ค่ะเผื่อเวลาที่มีบุคคลอื่นสอบถามเราใช่ไหมคะเราก็สามารถตอบได้นั่นเองนะคะมาดูประโยชน์ในเรื่องของการทราบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวกันค่ะเราสามารถบอกข้อมูลของตนเองกับบุคคลอื่นเมื่อเกิดการหลงทางได้อย่างเช่นคุณแนนเกิดพลัดหลงกับผู้ปกครองอ่ะยกตัวอย่างเราดีกว่าประภัสราเกิดพลัดหลงกับผู้ปกครองในที่ห้างสรรพสินค้านะคะทีนี้ประภัสราจะต้องเดินไปหาบุคคลที่สามารถช่วยเหลือเราได้อย่างเช่นบุคคลที่ช่วยเหลือเราได้อย่างเช่นพี่รักษาความปลอดภัยนะคะตำรวจหรือบุคคลที่สามารถไว้วางใจได้นะคะเราเข้าไปหาและบอกว่าหนูพัดหลงกับผู้ปกครองและบอกที่อยู่ชื่อของผู้ปกครองได้นะคะถ้าเกิดเราหลงทางจะได้บอกข้อมูลได้ถูกต้องนะคะคนที่ช่วยเหลือเราจะได้นำเราไปส่งให้กับผู้ปกครองนั่นเองหรือประกาศตามหาผู้ปกครองถ้าเกิดเราไม่รู้จักชื่อผู้ปกครองเลยสอบถามก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นจะประกาศตามหาได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองนะคะดังน้อยๆชื่อของผู้ปกครองที่อยู่ของเราเราก็ควรทราบนั่นเองเนาะต่อมามีความรักความภูมิใจในตนเองและครอบครัวนะคะว่าเรามาจากที่ไหนครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนนะคะประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรเราเกิดมาโอ้โหน้ำหนักกี่กิโลนะคะโอ้โหแม่ฉันต้องดูแลฉันดีมากๆเลย ภูมิใจนะคะเกิดความรักและภูมิใจในครอบครัวมากยิ่งขึ้นต่อมารู้ความเป็นมาของครอบ

0: ัวตนเองนั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยชน์ที่เกิดจากการทราบข้อมูลของตนเองและครอบครัวนั่นเองเนาะทีนี้เราจะมาทำงานใบงานที่5เรื่องการสืบค้นนั่นเองให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กันและตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่5เรื่องการสืบค้นอธิบายกิจกรรมในใบงานพร้อมให้คำแนะนำนักเรียนได้เลยนะคะทีนี้นักเรียนปลายทางสามารถทำลงในสมุดหรือใบงานที่ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางของเราคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดหน้า58ค่ะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปที่หน้า58เจอหรือยังคะ
1: เจอ
0: แล้วเจอแล้วทีนี้ฟังครูแนนในการชี้แจงกิจกรรมใบงานก่อนนะคะเปิดไว้รอเลยปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วจะไม่ได้ยินเสียงนักเรียนพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไม่ต้องตอบครูแนนแต่ให้เงียบเสียงพร้อมหรือไม่พร้อมครูแนนบอกว่าอย่างไรคะบอกว่าไม่ต้องตอบแต่ให้ส่งสัญญาณคือเงียบหน้า58ครับถ้าเด็กๆเงียบแสดงว่าพร้อมนะคะทีนี้ครูแนนจะนำนักเรียนในการอ่านและพาทำนั่นเองนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความโดยครูแนนมีข้อความให้นะคะมีข้อความให้ฝั่งด้านซ้ายมือจะบอกเกี่ยวข้องกับหลักฐานต่างๆที่เราใช้สืบค้นส่วนฝั่งด้านขวามือกขคงนะคะจะเป็นเอกสารที่เราใช้สืบค้นนั่นเองนะคะหมายเลขหนึ่งนักเรียนดูหมายเลขหนึ่งนะคะเอกสารที่ต้องใช้ติดตัวไว้ตลอดการสอบถามไหมคะสูติบัตรไหมคะสูติบัตรเราต้องพกติดตัวตลอดไหมคะไม่ขอควายบัตรประชาชนไหมคะ
1: ใช
0: ่นักเรียนปลายทางตอบเหมือนนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าตอบเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องนั่นเองนะคะเอกสารที่ต้องใช้ติดตัวไว้ตลอดคือบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะคุณแนนจะเฉลยไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยนะคะโยงเส้นจับคู่เลยข้อที่1เสร็จหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วมาดูข้อที่2ค่ะคุณปู่บอกว่าสมัยก่อนครอบครัวของเรามีอาชีพขายผลไม้คุณปู่บอกว่าสมัยก่อนครอบครัวของเรามีอาชีพขายผลไม้คุณปู่บอกแสดงว่าเก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือจะต้องโยงเส้นไปจับคู่กับการสอบถามนะคะหมายเลข2จับคู่กับกอไก่นั่นเองเราใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นนั่นเองนะคะจะได้เส้นตรงข้อที่2เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาข้อที่3เอกสารที่รวบรวมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวเอกสารอะไรที่เรารวบรวมข้อมูลในครอบครัวเก่งมากๆค่ะนั่นก็คือสำเนาทะเบียนบ้านหมายเลข3ต้องจับคู่กับอะไรคะ
1: สำเนาทะเบียนบ้าน
0: จับคู่กับงองูเก่งมากเลยนะคะโอ้โหนักเรียนต้นทาง

างเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองตั้งแต่ตอนเกิดง่ายมากๆนั่นก็คือสูติบัตินั่นเองนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนโยงเส้นจับผู้แล้วนะคะเราสามารถสืบค้นข้อมูลของตนเองได้จากอะไรบ้างคะการสอบถามอะไรอีกคะคุณเอนเฉลยให้

สูติบัตินั่นเองนะคะให้นักเรียนตอบลงไปในข้อคำถามให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะทีนี้ในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับตัวเราและครอบครัววันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารอะไรบ้างคะสำเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะเอกสารที่เราได้สืบค้นข้อมูลในวันนี้นั่นเองซึ่งเอกสารทั้ง3ฉบับนี้ก็เป็นเอกสารที่สำคัญนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราและครอบครัวของเรานะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนรู้ในเรื่องของภาพถ่ายและสิ่งของเล่าเรื่องนะคะซึ่งจะเป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลเหมือนกันนั่นเองแต่เราจะใช้สิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายนั่นเองนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือ 1. ภาพถ่ายของตนเองกับครอบครัว 2. ใบงานที่6เรื่องภาพถ่ายและสิ่งของเล่าเรื่องนั่นเองนะคะในชั่วโมงประวัติศาสตร์ในชั่วโมงต่อไปเราจะต้องนำภาพถ่ายอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับตัวเราและครอบครัวนั่นเองรับทราบหรือไม่คะรับทราบในชั่วโมงต่อไปวิชาประวัติศาสตร์ต้องเตรียมอะไรคะเกี่ยวกับภาพถ่ายของเรานะคะเป็นภาพถ่ายอะไรก็ได้เราไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ภาพถ่ายในตอนเด็กๆก็ได้นั่นเองนะคะค่ะในวันนี้คุณแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาร่วมกิจกรรมกันต่อไปค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศ 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครอง

0: รองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ากินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อน

0: ดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.sth นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมอาซงนะครับมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการทุกคนนะครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าขายของออนไลน์จะเลือกผู้ขนส่งสินค้ายังไงถึงจะประหยัดต้นทุนที่สุด เรามาคุยกันว่าบางทีถูกที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าลืมอย่ามองแต่ต้นทุนเนี่ยอย่าลืมมองเรื่องของบริการด้วยนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการพัฒนาของ last mile order delivery แบบนี้คือส่งของอย่างเงี้ยครับที่เราทำกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาได้มาถึงจุดที่ดีมากๆแล้วนะฮะความเร็วไม่ต้องห่วงแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงราคาครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าเวลาที่เราจะทำแบบนี้อย่ายึดติดกับคนใดคนหนึ่งเวลาที่เราทำงานกับคนหลายๆคนน่ะมันจะช่วยทำให้เรามี2งอครับนะฮะ1คือเราไม่เหงาครับเราไม่เหงาตรงที่ว่าคนนี้เขาก็จะมามีข่าวสารมาบอกเราว่าเป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมีข่าวสารมาบอกเราคนนี้เขาก็จะมาว่าคนนั้นให้เราฟังนะคนนั้นก็จะมาว่าคนนี้ให้เราฟังแล้วเราก็นั่งฟังครับสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็จะไม่เหงาครับแล้วเราจะมีความรู้ด้วย2คือเราไม่โง่ครับนะการที่เราไม่โง่ก็คือสมมติว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกที่สุดมันไม่มีใครถูกที่สุดได้ตลอดกาลนะครับมันจะต้องมีวันที่ถูกและวันที่ราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่เพิ่มราคาแพงอยู่นะก็อาจจะมีการลดราคาลงเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้จากที่เคยจ่ายอยู่ x บาทขึ้นมาเป็น x บวก2บาท x บวก3บาทในขณะที่คนนี้ x ลบ1บาทเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามบริหารครับความสามารถของผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าไปเอาความเคยชินนะทำงานกับคนคนเดียวแล้วนึกว่าดีไม่ดีครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันเจเนอเรลทั่วๆไปละเราจะได้ไม่มีสองงอนะครับไม่เหงาและไม่โง่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆเห็นด้านหลังครูแหม่มไหมคะด้านหลังครูแหม่มมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นรถไฟนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะเราจะมาทำกิจกรรมตามหามาตราตัวสะกดกันนะคะโดยบนหัวรถไฟเนี่ยเด็กๆช่วยคุณแหม่มอ่านหน่อยว่ามีมาตราอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: เด็กๆปลายทางอย่าลืมออกเสียงไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะเอาละค่ะขบวนแรกค่ะเด็กๆ
2: มาตรา
1: เด็กๆเอาเสียงค่ะมาตราเกิล
2: มาตรากฎ
1: มาตรากบ
2: มาตรากง
1: มาตรากก
2: มาตราก
1: มมาตราเกยและสุดท้ายค่ะมาตรากลนั่นเองซึ่งครูแหม่มนะคะมีคำศัพท์มาให้นะคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะครูแหม่มขอตัวแทนกลุ่มละ3คนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกออกมาทีละกลุ่มนะคะแล้วให้เด็กๆมาเลือกนี่เลยมาเลือกขบวนรถไฟของเรานะคะอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆอยู่ต้นทางและเพื่อนๆอยู่ปลายทางฟังนะคะรวมทั้งนำขบวนของเราเนี่ยไปติดที่หัวรถจักรของเราให้ถูกต้องทำได้ไหมคะ
2: ได
1: ้เอาละค่ะกลุ่มแรกที่คุณแหม่มจะขอตัวแทนออกมานี่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงตั้งใจมากเลยนะคะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆตัวแทนกลุ่มที่4มาเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้น้องนะคะเลือกทีละคนนะคะเอาน้องเลือกก่อนค่ะหยิบมา1ป้ายค่ะอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังก่อนนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: เมฆ
1: เด็กๆออกเสียงค่ะเมฆ
3: เมฆ
1: เมฆ
2: เมฆ
1: เป็นตัวสะกดมาตราไหนติดได้เลยค่ะนี่ต่อไปค่ะน้องเชิญเลือกได้เลยค่ะคนอื่นเล็งไว้เลยนะคะจะเลือกคำไหนคำนี้คือคำว่า
4: ช่วยครับ
1: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะช่วย
2: ช
1: ่
2: วย
1: ช่วยคือมาตราไหนติดได้เลยค่ะนี่ต่อไปค่ะน้องค่ะเลือกป้ายไหนเอ่ยคำนี้ออกเสียงว่าก
4: ลมครับ
1: เด็กๆออกเสียงค่ะกลม
2: กลม
1: กลม
4: กลม
1: เป็นมาตราไหนเอ่ยติดได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่2ค่ะตัวแทนกลุ่มเชิญออกมาได้เลยค่ะมาเลยค่ะไวเลยค่ะเสร็จแล้วหยิบได้เลยค่ะน้องคนแรกเลือกหยิบได้เลยค่ะน้องพักวลันนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
5: หิ้วค่ะ
1: เด็กๆออกเสียงค่ะหิ้ว
2: ห
1: ิ้
2: ว
1: หิ้วเป็นคำที่สะกดด้วยมาตราไหนติดได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะมาตราเกิลถูกต้องประมือให้เพื่อนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปน้องค่ะไหนเอ่ยหยิบได้เลยค่ะ1 2 3คำนี้ออกเสียงว่า
4: โรยค่ะ
1: เด็กๆออกเสียงค่ะโรย
2: โรย
1: บอกคุณแม่โรยเป็นคำมาตราอะไรคะ
4: มาตราเกย
1: มาตราเกยติดได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะคะต่อไปค่ะน้องค่ะเลือกได้เลยค่ะ1 2 3หยิบได้เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: เลขค
1: ่
4: ะ
1: เด็กๆออกเสียงค่ะเลข
2: เลข
1: เลขเป็นตัวสะกดมาตราอะไรคะ
4: กบค่ะ
1: มาตรากบเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอยู่ไหนเอ่ยมาตรากบนะคะกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่3ค่ะมาตรากบอยู่ไหนเอ่ยนี่ใช่มาตรากบไหมคะ
5: ไม
1: ่
5: ใช
1: ่ไม่ใช่มาตรากบอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างๆไหนคะบอกเพื่อนสิคะ

0: อยู่ทางไหนเอ่ยอยู่ทางนี้นั่นเองนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะกลุ่มที่3ค่ะตัวแทนออกมาได้เลยค่ะนี่มาแล้วนะคะตัวแทนของเรานะคะนี่เด็กปลายทางอย่าลืมปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะน้องค่ะน้องเลือกขบวนไหนดีเอ่ย1 2 3หยิบได้เลยค่ะคำนี้คือคำว่า
1: เลี้ยวครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะเลี้ยว
2: เลี้ยว
0: เลี้ยว
2: เลี้ยว
0: เลี้ยวเป็นคำที่สะกดอยู่ที่มาตรา
1: เกิลครับ
0: เกิลยอดเยี่ยมมากๆเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะติดได้เลยค่ะมาตราเกิลอยู่ไหนเอ่ยต้องคนต่อไปค่ะเลือกได้เลยค่ะคำไหนเอ่ย1 2 3นี่เลยคำนี้นะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าดูอีกหนึ่งครั้งค่ะเอ็ดเอออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าร
1: องกองครับ
0: เอ็ดเอออกเสียงค่ะรองกอง
2: รองกอง
0: รองกองเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรคะ
1: กงครับ
0: กงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะติดได้เลยค่ะและสุดท้ายค่ะน้องจันยาค่ะคำที่หนูเลือกคือคำนี้ค่ะคำนี้คือคำว่า
3: โกรธค่ะ
0: เดี๋ยวเอาเสียงค่ะโกรธ
2: โกรธ
0: โกรธเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรคะ
3: โกรธค่ะ
0: โกรธยอดเยี่ยมมากๆเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่1ค่ะมาค่ะกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะตัวแทนของเราค่ะนี่เลยนะคะมาค่ะน้องกุลน้องกุลจะได้เลือกคนแรกค่ะน้องกุลจะเลือกคำว่าอะไรดีคะคำนี้ค่ะน้องดูนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ซ่อม
0: ได้ยินเสียงค่ะซ่อม
2: ซ
0: ่
2: อม
0: ซ่อมเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรคะ
1: มาตรากรม
0: มาตรากรมยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะมาตรากรมอยู่ไหนเอ่ยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะน้องเลือกเลยค่ะ1 2 3คำนี้ออกเสียงว่า
2: สา
0: บสาบ
2: สาบ
0: สาบเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรคะกบนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนำไปติดได้เลยค่ะมาตรากบอยู่ไหนเอ่ยต่อไปค่ะน้องค่ะน้องเลือกได้เลยค่ะ1 2 3หยิบได้เลยคำนี้คือคำว่าอะไรคะให้น้องดูก่อนคำนี้อ่านออกเสียงว่า
1: ควร
0: ควรได้เดี๋ยวเสียงค่ะควร
2: ควร
0: ควร
2: ควร
0: ควรคำว่าควรออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
1: นอหนูครับ
0: นอหนูยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าคำควรเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตรา
1: โกนครับ
0: โกนนะคะโอ้โหต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะเก่งมากๆเลยเอาใจช่วยเต็มที่เลยนะคะมาตรากลนั่นเองต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5ค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5นะคะมาเลยค่ะน้องปานิดาเลือกเลยค่ะเลือกคำว่าอะไรคะน้องปานิดาเลือกคำว่า
3: หนังยาง
0: เด็กๆออกเสียงค่ะหนังยาง
2: หนังยาง
0: หน
2: ัง
0: ยาง
2: หน
0: ังยางเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรคะสองพยางค์เลย
1: มาตรากง
0: มาตรากงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยค่ะต่อไปน้องค่ะเลือกได้เลยค่ะคำนี้น้องธนพรคือคำว่าอะไรคะ
3: ทับพี
0: ทับพีได้เดี๋ยวเสียงค่ะทับพี
2: ท
0: ับ
2: พ
0: ีทับพี
2: ท
0: ับกับพีทับมีพยัญชนะตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรคะ
3: กบ
0: กบยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนำไปติดได้เลยและคนสุดท้ายของเราค่ะน้องเจด้าน้องเจด้าเลือกคำศัพท์ได้เลยค่ะ2คำค่ะนี่คำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะคำนี้ออกเสียงว่า
3: เลิศ
0: ได้ๆออกเสียงค่ะเลิศ
2: เล
0: ิ
2: ศ
0: คำว่าเลิศออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
3: ดอเด็ก
0: ดอเด็กยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตรามาตราอะไรคะ
3: โกรธ
0: โกรธยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะติดได้เลยค่ะอยู่ไหนเอ่ยมาตรากรธ

0: มีดอเด็กเป็นตัวสะกดบอกเพื่อนสิคะอยู่ขบวนที่เท่าไหร่เอ่ยขบวนที่2อยู่ไหนขบวนที่2อยู่ทางนู้นค่ะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและสุดท้ายคำนี้เป็นคำที่น่ากลัวออกเสียงว่า
1: วิญญาณ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะวิญญาณ
1: ว
0: ิ
1: ญญาณ
0: วินและยานเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราอะไรเอ่ยมาตรากลนั่นเองอยู่ที่ขบวนที่เท่าไหร่เอ่ยขบวนสุดท้ายนั่นเองนะคะเด็กๆนี่ก็คือมาตราตัวสะกดทั้งหมดกี่มาตราคะ8มาตรานั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็คือในเรื่องรอบรู้มาตราตัวสะกดนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของมาตราต่างๆได้จำแนกคำที่มีตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้อ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะเมื่อเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องนำตัวสะกดต่างๆเนี่ยนำไปเขียนให้ถูกต้องนะคะจะได้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปคุณหมายมีคำถามเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งค่ะสองครั้งคำถามของคุณแหม่มคือมาตราตัวสะกดมีกี่มาตราคะเด็กๆตอบพร้อมกันเลยมีกี่มาตราคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆต้นทางบอกว่ามีทั้งหมด8มาตราเก่งมากๆเลยค่ะและแบ่งเป็นกี่ประเภทคะเด็กๆ
2: 8ประเภท
0: แบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
2: 2ประเภท
0: 2ประเภทแบ่งเป็นอะไรบ้างน้องปกรณ์ค่ะมาตราตัวสะกดมี8มาตราแบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
3: 2ประเภท
0: 2ประเภทคืออะไรคะ
3: ตัวสะกดมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราครับแล้วก็ตรงตามมาตราม
0: ากๆเลยค่ะปรบมือให้เด็กชายปกรณ์ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยก็คือตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตราเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยนี่ใครจะบอกครูแหม่มได้บ้างว่าตัวสะกดตรงตามมาตรามีอะไรบ้างมาตราแรกเดี๋ยวคุณแหม่มขอขีดเส้นได้ไหมคะมาตราแรกคือมาตราอะไรตรงตามมาตรามาตรากงนะคะมาเลยขีดมาแล้วนะคะมาตรากงมาตราอะไรอีกคะตรงตามมาตรามาตรากรมมาตราอะไรอีกคะเด็กๆมาตราเกยและสุดท้ายมาตราเกลนั่นเองนะคะใครตอบครูแหม่มได้บ้างว่าตัวสะกดที่ตรงตามมาตรามีลักษณะอย่างไรน้องจักรพรรดิค่ะตัวสะกดที่ตรงตามมาตรามีลักษณะอย่างไรคะ
4: จะเป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังครับ
0: จะเป็นตัวสะกดอยู่ด้านหลังเหรอคะเป็นอย่างไรอีกใครบอกลักษณะน้องดาเนียค่ะตัวสะกดที่ตรงตามมาตรามีลักษณะอย่างไรคะ
5: มีตัวสะกดแค่ตัวเดียวค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องดาเนียค่ะมีตัวสะกดอยู่ด้านหลังเพียงแค่ตัวเดียวในแต่ละมาตรานั่นเองนะคะแล้วไม่ตรงตามมาตราได้แก่มาตรากกใช่ไหมคะเด็กๆมาตรากกมาตรากดมาตรากบและมาตรากลนั่นเองแสดงว่าเขาเนี่ยพาเพื่อนมาหลายตัวเลยนะคะตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะเอาละค่ะเด็กๆมาทบทวนค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนี่เลยดูตัวสะกดที่ตรงตามมาตราแรกมาตรากงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะงองูเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยยกคำศัพท์ที่มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะนำมือจับหูไว้ค่ะห้ามนำคำศัพท์ที่อยู่ในรถไฟของครูแหม่มนะคะให้เด็กๆคิดเองนะคะลองดูว่าคลังคำศัพท์ของเด็กๆเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดนะคะ1 2 3น้องประภัสราค่ะน้องบอกครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าอะไรคะ
6: งงค่ะ
0: คำว่าง
6: งค่ะ
0: งงงงงงงงงคำว่างงงงมีคำว่าอะไรมีตัวอะไรบ้างคะงองงูสะกดให้ฟังหน่อยค่ะคำว่างง1 2 3งองงงเก่งมากๆเลยค่ะมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะมีคำว่าอะไรอีกคะเอามือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูนะคะ1 2 3น้องปณิดาค่ะน้องป นิดาคำว่าอะไรคะ
5: กล่องค่ะ
0: คำว่ากล่องเด็กๆสะกดคำว่ากล่องให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะกอลองอกล่องไม้ไม้เอกกล่องยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดต่อไปคำต่อไปค่ะนำมือจับหูไว้1 2 3น้องธนพรค่ะน้องธนพรมาตรากงนะคะคำว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะคะ
4: กางเกงค
0: ่
4: ะ
0: กางเกงโอ้โหสองพยางค์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆสะกดคำว่ากางเกงค่ะหนึ่งสองสาม

0: กางเกงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดทั้ง2พยางค์เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยมาตรากรมพี่ม้าของเรามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดได้แก่คำว่าอะไรบ้างเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดไว้เลยนะคะนำมือจับหูค่ะ1 2 3น้องค่ะน้องชยากรค่ะมีคำว่าอะไรเป็นตัวสะกดคะ
1: กลม
0: คำว่าก
1: ลม
0: กลมลักษณะเป็นอย่างไรคะกลม
1: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองคำว่ากลมเด็กๆสะกดคำว่ากลมให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะกอลอโอมอกลมยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเอามือจับหวยค่ะ1 2 3น้องเจ้านายค่ะคำว่าอะไรคะน้องเจ้านาย
2: ดื่มค่ะ
0: คำว่า
2: ดื่ม
0: ดื่มเด็กๆสะกดคำว่าดื่มค่ะ1 2 3
3: ดออือมอด
0: ื่
3: มไม้เอกด
0: ื่
3: ม
0: ดออือมอดื่มไม้เอกดื่มนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายมาตรากรม1 2 3น้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ตอบครูแม่หน่อยค่ะมาตรากรมคำว่าอะไรคะ
2: ลมค่ะ
0: คำว่า
2: ลม
0: ลมสะกดคำว่าลมพร้อมกันค่ะ1 2 3
3: ล
0: อโอมอลมยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆแต่งประโยคดีไหมคะนำคำสามความนี้คำไหนก็ได้มาแต่งประโยคใครอยากแต่งประโยคนำมือจับหูไว้นี่ลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเด็กๆปลายทางลองแต่งประโยคง่ายๆสั้นๆ นะคะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางฟังนะคะใครจะได้แต่งประโยคเลือกแค่คำใดคำหนึ่งเท่านั้นนะคะ1 2 3น้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์ประโยคที่หนูแต่งคือคำว่าอะไรคะ
4: นมค่ะ
0: คำว่าน
4: ม
0: ลมประโยคที่หนูได้คือ
4: นม
0: นมประโยคที่หนูได้คือ3คำนี้หนูจะเอาคำไหนมาแต่งประโยคคะ
4: ดื่มค่ะ
0: คำว่าดื่มแต่งประโยคได้เป็น
4: น้ำดื่มค่ะ
0: น้ำดื่มยังไม่ใช่นะคะคนอื่นเอามือจับหูไว้เวลาเราแต่งประโยคหนึ่งเลยจะต้องมีประธานประธานคือใคร2คือทำอะไร3แล้วเขาทำกับอะไรใครทำอะไรเอามือจับหูไว้นะคะ1 2 3น้องชัยพฤกษ์แต่งประโยคที่มีมาตรากรมคือประโยคว่า
1: ฉันดื่มน้ำครับ
0: ฉันดื่มน้ำเก่งมากปรบมือให้น้องชัยพฤกษ์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยฉันดื่มน้ำนะคะต่อไปค่ะมาตราเกยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะยอยักษ์นั่นเองนะคะเด็กๆคิดคำศัพท์ไว้เลยมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องชนกกมลค่ะชนกกมลค่ะคำว่าอะไรคะ
5: อ้อยครับ
0: อ้อยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสะกดคำว่าอ้อย1 2 3อ้อยอ้อยไม้โทอ้อยเก่งมากๆเลยค่ะอ้อยอ้อยไม้โทอ้อยต่อไปค่ะมือจับหูไว้1 2 3น้องเมย์ค่ะน้องเมย์คำศัพท์ได้มาตราเกยคือคำว่าย
6: างค่ะ
0: ยางยางได้ไหมคะยางยอยักษ์ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดหรือเป็นพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นยังไม่ถูกนะคะเอาละค่ะคนอื่นค่ะ1 2 3น้องดาเนียค่ะน้องดาเนียคำว่าอะไรคะ
7: ยายค่ะ
0: ยายเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสะกดคำว่ายายค่ะ
3: ยออายอยายนะคะ
0: ต่อไปค่ะเอามือจับหูค่ะ1 2 3 น้องพักวรันค่ะน้องพักวรันคำว่าอะไรคะ
6: เนยค่ะ
0: เนยเด็กๆสะกดคำว่าเนยค่ะ1 2 3ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนอเอยอเนยนะคะเอาละค่ะมาตราเกยผ่านไปแล้วเหลืออีกหนึ่งมาตราคือมาตราอะไรคะเด็กๆมาตราโกนั่นเองนะคะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอยวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะมือจับหูไว้1 2 3น้องปณิดาค่ะน้องปณิดาคำว่าอะไรคะคำศัพท์มาตราโก้คำว่า
8: ว้าวค่ะ
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวนะคะเด็กๆสะกดคำว่าว้าวค่ะ1 2 3เก่งมากๆเลยค่ะวออาววาวไม้โทว้าวนะคะต่อไปค่ะ1 2 3น้องณัฐธรินีค่ะน้องณัฐธรินีคำว่าอะไรคะ
9: ว้าวค่ะ
0: ว้าวนะคะเขียนเหมือนกับคำว่าอะไรเลยว้าวแต่เปลี่ยนเพียงแค่วรรณยุกต์เท่านั้นว้าววรรณยุกต์จะเป็นวรรณยุกต์จะเป็นไม้เอกนั่นเองนะคะวออาววาวไม้เอกว้าวคำสุดท้ายขอเป็นสระอื่นนะคะเด็กๆเอามือจับหูไว้1 2 3น้องชนาการค่ะ
10: เขียวค่ะ
0: เขียวนะคะเด็กๆสะกดคำว่าเขียวพร้อมกัน1 2 3
11: ขอเอียวอเขียว
0: ขอเอียววอเขียวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะผ่านไปแล้วนะคะกับตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราอีก4มาตรากันจะเป็นกิจกรรมอะไรไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือกิจกรรมของเรานะคะครูแม่มจะมีเสื้อมาให้2ตัวเสื้อของเรานะคะก็คือเสื้อมาตากบเสื้อมาตากลส่วนนี้เลยนะคะกระดาษหนังสือของเรานะคะก็คือมาตรากกและมาตรากดนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูนะคะได้แจกสื่อนะคะให้กับเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆลองดูว่าคำศัพท์ที่เด็กๆได้เนี่ยเป็นคำมาตราอะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาติดนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะกลุ่มไหนพร้อมแล้วนำมือจับหัวไว้ค่ะกลุ่มที่พร้อมกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาติดได้เลยค่ะกลุ่มที่4มาเลยค่ะเข้าแถวติดได้เลยค่ะติดได้เลยค่ะเด็กๆลองดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะว่าเด็กๆติดถูกต้องหรือไม่นะคะติดได้เลยค่ะไม่หลุดค่ะติดได้เลยค่ะน้องต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปเอามือจับหัวอยู่นะคะเอามือจับไหล่เอามือจับเอวหัวไหล่เอวกลุ่มที่1ค่ะมาค่ะเข้าแถวได้เลยค่ะดาเนียคนแรกค่ะติดได้เลยค่ะดาเนียต่อไปค่ะมาเลยค่ะคนต่อไปค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูแหม่มดูด้วยนะคะว่าเพื่อนติดถูกต้องหรือเปล่าต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่3ค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่มที่3ค่ะติดได้เลยค่ะติดได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะไวเลยไวเลยมาค่ะเจด้ามาคนแรกค่ะเจด้าติดเลยค่ะคนต่อไปอ ที่2ค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเพื่อนๆติดเกือบจะเต็มแล้วนะคะติดได้เลยค่ะเด็กๆช่วยคุณแม่ดูด้วยนะคะว่าเพื่อนติดถูกต้องหรือไม่นะคะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกมาติดไหมคะเด็กๆปลายทางคนไหนยังไม่ได้ออกมาติดไหมคะเอาละค่ะประเมินหนึ่งครั้งประเมินหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งมาดูคำศัพท์ที่เพื่อนติดกันนะคะเด็กๆมาตราแรกเด็กๆประเมินหนึ่งครั้งค่ะประเมินหนึ่งครั้งมาตราแรกคือมาตรากบนะคะได้แก่คำว่าโลภ
11: โลภ
0: เทพ
11: อพยพ
0: ทูบ
11: ส
0: าบ
11: ตะเก
0: ีย
11: บ
0: โอ้โหมาตรากบติดถูกต้องนะคะต่อไปค่ะมาตรากลค่ะเด็กๆมาตรากลได้แก่คำว่าเหรียญ
11: ว
0: าน ผล
11: ค
0: ุ
11: ณ
0: วาน
11: อน
0: เก่งมากๆเลยนะคะมาตรากลติดได้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะมาตรากกได้แก่คำว่ารักเด็กๆลองดูคำว่าบทใช่ไหมคะบทต้องเป็นอะไรเอ่ยบทต้องเป็นมาตราอะไรคะมาตรากฎนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆวรร
11: คว
0: รรคถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปค่ะยีราฟ
11: ย
0: ีราฟไม่ถูกต้องนะคะยีราฟเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราอะไรคะมาตรากบนั่นเองนะคะนี่เลยต่อไปค่ะเด็กๆภาคสุข
11: เมฆ
0: และสุดท้ายนะคะมากฎของเรานะคะได้แก่โอ้หลายตัวเลยเด็กๆลองดูนะคะมีหลายคำเลยคำแรกได้แก่คำว่าทิศรถ
11: พ
0: ุ
11: ทธ
0: ครุฑ
11: อ
0: ิฐ
11: รถ
0: กาด
11: ปรากฏ
0: กฎหมาย
11: กฎ
0: หรือหมายพยางค์ไหนที่เป็นคำมาตรากฎคะโกรธเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะบท
11: สามารถ
0: เศรษฐ
11: อนาคต
0: พัฒนา
11: บวช
0: เผ็ดเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยนะคะที่สามารถแยกตัวสะกดมาตราต่างๆได้นะคะเอาละค่ะมาดูมาตรากบมีตัวสะกดตัวอะไรบ้างตัวแรกนะคะก็คือแน่นอนก็จะต้องเป็นตัวบ่อนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวพอสำเภาปอป้านะคะพอพานฟอฟันนะคะมีทั้งหมด5ตัวก็คือพี่ภูฟ้าไปบ้านนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาตรากลของเรานะคะมาตรากลตัวสะกดได้แก่ตัวยอหญิงลอจุฬาลอลิงตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
11: นอน
0: เนนนะคะและตัวรอเรือตัวสำคัญที่หายไปเลยคือตัวอะไรคะตัวสะกดที่หายไปนอนหนูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาต

0: กนะคะตัวสะกดได้แก่ตัวกอคอขอและคอระฆังนะคะมี4ตัวนะก็คือไก่ไข่ควายระฆังนั่นเองนะคะและสุดท้ายโอ้มีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมาตรากฏ16ตัวนะคะแน่นอนนะคะเด็กๆตัวแรกก็จะต้องเป็นตัวดอเด็กนะคะตัวที่2สอสลานะคะสอเสือทอธงนะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะทอมนโทนะคะทอฐานทอถุงสอโซ่ตอปะตักนะคะทอทหารทอถุงสอฤาษีตอเตาตัวนี้คือตัวอะไรคะทอผู้เฒ่านะคะชอช้างนั่นเองและตัวที่หายไปใครรู้บ้างว่าเป็นตัวอะไรคะจอจานเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเขียนคำนะคะจำแนกคำมาตราตัวสะกดต่างๆนะคะได้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรไปติดตามชมได้เลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือกิจกรรมตัวสะกดที่หายไปนั่นเองนะคะโดยคุณครูแหม่มและคุณครูปลายทางนะคะได้แจกกระดาษแบบนี้นะคะไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะซึ่งกระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยก็จะมีคำที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆจะต้องเติมตัวสะกดให้ได้และมีความหมายนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหยิบคนละหนึ่งและเขียนใครเขียนเสร็จแล้วนำไปติดได้เลยนะคะใครเขียนเสร็จแล้วนำไปติดได้เลยดูคำที่มีความหมายนะคะเด็กๆเลือกอันเดียวค่ะเลือกอันเดียวเขียนเสร็จแล้วใครเขียนเสร็จแล้วตรวจสอบเสร็จแล้วนำไปติดได้เลยค่ะเด็กๆไปติดตามมาตราได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วนำมาติดได้เลยมาติดได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วมาตาอะไรคะติดได้เลยค่ะ
1: มาตาอะไร
0: ติดเลยดูเลยค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยมาตาอะไรเอ่ยติดเลยค่ะตัวอะไรคะเด็กๆเล็งให้ดีนะคะเป็นมาตราอะไรเอ่ยเล็งให้ดีค่ะตัวสะกดให้ดีค่ะดูตัวสะกดให้ดีค่ะงองูเป็นตัวสะกดมาตาอะไรเอ่ยมีใครยังไม่ติดไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนับ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูคำศัพท์มาตราเกลกันนะคะเด็กๆมาตราเกลคำแรกแก้วน้ำเด็กๆเสียงค่ะแก้วน้ำ
2: แก้วน
0: ้
2: ำ
0: ว้าว
2: ว
0: ้
2: าว
0: นี่เติมวรรณยุกต์ให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
2: เด
0: ี๋ยวนะคะต่อไปมาตรากลมค่ะห้าม
2: ห้าย
0: ิ้ม
2: ร
0: ่
2: ม
0: กลม
2: ก
0: ลมเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆมาตรากงนะคะได้แก่คำว่าช้าง
2: ช้าง
0: กล้อง
2: กล้อง
0: นั่ง
2: นั
0: ่
2: ง
0: เก่งมากๆเลยค่ะมาตราเกยนะคะได้แก่คำว่าโรย
2: โรย
0: มาตราเกย ยโรยไปแล้วต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
2: ถ้
0: วยใบเตยคุย
2: เฉย
0: ต่อไปมาตรากกค่ะเด็กๆมาตรากกได้แค่คำว่า
2: สุน
0: ั
2: ข
0: เมฆ
2: ต
0: ั
2: วเลข
0: ได้เดาเสียงค่ะตั
2: วเลข
0: ต่อไปค่ะมาตรากบนะคะได้แก่คำว่า
2: ลาบ
0: นี้หมายถึงอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: ลาบที่เป็นอาหารนะคะต่อไปคำนี้ค่ะเด็ก
2: ๆ
0: ออกเสียงว่า
2: ท
0: วีแต่ทวีย์ังเขียนผิดอยู่ทวีต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะมีตัวอะไรเอ่ยปอปายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทวีปต้องมีตัวปอปานะคะเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
2: ท
0: ูบนะคะต่อไปมาตรากลค่ะคำนี้คือคำว่า
2: เน
0: นยอดเยี่ยมมากๆเลยคำนี้ค่ะ
1: อาการ
0: อูดเด็กๆลองดูคำว่าอูดใช่คำมาตรากลไหมคะไม่ใช่อูดต้องเป็นคำมาตราอะไรเอ่ยมาตรากฎนั่นเองนะคะยังไม่ถูกต้องนะคะและคำสุดท้ายของมาตรากลออกเสียงว่
2: า
0: ทหารนะคะต่อไปมาตรากฎค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
2: พ
0: ุทธบาทบาทนี้หมายถึงอะไรคะเงินบาทนั่นเองและสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่าอูดปรบมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมต่อไปของเด็กๆนะคะก็คือใบงานที่12เรื่องรอบรู้มาตราตัวสะกดนะคะครูแหม่มจะมีคำศัพท์มาให้ด้านบนนะคะเด็กๆให้เด็กๆมาแยกว่าเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราหรือคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหลังจากเด็กๆเขียนคำแล้วให้เขียนวงเล็บไปด้วยว่าคำนั้นอยู่มาตราอะไรนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดได้เลยค่ะเด็กๆเล่งมือเลยค่ะอยู่ที่หน้า45นะคะเอาเลยค่ะเด็กๆใครเปิดเจอแล้วเขียนลงแยกได้เลยค่ะเด็กๆลองดูคำศัพท์จะอยู่ด้านบนนะคะ

เด็กๆ เวลาทำงานไล่ไปทีละคำเลยนะคะเด็กๆลองดูคำแรกคำว่าสุกคำว่าสุกเป็นคำที่อยู่เป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราหรือไม่ตรงตามมาตราคะสุกคำว่าสุกเป็นคำที่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงตามมาตราคะไม่ตรงตามมาตราเด็กๆก็จะต้องนำมาเขียนช่องขวาที่เป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะพร้อมทั้งวงเล็บไปว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรคะสุกมาตรากกนั่นเองนะคะลงมือทำได้เลยค่ะไล่ไปทีละคำเลยนะคะเด็กๆจะได้ทำงานอย่างเป็นระบบนะคะคำไหนใช้แล้วกากบาทได้เลยค่ะอย่าลืมวงเล็บนะคะว่าเป็นคำมาตราอะไรเอ่ย

0: ใช้คำว่ามาตราค่ะคำไหนเขียนแล้วกากบาทได้เลยค่ะ
1: อย่าลืมวงเล็บด้วยนะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไร
0: น้องวันใหม่วงเล็บด้านหลังค่ะน้องเขียนคำว่าแข็งใช่ไหมคะแล้วน้องก็วงเล็บด้านหลังเหมือนตัวอย่างเลยคำว่าแข็งอยู่มาตราอะไรเอ่ยมาตรากงหนูก็วงเล็บแล้วเขียนว่ามาตรากงนะคะ
1: ใครเสร็จแล้วยกมือเลย

อย่าลืมวงเล็บด้วยนะคะคำว่าแข็งอยู่มาตราอะไรคะกงใช่ไหมคะวงเล็บด้านหลังเลยค่ะเหมือนตัวอย่างเลยวงเล็บด้วยเขียนว่ามาตรากงนะคะใครได้หนึ่งคำแล้วยกมือใครเสร็จหนึ่งคำแล้วยกมือค่ะหนูยังไม่เขียนวงเล็บเลยเนี่ยหนูดูตัวอย่างค่ะคำว่าสุกแล้วถึงจะค่อยวงเล็บด้านหลังใช่ไหมคะว่าเป็นมาตราอะไร

0: ่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้ววางดินสอนะคะใครที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำในชั่วโมงที่ว่างนะคะหรือว่ากลับไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะมาดูเฉลยของครูแหม่มบ้างนะคะเด็กๆเฉลยนะคะคำแรกค่ะแข็งเด็กๆเอาเสียงค่ะแข็งแข็งเป็นตัวสะกดมาตรากงนะคะต่อไปค่ะเกี้ยวเป็นตัวสะกดมาตราเกลนะคะผมเป็นตัวสะกดมาตรากลมนะคะนั่งเป็นตัวสะกดมาตรากง3เป็นตัวสะกดมาตรากลมนะคะซึ่งคำศัพท์ทั้ง5คำนี้นะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราคือมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะต่อมาดูช่องขวาบ้างคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราได้แก่คำว่าสุกนะคะเป็นคำมาตรากกคำว่าพุธนะคะเป็นคำมาตรากฎคำว่าภาคนะคะเป็นคำมาตรากกคำว่าโลภนะคะเป็นคำมาตรากบและสุดท้ายคำว่าคุณนะคะเป็นคำมาตรากลนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสุดท้ายให้เด็กๆเก็บสมุด5 4 3 2 1ใครเสร็จแล้วเอามือจับไว้ที่บ่าค่ะเอามือจับไว้ที่ไหล่เด็กๆปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่ยังไม่เรียบร้อยมีไหมเอ่ยเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะในกิจกรรมใช่หรือไม่ครูเดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามถ้าเด็กๆคิดว่าคำตอบนั้นถูกต้องค่ะครูแหม่มให้เด็กๆยืนแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าคำตอบนั้นเนี่ยหรือคำถามนั้นเนี่ยยังไม่ถูกต้องนะคะให้เด็กๆนั่งลงเหมือนเดิมนะคะเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วยกมือขวาค่ะยกมือขวานะคะคำถามแรกค่ะเด็กๆมาตราตัวสะกดมี9มาตราใช่หรือไม่เด็กๆทำท่าพร้อมกับออกเสียงด้วยใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่เก่งมากๆเลยนะคะตัวสะกดมีเพียงแค่8มาตราที่เราเรียนเท่านั้นนะคะเด็กๆต่อไปค่ะถ้าใช่เด็กๆจะต้องยืนนะคะถ้าไม่ใช่เด็กๆก็ทำท่าแล้วบอกว่าไม่ใช่นะคะคำถามต่อไปมาตราตัวสะกดตรงมาตราได้แก่มาตรากงกลมเกยเกิลเช่นคำว่าจองผมโบยเขียวใช่หรือไม่ใช่1 2 3ใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ใช
0: ่ใช่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยตัวสะกดตรงตามมาตรามี4มาตรานะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆนั่งลงค่ะให้ยืนเหมือนเดิมดีกว่าให้ยืนนะคะค้างที่คำตอบเดิมไว้นะคะคำถามต่อไปค่ะคำว่าเนนแบกเจ็ดเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราใช่หรือไม่ใช่เนนแบกเจ็ดเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราใช่หรือไม่หนึ่งสองสามใช่หรือไม่ใช่คะ1 2 3
1: ใช่
0: ไหนคนที่ใช่ไหนใครที่ยืนคนที่ใช่ยืนนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะคำว่าเนนแบกและ7นะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะเดี๋ยวคนที่ยืน

0: 3คำใช่หรือไม่ใช่1 2 3
1: ไม่ใช่
0: มีอยู่กี่คำใครตอบคุณแหม่มได้บ้าง2คำมีคำว่าอะไรบ้างคะคำว่าคำว่าอะไรคะมีคำว่าเชื้อโรคกับมากนะคะมี2คำนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองนะคะนี่เลยระบายสีดาวนะคะรวมทั้งติ๊กถูกนะคะว่าเด็กๆเนี่ยทำจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละข้อเนี่ยผ่านหรือไม่นะคะถ้าไม่ผ่านนะคะรบกวนครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยซ่อมเสริมเด็กๆด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำควบแท้รอเรือนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องเขียนคำตามคำบอกนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของรอบรู้มาตราตัวสะกดนะคะคุณครูแหม่มนะคะขอฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะหากเด็กๆเขียนตัวสะกดผิดนะคะก็อาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยสื่อสารได้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญฝากด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆนะคะเด็กๆต้องติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม

0: 2กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: มั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.thและแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า AllCloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่

ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องขนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคน

0: ครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เยี่ยมสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะครับนักเรียนต้นทางสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของอะไรลูกจำได้ไหมจำได้ไหมครับปลายทางนะครับจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างปกรณ์ลูกปกรณ์ปกรณ์จากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปนะ
3: การตั้งบวกไม่มีการทดครับ
0: อ๋อเรียนรู้เรื่องการตั้งบวกไม่มีการทดใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดในตอนที่1ไปใช่ไหมครับจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องนี้นะเช่นเมื่อเราต้องการไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งอาจจะไปซื้อของสัก2ชิ้นนะครับชิ้นแรกราคาเป็นจำนวน3หลักนะชิ้นที่2ก็ราคาเป็นจำนวน3หลักเช่นกันเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้วิธีการบวกหรือการลบครับ
2: บวก
0: ใช้วิธีการบวกนั่นเองใช่ไหมฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะครับที่ไม่มีการทดใช่ไหมโดยการตั้งบวกนะครับอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องนี้หรือชีวิตจริงของเราอาจจะมีการทดก็ได้แต่เราจะเรียนรู้ในลำดับถัดไปนะครับมาดูในเรื่องของวันนี้กันนะครับในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดในตอนที่2ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนก็จะต้องหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทดโดยการตั้งบวกนะครับและอย่างที่2นะครับจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนของการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นักเรียนจะต้องออกมาพูดออกมาเล่าออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนในเรื่องของวิธีการบวกทีละหลักกันก่อนนะวิธีการบวกทีละหลักนะครับเริ่มต้นโจทย์เลยโจทย์แรกว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
2: 239
0: บวก 450 เท่ากับจำนวนใดนักเรียนจำได้ไหมครับจากครั้งที่แล้วถ้าเราจะใช้วิธีการตั้งบวกอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันก่อนใช่ไหมจำได้ไหมจำได้เมื่อเราเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันเราก็เริ่มบวกจำนวนในหลักอะไรก่อนนะ
2: หล
0: ัก
2: หน่วย
0: ในหลักหน่วยจากหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหลักอะไรต่อลูกไปหลัก10เมื่อบวกจำนวนในหลัก10เรียบร้อยแล้วเราค่อยไปบวกจำนวนในหลักอะไรต่อลูกไปบวกจำนวนในหลักร้อยนั่นเองนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วบางครั้งนักเรียนอาจจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ด้วยว่าคำตอบที่เราได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ใช่ไหมครับอย่างเช่นในกรณีนี้239บวก450ถ้าเราจะใช้วิธีการบวกทีละหลักใช่ไหมเราจะเริ่มต้นอย่างไรขั้นแรกเราต้องแน่นอนเราต้องบวกในหลักหน่วยใช่ไหมอย่างที่ครูบอกว่าเราก็ต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันก่อนแล้วก็บวกในหลักหน่วยใช่ไหมครับคุณครูถามว่า2อยู่ในหลักใดลูก2อยู่ในหลักใด2อยู่ในหลักร้อยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะเขียน2ในหลักร้อยนะในลักษณะนี้นะครับและ3อยู่ในหลักใดลูก3อยู่ในหลัก10เขียน3ในหลัก10 9อยู่ในหลักใดครับ9อยู่ในหลักหน่วยเขียน9ในหลักหน่วยนะครับจากนั้นมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมเราก็เขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยในลักษณะนี้นะครับไปทางขวานะและนำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งนะครับมาเขียนซึ่งจำนวนนั้นก็คือ450เราก็นำเลขโดดในจำนวนนี้นะมีอะไรบ้าง

0: 4 4อยู่ในหลักใดครับในหลักร้อยใช่ไหมครับเขียน4ที่หลักร้อยนะให้ตรงกันแบบนี้นะครับ5อยู่หลักใดครับหลัก10เขียน5ที่หลัก10นะให้ตรงกันและ0อยู่ในหลักใดครับ0อยู่ในหลักหน่วยเมื่อเขียนตรงกันเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันเรียบร้อยแล้วมาดูนะครับในหลักหน่วยตรงกันยังตรงกันแล้วนะครับในหลัก10แล้วลูกตรงกันแล้วนะครับและในหลักร้อยตรงกันยังครับตรงกันแล้วนะครับเราก็อาจจะขีดเส้นใต้รอไว้ก่อนนะเมื่อเราบวกในหลักหน่วยก่อน9หน่วยบวก0หน่วยได้กี่หน่วยลูกได้9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยนะครับเมื่อบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วเราบวกในหลักอะไรต่อนะหลัก10ใช่ไหมครับในหลัก10มีอะไรบ้างเอ่ย30บวก30บวก50เป็นกี่10ครับ80เขียน8ที่หลัก10นะครับและสุดท้ายเราจะต้องบวกในหลักอะไรต่อบวกในหลักร้อยใช่ไหมเอ่ยในหลักร้อยมีอะไรบ้างครับ200บวก400ได้กี่ร้อยครับได้600เขียน6ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าคำตอบที่เราได้คืออะไรครับ689ซึ่งเป็นผลบวกของ239บวก450นั่นเองนะเราอาจจะไม่เขียนหน่วยกำกับก็ได้นะครับเราอาจจะไม่เขียนหลักกำกับนะนักเรียนครับจะเห็นว่าจากที่ครูเขียนนี้คุณครูไม่เขียนหลักกำกับใช่ไหมไม่จำเป็นต้องกำกับหลักไว้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยถ้าเราถนัดแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้เลยครับว่า239บวก450เท่ากับ689นักเรียนครับถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ว่า689สมเหตุสมผลหรือไม่ทำอย่างไรดีครับทำอย่างไรดีลูกใครตอบคุณครูได้บ้างมีใครตอบคุณครูได้บ้างไหมเอ๊ะเราทำอย่างไรนะว่า689เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่อย่างเช่นสถานการณ์ในชีวิตจริงของเราสมมุติว่าเราไปซื้อของชิ้นหนึ่งนะราคา239บาทแสดงว่าราคามากกว่า200ไหมครับมากกว่าไหมมากกว่า200ใช่ไหมและ450ราคามากกว่า400ไหมมากกว่าไหมลูกมากกว่าแสดงว่าถ้าเราต้องการจ่ายเงินทั้งหมดเราต้องจ่ายเงินมากกว่าเท่าไหร่ลูกของชิ้นหนึ่งราคามากกว่า200อีกชิ้นหนึ่งมากกว่า400เราจะจ่ายเงินทั้งหมดมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่นะมากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่า
1: 600ครับ
0: มากกว่า600ใช่ไหมเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนนอเยี่ยมมากนะครับมากกว่า600นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลอย่างที่ครูบอกนะครับเราจะเห็นว่าผลบวกที่ได้นั้นควรที่จะมากกว่า600นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าค่าของเลขโดดในหลักร้อยของโจทย์เป็น200กับ400เมื่อนำมาบวกกันจะเท่ากับ600ผลบวกที่ได้จึงควรมากกว่า600ซึ่งคำตอบของเราสมเหตุสมผลนั่นเองนะคำตอบของเราได้เท่าไหร่นะ689ใช่ไหมแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกทักษะในเรื่องของการบวกโดยไม่มีทดและจะต้องเป็นการตั้งบวกนะครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรเรามาดูกันนะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมคิดเร็วได้แต้มแสดงว่านักเรียนต้องทำอะไรเนี่ยแสดงว่านักเรียนต้องได้คิดแน่นอนใช่ไหมครับและถ้านักเรียนคิดเร็วและถูกต้องด้วยนะจะได้แต้มนั่นเองแต้มของครูมีข้อละ10คะแนนมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับฉะนั้นคะแนนรวมทั้งหมดมีกี่คะแนนลูกกี่คะแนน40คะแนนใช่ไหมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นั่งเป็นกลุ่มนะคุณครูจะมีโจทย์การบวกมาให้และให้นักเรียนตั้งบวกลงในกระดานนะครับนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะออกมา ขียนหน้ากระดานหรืออาจจะเขียนใส่กระดาษเป็นกลุ่มก็ได้

0: นะครับถ้านักเรียนเห็นโจทย์ปุ๊บนักเรียนก็เขียนลงไปในกระดานและอย่าลืมเขียนสรุปว่าดังนั้นจำนวนแรกบวกจำนวนที่2ได้คำตอบหรือผลบวกเท่าไหร่นะครับอย่าลืมสรุปด้วยนะมาดูกันนะครับข้อแรกยังไม่ลงมือนะให้อ่านโจทย์พร้อมกันก่อนนะครับ1 2 3เราต้องทำอย่างไรก่อนลูกเราก็ต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกและเริ่มบวกในหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยและอย่าลืมสรุปคำตอบนะครับและที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบคำตอบนะของเราสมเหตุสมผลไหมลองดูครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเขียนให้ชัดเจนตัวใหญ่นะเว้นช่องว่างให้สวยงามนะกลุ่มใดเสร็จแล้วชูขึ้นนะอ่ะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลืออีก2กลุ่มนะต่อไปกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับและกลุ่มที่1เสร็จหรือยังเอ่ยเราจะมาดูกลุ่มแรกที่เสร็จนะว่าได้คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกออกมานำเสนอก่อนในห้องต้นทางและปลายทางนะครับลองดูของเพื่อนนะผลงานนำเสนอของเพื่อน
1: ห้าหน่วยบวกสองหน่วยครับ
0: จำนวนใดบวกจำนวนใดก่อนลูก
1: ห้าหน่วยบวกสองหน่วยครับ
0: ห้าหน่วยบวกสองหน่วยได้กี่หน่วย
1: เจ็ดหน่วยครับ
0: ไหนเอ่ยชี้เพื่อนดูซิเจ็ดหน่วยตรงไหนเจ็ดหน่วยนะครับเยี่ยมมากถัดไป
1: สิบบวกแปดสิบครับ
0: หนึ่งสิบบวกแปดสิบครับ
1: หนึ่งสิบบวกแปดสิบครับ
0: ได้

0: 90ครับ
1: ไหนตรงไหนชี้เพื่อนดูได้90นะเขียน9ที่หลัก10และสุดท้าย
0: 300บวก0ครับ
1: 300บวก0 100ได้กี่ร้อย
0: 300ครับ
1: ชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูไหนเอ่ยได้300นะครับเขียน3ที่หลัก100นะสรุปล่ะสรุป
0: ดังนั้น315บวก82เท่ากับ397ครับ
1: อาจจะบริหารพื้นที่ใหม่นะบริหารพื้นที่ใหม่นะครับให้เพื่อนเห็นนะจริงๆแล้วเราควรเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะอันนี้พออนุโลมได้แต่ครั้งหน้าเราต้องเขียนให้อยู่บรรทัดเดียวกันนะนักเรียนครับใครได้คำตอบตรงกับเพื่อนบ้าง397กลุ่ม1ตรงไหมตรงกลุ่ม2ตรงไหม
2: ตรง
1: นะครับกลุ่มที่3
2: ตรง
1: กลุ่มที่5ลูก
2: ตร
1: งปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนักเรียนมาดูกันนะอย่าเพิ่งลบนะอย่าเพิ่งลบนะครับให้ดูพร้อมกันในหน้า1ครั้งนะครับนักเรียนจะเห็นว่า3อยู่ในหลักใดลูก3อยู่ในหลัก100 1อยู่ในหลักหลักหลัก10 5อยู่ในหลักหน่วยจากนั้นเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยใช่ไหม8อยู่ในหลักใดนักเรียนดูสิ8อยู่ในหลักใดท่านครูเขียน8ตรงนี้ถูกไหมเขียน8ตรงนี้ถูกไหมไม่ถูกต้องนะครับผิดนั่นเองใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรลูก8อยู่ในหลัก10ต้องตรงกับเลขโดดตัวไหน1นะครับต้องตรงกับเลขโดด1นะฉะนั้นไม่ถูกต้องนะครับเอาออกเลยฉะนั้นแล้วจะเห็นว่า8จะต้องอยู่ตรงกับเลขโดดเลข1นะครับนั่นคืออยู่ในหลัก10และ2อยู่ในหลักใดครับหลักหน่วยนะก็เขียน2ในหลักหน่วยพร้อมกับขีดเส้นใต้1เส้นจากนั้นเราบวกในหลักอะไรก่อนนะลูกเราบวกในหลักอะไรก่อนเราบวกในหลักอะไรก
2: ่อน
1: ในหลักหน่วยใช่ไหม5หน่วยบวก2หน่วยได้7หน่วยเขียน7ที่หลักหน่วยนะครับถัดไปบวกในหลัก10 110บวก80ได้90เขียน9ที่หลัก10และสุดท้ายในหลัก100จะเห็นว่ามี300บวก0 100อยู่ได้300ใช่ไหมเขียน3ที่หลัก100ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า315บวก82เท่ากับ397นั่นเองปรบมือให้ทุกคนหน่อยเยี่ยมมากทุกกลุ่มเลยนะครับทำได้ถูกต้องนะแสดงว่าเข้าใจในเรื่องของการตั้งบวกนั่นเองนะครับจะเห็นว่าทุกกลุ่มทำถูกต้องหมดนะและหวังว่าปลายทางนะครับน่าจะทำกันได้นะพร้อมหรือยังไปดูข้อถัดไปลูกพร้อมยังครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วลบกระดานลบกระดานลบเลยเมื่อลบเสร็จเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาทางนี้นะครับหันหน้ามานะตอนนี้กลุ่มที่4ได้ไปแล้วกี่คะแนน10คะแนนนะเพราะเพื่อนคิดถูกและคิดเร็วที่สุดนะครับมาดูข้อถัดไปข้อถัดไปคุณครูยังไม่ได้เขียนนะวางปากกาลงก่อนวางปากกาลงทุกกลุ่มนะครับวางปากกาลงและให้อ่านโจทย์พร้อมกันก่อนเมื่อคุณครูให้สัญญาณว่าเริ่มเราจึงค่อยทำทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2 3นะมาดูโจทย์ก่อนดูโจทย์ก่อน423บวก275เท่ากับจำนวนใดพร้อมหรือยัง
2: พร
1: ้
2: อมแล้ว
1: พร้อมแล้วลงมือครับเริ่มเลยเขียนให้ชัดเจนสวยงามนะชัดเจนสวยงามชัดเจนสวยงามนะตั้งหลักให้ตรงนะตั้งเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงนะ

0: เรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยนะครับดูนะเดี๋ยวรอกลุ่มที่2สักเล็กน้อยนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยอีกแล้วเร็วมากกลุ่มที่2เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะเยี่ยมมากนะครับกลุ่มที่เสร็จก่อนเพื่อนนั่นคือกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่4มากลุ่มที่4โจทย์ว่ายังไงลูก
1: 400
0: ฟังเพื่อน
1: 423บวก275ครับ
0: เราทำยังไงขั้นแรก
1: เอา3หน่วยบวก5หน่วยครับ
0: ได้กี่หน่วยชี้เพื่อนดู
1: 8หน่วยครับ
0: เขียน8ที่หลักหน่วยใช่ไหมเยี่ยมมากต่อไปทำอย่างไรต่อ
1: 20บวก70ครับ
0: 40อะไรนะ
1: 20บวก70ครับ
0: ไหน20อันนี้20 20บวก
1: 70
0: 70นะได้
1: 90ครับ
0: ได้90ชี้เพื่อนเห็นนะได้90นะครับเยี่ยมมากและสุดท้ายได้90เขียน9ที่หลัก10เอาอะไรบวกอะไร
1: 400บวก200ครับ
0: ได
1: ้600
0: เขียน6ที่หลักร้อยใช่ไหมครับเยี่ยมมากสรุปว่าอะไรสรุปว่าอะไร
1: 423บวก275เท่ากับ698
0: ถูกต้องไหมใครได้ตรงกับเพื่อนบ้าง698ยกมือกลุ่มใดได้ตรงบ้างลูกกลุ่มที่1ตรงไหมตรงนะกลุ่มที่2ตรงไหมลูกตรงนะครับกลุ่มที่3ตรงนะครับกลุ่มที่5ตรงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องไหมนะดูเฉลยนะปรบมือให้เพื่อนก่อนเยี่ยมมากนะครับมาดูนะอาจจะมีคะแนนพิเศษนะใครที่ตอบคำถามได้มาดูกันนะ4อยู่ในหลักใดลูก4อยู่ในหลักร้อย2อยู่ในหลัก10 3อยู่ในหลักหน่วยนะครับของ423นะบวกด้วยอะไรบวกด้วย275 2ในที่นี้คือหลักอะไร2อยู่ในหลักร้อยนะครับเขียน2ในหลักร้อย7อยู่ในหลัก10เขียน7ในหลัก10และ5อยู่ในหลักหน่วยเขียน5ในหลักหน่วยนะจากนั้นเริ่มบวกที่หลักอะไรเอ่ย
2: หล
0: ัก
2: หน่วย
0: ที่หลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยนะ3หน่วยบวก5หน่วยได้กี่หน่วย
2: 8หน่วย
0: ได้8หน่วยเขียน8ที่หลักหน่วยนะครับต่อไปบวกในหลักอะไรเอามือจับหูจับแขนคำถามนี้5คะแนนนะคำถามนี้5คะแนนนะครูถามว่าบวกในหลักใดเป็นหลักถัดไปเมื่อสัก

0: ครู่นี้เราบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยกกลุ่มที่2ลูกชนาการบวกในหลักใดเป็นหลักถัดไป
1: หลัก10ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินให้กลุ่มที่2รับไป5คะแนนก่อนนะกลุ่มที่4ครูยังไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรือไม่ใช่มั้ยเดี๋ยวรอดูเฉลยพร้อมกันนะ20บวก70ได้กี่10
2: 90
0: ได้90เขียน9ที่หลัก10นะครับและสุดท้ายเรานำอะไรบวกอะไรมือจับหูตอบให้ถูกต้องนะตอบให้ถูกต้องตามหลักภาษาทางคณิตศาสตร์จับแขนจับไหล่ยกกลุ่มที่5ลูกปะนิดา
1: เอา400บวก200ค่ะ
0: นำ400บวก200ถูกต้องรับไป5คะแนนตอนนี้กลุ่มที่5มี5คะแนนกลุ่มที่2มี5คะแนนกลุ่มที่4มี10คะแนนนะมี10คะแนนคุณครูยังไม่ได้บอกว่าคำตอบเขาถูกต้องหรือไม่ใช่ไหม400บวก200ได้กี่ร้อยลูก
2: 600
0: เขียน6ที่หลักร้อยในลักษณะนี้นะครับดังนั้นจึงได้ว่าอะไรคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหมนักเรียนว่าสมเหตุสมผลเพราะว่า423มากกว่า400 275มากกว่า200แสดงว่าคำตอบที่ได้ควรมากกว่า600ซึ่งสมเหตุสมผลนะครับดังนั้น423บวก275เท่ากับ698กลุ่มที่4ถูกต้องรับเพิ่มไป10คะแนนเป็น20คะแนนตอนนี้กลุ่มที่2มี5คะแนนกลุ่มที่5มี5คะแนนและกลุ่มที่4มี20คะแนนนะยิ้มใหญ่เลยอ้าวมาดูกันในข้อถัดไปนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลบกระดานทุกกลุ่มลบกระดานทั้งหมดบางคนบางกลุ่มยังหลงเหลือคำว่าดังนั้นไว้ยังหลงเหลือเครื่องหมายบวกไว้ยังลงเหลือเส้นใต้ไว้ลบทุกกลุ่มเลยกลุ่มที่4คุณครูเห็นนะเราจะไม่เหลือไว้เลยเราจะเขียนใหม่ทั้งหมดเป็นการฝึกการเขียนฝึกทักษะการตั้งบวกนะไหนชูป้ายชูป้ายทั้งต้นทางและปลายทางให้คุณครูปลายทางดูนะครับชูป้ายสะอาดไหมสะอาดนะครับวางลงไปวางลงไปนะถ้าพร้อมแล้วมาดูนะโจทย์นั้นโจทย์อะไรอ่านพร้อมกันก่อนอ่านพร้อมกันก่อนอ่านพร้อมกันก่อนวางปากกาลงวางปากกาลงวางปากกาลงมาดูนะอ่านพร้อมกันก่อน84
2: ถ้า
0: พร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

เร็วนะเร็วนะคิดให้ถูกต้องด้วยอย่ารีบเกินจนผิดพลาดนะต้องรอบคอบเวลาทำงานร่วมมือรวมพลังกันกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยเสร็จไปแล้ว2กลุ่มนะกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกเสร็จหรือยังลูกเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะกลุ่มที่1เสร็จก่อนเพื่อนเนาะกลุ่มที่1เสร็จก่อนเพื่อนรอบนี้กลุ่มใดจะได้คะแนนนะ10คะแนน

0: อย่างที่คุณครูบอกไปว่าเวลาคุณครูเฉลยจะมีคำถามพิเศษเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มใดช่วยกันตอบคำถามก็จะได้คะแนนพิเศษนะฉะนั้นแล้วอาจจะยังไม่แพ้นะยังไม่แพ้เพื่อนใช่ไหมอ้าวกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1ใครออกมานำเสนอมา2คนอ่ะตอนแรกเราทำอย่างไรเนี่ยลูกโจทย์คือ84บวกอะไร
1: 84บวก84บวก
0: 500อะไร
1: บวก500 513
0: บวก513เราทำยังไงลูกตอนแรกบวกในหลักหน่วยเอาอะไรบวกอะไรก่อน
1: เอา4
0: บวกกับ4อะไร4อะไร
1: เอา4 4ในหลักหน่วย
0: 4ในหลักหน่วยก็คือ4อะไร4หน่วยใช่ไหม บวกอะไร
1: บวก3หน่วย
0: บวก3หน่วยได้กี่หน่วย
1: ได้7หน่วย
0: เขียน7ที่หลักหน่วยชี้7ไหน7 ไหน7 7ที่หลักหน่วยใช่ไหมแล้วยังไงต่อลูกบวกในหลักอะไรถัดไป
1: แล้วก็เอา80บวกกับ
0: 1
1: 1ในหลัก10
0: 1 10นั่นเองแล้วยังไงต่อ
1: แล้วก็
0: ได
1: ้ได้90
0: ได้90ใช่ไหมเขียน9ที่หลัก10นะจากนั้นบวกในหลักอะไรต่อลูก
1: บวกในหลัก100ครับ
0: บวกในหลัก100ยังไงยังไง
1: เอาหลักเอาหลัก100 0
0: 0 100
1: 0 100บวกกับ500
0: บวก500ได
1: ้500
0: ได้500เขียน5ที่หลัก100แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้คือเท่าไหร่เนี่ยลูก
1: 597
0: 597สรุปสักเล็กน้อยดังนั้นอะไรเอ่ย
1: ดังนั้น84บวก513เท่ากับ597ครับ
0: เด็กๆจะเห็นว่าเพื่อนนำเสนอไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้คำตอบคือ597ตรงกับเพื่อนๆไหมตรงไหมกลุ่มที่2ตรงไหมกลุ่มที่3ตรงไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่5ตรงนะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยนะจะดูว่าถูกต้องไหมนะช่วงนี้คำถามพิเศษนะมี5คะแนนนะจำคะแนนกันไว้ด้วยนะเด็กๆนะช่วยกันด้วยนะ8อยู่ในหลักใดลูก8อยู่ในหลักใด8อยู่ในหลัก10นะ4อยู่ในหลักหน่วยจากนั้นเราทำอย่างไรต่อเอาคำถามที่ง่ายมาก5คะแนนมือจับหูคุณครูเขียน84เรียบร้อยแล้วต่อไปต้องเขียนอะไรจับแขนจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกกลุ่มที่5ลูกวันใหม่วันใหม่วันใหม่ต่อไปเราทำอะไรต่อต้องเขียนอะไร
2: เครื่องหมายบวกค่ะ
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้วันใหม่นอเยี่ยมมากเขียนเครื่องหมายบวกนะรับไป5คะแนนตอนนี้กี่คะแนนแล้ว10คะแนนนะจากนั้นเราเขียนเลข5เลขโดดก็คือ5ในหลักอะไรเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูแล้วให้เด็กๆตอบว่าถูกหรือผิดนะให้เด็กๆตอบว่าถูกหรือผิดเพราะอะไรนะครับคุณครูเขียนให้ดูนะคุณครูเขียน5ตรงนี้ดูนะให้เด็กๆตอบว่าถูกหรือผิดนะครับถูกหรือผิดเอามือจับหูและให้บอกเหตุผลด้วยนะว่าเพราะอะไรจับแขนจับไหล่ยกกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2ให้ตอบว่าถูกหรือผิดในสิ่งที่คุณครูเขียนถูกหรือผิดในสิ่งที่คุณครูเขียน
1: ผิดค่ะ
0: ผิดเพราะอะไร
1: เพราะว่า5อยู่ในหลัก100ค่ะ
0: 5อยู่ในหลัก100แต่นี่ที่คุณครูเขียน5อยู่ในหลักอะไรเนี่ย
1: หลัก10ค่ะ
0: เยี่ยมมากเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2รับไปอีก5คะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้10นะเป็น10นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดนะครับผิดนะคุณครูขออนุญาตลบออกนะครับเพราะฉะนั้น5ต้องเขียนในหลัก100

0: หนึ่งในหลักสิบและสามในหลักอะไร
1: หน
0: ่
1: วย
0: หน่วยนะครับจากนั้นบวกในหลักหน่วยนำอะไรบวกอะไรจับหูจับแขนจับไหล่ประมือสองครั้งสามครั้งยกกลุ่มที่หนึ่งลูกกลุ่มที่หนึ่งตอบให้ถูกตามภาษาทางคณิตศาสตร์นะบวกในหลักหน่วยนำจำนวนใดบวกจำนวนใด
2: 4หน่วยบวก3หน่วยค่ะ
0: 4หน่วยบวก3หน่วยถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะรับไป5คะแนนตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วลูก10เท่าไหร่15คะแนนนะ15นะ4หน่วยบวก3หน่วยได้กี่หน่วยตอบพร้อมกัน
1: 7หน
0: ่วยเขียน7ที่หลักหน่วยนะครับถัดไปบวกในหลัก10นะ80บวก110ได้กี่10 90เขียน9ที่หลัก10อ้าวในหลักร้อยบ้างรอบนี้ในหลักร้อยนะในหลักน้อยในหลักร้อยต้องนำอะไรบวกอะไรเอามือจับหู5คะแนนนะจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้งยกกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2นำอะไรบวกอะไร
2: 0 100บวก5ค่ะ
0: บวกอะไรนะ
2: บวก500
0: อีก1ครั้งยืนยันให้ชัดเจน
2: 0 100บวก500ค่ะ
0: ถูกต้องนะครับนำ0 100บวก500ได้500รับไปอีก5คะแนนเป็น15นะได้500เขียน5ที่หลัก100นะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า84บวก513เท่ากับ597นั่นเองนะพร้อมหรือยังมาดูข้อถัดไปพร้อมแล้วแต่ก่อนพร้อมแล้วกลุ่มที่1รับไปกี่คะแนน10คะแนนนะ10คะแนนนะเพราะว่าเขาตอบถูกใช่ไหมตอนนี้มีกี่คะแนนแล้วฮะ15ถูกไหมเพราะเราเพิ่งตอบถูกเป็นครั้งแรกถูกเปล่า15คะแนนเพราะว่าตอนแรกที่ครูบอกว่าอะไรบอกว่าอ๋อเรายังไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกแต่เรารวมไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีกี่คะแนน15คะแนนนะครับมาดูข้อถัดไปนะข้อถัดไปว่ายังไง742บวก137เท่ากับจำนวนใดถ้าพร้อมแล้วลงมือทั้งต้นทางและปลายทางครับลงมือนะ

0: ลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มแรกนะตามมาด้วยกลุ่มที่2ต่อด้วยกลุ่มที่1เสร็จหรือยังเอ่ย3เสร็จหรือยัง5อ่ะกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1นะและกลุ่มที่5นะมาดูกันนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4อีกแล้วออกมานำเสนอลูกมามาครับมาเร็วกลุ่มที่4มาอ่านนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยนำจำนวนใดบวกจำนวนใดข้อนี
1: ้142บวก137ครับ
0: ได้800เท่าไหร่คำตอบ
1: 879ครับ
0: อ่ะเราทำยังไงบวกในหลักอะไรก่อน
1: หน่วยครับ
0: บวกในหลักหน่วยยังไงเอ่ย
1: 2บวก7
0: เท่ากับ2อะไร2อะไร
1: 2หน่วย
0: บวก
1: 7หน่วยครับ
0: ฮะ
1: บวก7หน่วยครับ
0: บวก7หน่วยได้กี่หน่วย
1: 9หน่วยครับ
0: ได้9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยจากนั้นทำยังไงต่อ
1: บวกที่หลัก10ครับ
0: ยังไง
1: 40บวก30ครับ
0: ได้กี่10ครับ
1: 70ครับ
0: เขียน7ที่หลัก10ใช่ไหมและสุดท้าย
1: 700บวก100ครับ
0: ได้กี่ร้อยเอ่ย
1: 800ครับ
0: เขียน8ที่หลัก100นะคำตอบของเราที่ได้หรือผลบวกนั่นคือ
1: 879ครับ
0: สรุปสักเล็กน้อย
1: ดังนั้น7742บวก137เท่ากับ879ครับ
0: ใครได้ตรงบ้างลูกตรงกับเพื่อนไหมใครได้ตรงกับเพื่อนยกมือกลุ่มที่3ได้ตรงไหมตรงนะตรงนะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับมาดูว่าถูกหรือไม่ถูกนะคุณครูยังไม่ได้ให้คะแนนนะคุณครูยังไม่ได้ให้คะแนนนะมาดูนะ742มี7อยู่ในหลักใดลูกมีคำถามพิเศษนะ7อยู่ในหลัก100ใช่ไหมครับ4อยู่ในหลัก
2: 4
0: 2อยู่ในหลัก
2: หน่วย
0: ตามด้วยเครื่องหมายอะไร
2: บวก
0: เยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยจากนั้น137 1อยู่ในหลักใด3อยู่ในหลัก7อยู่ในหลัก
2: หน่วย
0: นะครับเราเริ่มบวกในหลักใดอ่ะมือจับหูถามอีกแล้วคำถามนี้จับแขนยกกลุ่มที่2ลูกประพัสรา
3: หลักหน่วยค่ะ
0: เริ่มบวกในหลัก
3: หน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินให้กลุ่มที่2หน่อยแล้วไป5คะแนนเป็นเท่าไหร่แล้ว20คะแนนแล้วนะตอนนี้จะเห็นว่ากลุ่มที่2มี20คะแนนแล้วนะกลุ่มที่4มีกี่คะแนนนะลูก20คะแนนนะเอามาดูกันนะ2หน่วยบวก7หน่วยได้9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยนะครับจากนั้นบวกในหลัก10ใช่ไหมนำอะไรบวกอะไรเอาจับหูจับหูจับแขนจับไหล่โยกไปโยกมายกไปโยกมายกไปโยกมายกกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5นำอะไรบวกอะไร
3: 40บวก30ค่ะ
0: เยี่ยมมาก40บวก30ถูกต้องไหมถูกต้องรับไป5คะแนนกลุ่มที่5นะ40บวก30ได้กี่10 70เขียน7ที่หลัก10นะครับและสุดท้ายเรานำอะไรบวกอะไรตอบพร้อมกันลูกอ๋อ700บวก100ได้กี่ร้อยนะ800ใช่ไหมครับเขียน8ที่หลักร้อยฉะนั้นแล้วคำตอบของเราที่ได้879ใช่ไหมนักเรียนคิดว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ใครตอบได้รับไป10คะแนนฟังนะฟังคุณครูนะคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด คำตอบที่ได้หรือผลบวกที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าใครตอบได้รับไปเลย10คะแนนนะกลุ่มใดตอบได้นะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมือจับหูจับไหล่จับแขนจับศีรษะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกกลุ่มที่3ลูก10คะแนนนะคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ที่คุณครูขึ้นบนหน้าจอนี้879สมเหตุสมผลไหม
3: ผลค่ะ
0: อะไรนะ
3: สมผลค่ะ
0: สมเหตุสมผลใช่ไหมเพราะเหตุใดเพราะอะไรตามความเข้าใจเราลองให้เหตุผลสิมันเพราะอะไรลูก
3: เพราะว่า2บวก7เท่ากับ9ค่ะ
0: ยังไม่ใช่เหตุผลเอาคำตอบเหตุผลยังไม่ได้เหตุผลยังไม่ได้เอามือจับหูเอาใหม่จับแขนไอยกกลุ่มที่5ลูกคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม
4: ่สมเหตุสมผลค่ะ
0: เพราะเหตุใด
4: เพราะว่า8

0: ากับพ่อ7บวก1เท่ากับ8
1: มันคือ7อะไร
0: 700บวก100เท่ากับ8
1: 8อะไรลูก
0: 800ค่ะ
1: ได้800แล้วยังไงต่อ
0: 40บวก30

0: จับหูจับแขนจับไหล่ยกกลุ่มที่4ลูกคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหม
1: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะเหตุใด
1: 800เพราะ879มากกว่า800ครับ
0: มากกว่า800คำตอบที่ได้มากกว่า800เพราะอะไรลูกมากกว่า800แล้วทำไมคำตอบถึงมากกว่า800ล่ะ
1: เพราะมีหลัก10มาย
0: ังไม่ใช่ยังไม่ถูกต้องเอากลุ่มที่2เนี่ยฝึกการให้เหตุผลคะแนนพิเศษถึงเป็น10คะแนนเลยไงลูกทำไม879ถึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล
2: เพราะว่า700มาก
0: เพราะว่า742ทำไม
2: มากกว่า700ครับ
0: 742มากกว่า700แล้วยังไงต่อลูก
2: 137มากกว่า100คร
0: ับ อ๋อ137มากกว่า100แล้วทำไมต่อ
2: คำตอบมันก็ต้องมากกว่า800ครับ
0: เยี่ยมมากเมื่อนำมาบวกกันต้องมากกว่า800นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2รับไป10คะแนนเป็นเท่าไหร่แล้ว30นะและคำตอบนี้สมเหตุสมผลอย่างที่เพื่อนบอกไปดังนั้น742บวก137เท่ากับ879ซึ่งกลุ่มที่4ก็ได้ไป10คะแนนเพราะว่าถูกต้องถูกไหมและเป็นกลุ่มแรกเพราะฉะนั้นรวมแล้วกี่คะแนนลูก30เท่ากันเลยเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กลุ่มที่เสมอกันนั่นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่4อัปเรามือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูสรุปกันสักเล็กน้อยนะใครสรุปให้ครูฟังได้บ้างปรบมือ2ครั้ง3ครั้งสรุปให้ครูฟังหน่อยว่าจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกแบบไม่มีการทดทั้ง2ตอนนะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ว่ายังไง
3: การตั้งบวกที่ไม่มีการทดครับ
0: การตั้งบวกที่ไม่มีการทดใช่ไหมเราได้รับความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง
3: การตั้งบวก
0: เรื่องการตั้งบวกใครอีกใครอีกดาเนียลูกดาเนียได้รับความรู้อะไรบ้างครับ
4: การบวกค่ะ
0: การบวกยังไงเอ่ยมันต้องเริ่มจากไหนไปไหนเริ่มต้นทำยังไง
4: เริ่มต้นจากหลักหน่วยไปหลักสิบแล้วก็ไปหลักร้อยค่ะ
0: อ๋อเริ่มต้นการบวกจากหลักหน่วยใช่ไหมแล้วไปหลักสิบแล้วก็ไปหลักร้อยใช่ไหมครับธนพรลูกธนพรว่าอย่างไร
5: การบวกค่ะ
0: การบวกได้เรียนรู้การบวกใครอีกใครอีกเจ้านายลูกเจ้านายเจ้านายได้รับความรู้อะไรบ้างลูก
6: การตั้งบวกไม่เกิน 1,000 ครับ
0: อ๋อการตั้งบวกที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 นะอะไรอีกลูกใครได้ความรู้อะไรอีกสรุปพร้อมกันการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกเริ่มต้นเราทำอย่างไรลูกต้องเขียนเลขโดดทำไมเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันก่อนนะและอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกด้วยใช่ไหมและจากนั้นเราก็บวกจำนวนในหลักอะไรก่อนในหลักหน่วยถัดจากหลักหน่วยไปเราก็ไปบวกในหลักอะไรต่อนะลูกอ๋อบวกในหลัก10เมื่อเสร็จในหลัก10เรียบร้อยแล้วบวกในหลักอะไรครับบวกในหลัก100นะครับและอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้เหมือนที่กลุ่มที่2บอกใช่ไหมที่เราหัดตรวจสอบความสมเหตุสมผลอาจจะยากสำหรับเด็กๆเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเด็กๆฝึกทักษะในเรื่องของการให้เหตุผลบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจในคณิตศาสตร์ในเรื่องของการบวกมากยิ่งขึ้นนะมาดูกันนะครับขั้นแรกในการหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบไม่มีทดนะนักเรียนก็จะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะจากนั้นเราก็

0: นำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มต้นจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.4 ข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 10 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะคำชี้แจงสำหรับคุณครูนะครับรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.4 นะครับข้อที่ 5 ถึง 10 ให้นักเรียนด้วยนะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับส่วนนักเรียนอย่าลืมที่จะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.4 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เรายังอยู่กันเรื่องเดิมในเรื่องของการบวกแน่นอนนะครับว่าแต่บทเรียนนั้นเป็นบทเรียนเกี่ยวกับอะไรมาดูกันเลยครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมี2อย่างด้วยกันอย่างแรกนั่นก็คือแน่นอนว่าต้องใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยแน่นอนนะและอย่างที่2นะครับจะต้องมีแบบฝึกหัดที่ 2.5 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกไม่มีการทดในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลง

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้พิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรายจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรึบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยก่อสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนนั่นเองนะคะเรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรายได้และรายจ่ายนะคะหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วเราก็จะสามารถบอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของครอบครัวได้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่ารายได้และรายจ่ายนักเรียนคิดว่าแตกต่างกันไหมคะ
2: แตกต
1: ่างกันแน่นอนเด็กๆ เข้าใจคำว่ารายได้ว่าอย่างไรคะ
3: เรา
1: ไปขายของแล้วเราได้เงินมาเงินที่เราได้มาเรียกว่าร
2: าย
1: ได้โอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้เรียนนะคะเด็กๆสามารถตอบได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมคะว่ารายได้และรายจ่ายแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนๆบอกว่ารายได้คือสิ่งที่เราเมื่อเรานำของไปขายเราก็ได้เงินมาเรียกว่ารายได้นั่นเองนักเรียนปลายทางมีคำตอบอย่างไรบ้างช่วยตอบกับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่ารายได้และรายจ่ายนั้นแตกต่างกันอย่างไรและในครอบครัวของเรามีรายได้อะไรรายจ่ายอะไรบ้างนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวมีรายได้และรายจ่ายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันรายได้ของคุณแนนและของครอบครัวของเด็กๆก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าในครอบครัวของเรามีรายได้อะไรรายจ่ายอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้นั่นเองค่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้เงินซื้ออะไรบ้างใช้จ่ายไปแต่ละวันเยอะไหมคะ
2: เยอะ
1: มากเลยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้เด็กๆทำกิจกรรมทายให้ถูกโดยให้นักเรียนทายอาชีพจากภาพที่กำหนดซึ่งอาชีพที่ครูแนนนำมานะคะก็ทำให้เกิดรายได้เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวด้วยเช่นกันครูแนนจะมีภาพอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของอาชีพนั้นๆครูแนนคิดว่าเด็กๆทายได้แน่นอนนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้อมซึ่งภาพที่คุณแนนนำมานี้เด็กๆทายได้แน่นอนง่ายมากๆเลยนะคะคุณแนนมีเวลาให้นักเรียน5วินาทีจะมีนาฬิกาจับด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆ เห็นปุ๊บตอบได้เลยนะคะเริ่มเลยโอ้โหเด็กๆตอบว่าอย่างไรคะ
2: ชาวนา
1: ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะอาชีพนี้เกี่ยวข้องกับเขียวเกี่ยวข้าวเกี่ยวกับข้าวดังนั้นอาชีพนี้คือชาวนานั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะเริ่มโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะหมดเวลาอาชีพนี้เกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยนั่นก็คือหมอนั่นเองนะคะถ้าเราตอบพยาบาลก็ถูกนะคะเด็กๆหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษานะคะทางการแพทย์ต่างๆนะคะซึ่งมีเข็มฉีดยาแล้วก็ยาเห็นแว็บเดียวตอบได้เลยไหมคะได้นั่นเองนะคะต่อมาโอ้โหเก่งมากๆเลยง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยนักเรียนปลายทางตอบว่าอาชีพอะไรคะ
2: น
1: ัก
2: ร้อง
1: เฉลยนั่นก็คือนักร้องใครอยากเป็นนักร้องคะยกมือเลยใครอยากเป็นนักร้องโอ้โหห้องนี้มีนักร้องหลายคนเลยนะคะหมดหรือยังเอ่ยเอ้าหมดเวลานะคะคุณแนนได้ยินหลายคนบอกว่าโจรเอ๊ะโจรอ่ะโจ จรถือว่าเป็นอาชีพไหมคะไม่ได้เป็นอาชีพเลยและเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะคะแต่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับโจรแล้วก็ที่ล็อกแขนเกี่ยวข้องกับตำรวจนั่นเองในห้องนี้ใครอยากเป็นตำรวจยกมือ
2: โ
1: อ้ห้องนี้ก็มีทั้งนักร้องมีทั้งตำรวจนั่นเองต่อไปเลยเริ่มโอ้คุณเล่นเฉลยให้แล้วนะคะภาพนี้ก็คือนักมวยนะคะนักเล่นปลายทางตอบถูกไหมคะเยี่ยมมากๆเลยหมดหรือยังเอ่ยหมดเวลามีบางคนบอกว่าแม่ครัวมีบางคนบอกว่าเชฟนะคะนั่นก็คือเชฟนั่นเองเนาะเพราะว่ามีห้องครัวแล้วก็มีหม้อซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการทำอาหารนะคะคุณแอนยกตัวอย่างอาชีพเชฟมาใครทำอาหารอร่อยยกมือขึ้นโอ้ห้องนี้มีหลายอาชีพเลยทีเดียวนะคะไปค่ะเยี่ยมมากนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟไปช่วยเหลือคนที่เป็นไงลูกบ้านถูกไฟไหม้หรืออาคารถูกไฟไหม้อย่างนี้โอ้โหอันตรายไหมคะอันตรายถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากแต่ก็เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนไหมคะช่วยเหลือคนนั่นเองไหนใครอยากมีอาชีพที่ท้าทายก็คืออาชีพนักดับเพลิงโอ้โหนะคะมีอยู่หลายคนเลยนะคะห้าหมดแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นอาชีพปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่ที่คุณแอนยกตัวอย่างมามีอาชีพอะไรบ้างนะคะมีตำรวจเดี๋ยวครูแนนขอทีละกลุ่มนะคะกลุ่มที่1อาชีพที่ครูแนนยกตัวอย่างมาในเกมทายให้ถูกขอ1อาชีพค่ะ
0: ตำรวจค
1: ่ะตำรวจนะคะห้ามซ้ำกันนะคะกลุ่มที่2ค่ะ
0: เชฟค
1: ่
0: ะ
1: เชฟนะคะกลุ่มที่3เพื่อนตอบตำรวจเชฟไปแล้วค่ะ
0: หมอค่ะ
1: คุณหมอกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คะอาชีพที่คุณแนนให้ถ่ายเมื่อสักครู่มีอะไรอีกบ้างคะ
0: นักดับเพลิง
1: นักดับเพลิงนะคะและกลุ่มที่5ค่ะอาชีพที่ครูแนนให้ถ่ายเมื่อสักครู่มีอะไรอีกบ้างคะ
3: นักร้องครับ
1: นักร้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวฟังครูแนนนิดนึงนะคะนักเรียนปลายทางคะอาชีพเหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้นะคะเราทำงานประกอบอาชีพเมื่อสิ่งที่เราได้รับมานะคะเป็นค่าตอบแทนเราจะเรียกว่าร
2: ายได
1: ้รายได้นะคะดังนั้นแล้วรายได้ก็คือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานหรือประกอบอาชีพอย่างเช่นครูแนนคุณแนนเป็นคุณครูมาสอนนักเรียนค่าตอบแทนของคุณแนนเป็นเงินเดือนเงินเดือนของคุณแนนเรียกว่าอะไรลูกเงินเดือนของคุณแนนเรียกว่ารายได้นั่นเองนะคะคุณพ่อของเด็กๆคุณพ่อของใครดีนะคุณพ่อของ
4: ประพ
1: ัสลาสมมุตินะคะคุณพ่อของประพัสลาประกอบอาชีพขายผลไม้โอ้โหแต่และ วันนำผลไม้ไปขายได้เงินมาเงินที่ได้จากการขายผลไม้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่ารายได้นั่นเองครูแนนขับรถโดยสารประจำทางครูแนนเป็นคนขับรถโดยสารประจำทางเงินค่าโดยสารที่ครูแนนได้รับเรียกว่าอะไรคะ

รายได้นั่นเองดังนั้นแล้วรายได้เกิดจากการทำงานหรือประกอบอาชีพเราเรียกว่ารายได้นั่นเองซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีรายได้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะรายได้เสริมรายได้เสริมอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นถ้าคุณแนนเป็นคุณครูคุณแนนบอกว่าเลิกเรียนคุณแนนสอนหน้าที่จากการสอนหนังสือแล้วเลิกเรียนคุณแนนไปทำขนมขายการทำขนมขายของคุณแนนเป็นอะไรลูกเป็นรายได้เสริมนั่นเองส่วนรายได้หลักของคุณแนนเป็นอะไรเป็นคุณครูนั่นเองหนูเข้าใจคำว่ารายได้เสริมกับรายได้หลักไหมลูกเข้าใจเนาะแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีรายได้ที่แตกต่างกันออกไปบางครอบครัวอาจจะประกอบอาชีพที่หลากหลายเป็นอาชีพที่สุจริตดีไหมคะดีทุกอาชีพดีหมดนะคะแต่ขอให้เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งรายได้นะคะได้มาจากการประกอบอาชีพอย่างเช่นเลยบุรุษไปรษณีย์รู้จักบุรุษไปรษณีย์ไหมคะรู้จักบุรุษไปรษณีย์ก็จะทำหน้าที่ในการส่งจดหมายหรือส่งสิ่งของที่เราต้องการจะส่งไปอย่างผู้รับนั่นเองนะคะต่อมานักบินโอ้โหนักบินใครอยากเป็นนักบินบ้างคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครอยากเป็นนักบินบ้างนักบินนะคะก็เป็นการประกอบอาชีพและมีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองต่อมานั่นก็คือทหารสัตวแพทย์นั่นเองนะคะไหนใครอยากเป็นทหารโอ้ไหนใครอยากเป็นคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับสัตว์คะใครรักสัตว์บ้างโอ้โหในห้องนี้มีหลากหลายอาชีพมากเลยนะคะต่อไปคือชาวสวนนะคะใครอยากเป็นเจ้าของสวนผลไม้โอ้โหแต่เป็นเจ้าของสวนผลไม้ต้องปลูกต้นไม้ต้องดูแลต้นไม้นะคะให้เจริญเติบโตให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อมานักดนตรีนะคะใครเล่นดนตรีเป็นโอ้โหนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งนะคะที่ก่อให้เกิดรายได้เหมือนกันต่อมาชาวประมงไหนใครชอบจับปลาคะมีหลายคนเลยค่ะต่อมานักดับเพลิงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแนนให้ทายอาชีพมีหลายๆคนบอกว่าอยากเป็นนักดับเพลิงนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่ดีเหมือนกันนะคะทุกอาชีพที่คุณแนนยกตัวอย่างมาเป็นอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมายนะคะดีหมดเลยนะคะแต่ละครอบครัวรายได้เกิดจากการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกอาชีพที่เราทำจะต้องเป็นยังไงนะคะจะต้องถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะถึงจะเป็นรายได้ที่เราได้มาอย่างสุจริตนั่นเองเนาะทีนี้ครูแนนมาถึงคำว่ารายจ่ายเด็กๆ เข้าใจถึงคำว่ารายจ่ายไหมคะเด็กๆ เข้าใจถึงคำว่ารายจ่ายไหมเอ่ยเข้าใจรายจ่ายคืออะไรเอ่ยทีนี้ครูแนนจะให้เด็กๆหลับตาลงนะคะหลับตาลงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนลองหลับตาลงเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาลงค่ะกลุ่มไหนยังไม่หลับตานะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางให้นักเรียนหลับตาลงแล้วลองนึกถึงสิ่งที่ตัวเองใช้จ่ายไปในวันนี้ด้วยนะคะว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปแล้วบ้างในช่วงพักกลางวันหรือตอนเช้าเรามีการไปซื้ออะไรบ้างตอนนี้ครูแนนให้หลับตาครูแนนจะเดินไปหาแต่ละคนถ้าครูแนนให้คนไหนตอบให้ลืมตาได้นะคะแล้วตอบกับครูแนนว่า

0: เราใช้จ่ายอะไรไปแล้วบ้างนำเงินไปซื้ออะไรคุณเอ็นให้หลับตาอยู่นะคะลองนึกสินึกว่าตัวเองซื้ออะไรแล้วบ้างคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเรามากี่บาทซื้ออะไรไปแล้วคุณเอ็นยังได้ยินเสียงจากกลุ่มไหนนะนักเรียนปลายทางคะลองตอบกับคุณครูนะคะให้คุณครูเดินไปหานักเรียนได้เลยว่าวันนี้นักเรียนซื้ออะไรไปแล้วบ้างได้เงินมากี่บาทนะคะคุณแอนจะถามน้องพักวะไรใช่ไหมลูกฮะพักเขาวะไรลองตอบกับคุณแอนว่าวันนี้หนูได้เงินมากี่บาทและซื้ออะไรไปบ้างคะคนอื่นๆหลับตาลงนะคะ
1: ซื้อขนมค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกว่าซื้อขนมวันนี้หนูได้เงินมากี่บาทคะ
1: 15 บาท
0: เพื่อนซื้อขนมไปแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้ยังเหลือเงินไหมคะ
1: เหล
0: ือเหลือเนาะเก็บไว้ซื้อตอนเย็นหรือเก็บไว้ประโยชน์กับอุปกรณ์สินได้นะคะนาเดียคะนาเดียวันนี้หนูได้เงินมากี่บาทคะ
1: 40 บาท
0: นาเดียบอกว่าได้เงินมา40 บาทหนูซื้ออะไรไปแล้วคะ
1: ไอติมค่ะ
0: ซื้อไอศกรีมไปแล้วนั่นเองซื้ออะไรอีกไหมคะหมดแล้วคุณแอนจะเดินไปหากลุ่มไหนดีนะคนที่คุณแอนยังไม่ถามให้หลับตาลงนะคะจัญญวัฒน์ใช่ไหมลูกจัญญวัฒน์ช่วยตอบคุณแอนหน่อยค่ะว่าวันนี้หนูได้เงินมากี่บาทคะ
1: 50 บาทค่ะ
0: เพื่อนบอกว่า50 บาทหนูซื้ออะไรไปแล้วบ้างคะ
1: น้ำค่ะ
0: ซื้อน้ำไปแล้วนะคะนั่งตัวตรงนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงสโรชาคะสโรชาซื้ออะไรไปแล้วบ้างคะ
1: ไอศกรีมค่ะ
0: เพื่อนซื้อไอศกรีมไปแล้วนะคะต่อไปวันใหม่คะวันใหม่วันใหม่ซื้ออะไรไปแล้วบ้างคะในวันนี
2: ้ซื้อขนมค่ะ
0: ซื้อขนมใช่ไหมคะหนูได้เงินไปกี่บาทคะ
2: 20 บาท
0: 20บาทนะคะ นักเรียนปลายทางล่ะคะได้เงินมากี่บาทและซื้ออะไรไปแล้วบ้างนักเรียนต้นทางบอกว่านำเงินไปซื้อไอศกรีมซื้อขนมซื้อน้ำนะคะการที่เรานำเงินไปซื้อสิ่งของต่างๆเราเรียกว่าอะไรคะรายจ่ายเราไปซื้อไอศกรีมการไปซื้อไอศกรีมเรียกว่ารายจ่ายหรือรายได้คะ
3: รายจ่าย
0: รายจ่ายครูแนนนำเงินไปซื้อน้ำรายได้หรือรายจ่ายคะ
3: รายจ่าย
0: รายจ่ายนั่นเองดังนั้นรายจ่ายก็คือเงินที่นำไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆในการดำเนินชีวิตคุณแนนนั่งรถโดยสารประจำทางค่ารถโดยสารประจำทางของคุณแนนที่จ่ายไปเรียกว่ารายได้หรือรายจ่ายคะ
3: รายจ
0: ่
3: าย
0: รายจ่ายนั่นเองนะคะต่อมานะคะคุณแอนอยากจะถามเด็กๆว่าบ้านของเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่4คะในครอบครัวของเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
4: ค่าน้ำค่าไฟครับ
0: โอ้โหค่าน้ำค่าไฟเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะนอกจากค่าน้ำค่าไฟแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะในครอบครัวของเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
1: ค่าน้ำค่ะแล้วก็ค่าไฟค่ะแล้วก็ค่าม
0: ีค่าน้ำค่าไฟนะคะตอบเหมือนกลุ่มที่4เลยนะคะกลุ่มที่1มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากค่าน้ำค่าไฟกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะอ ในครอบครัวของเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
1: ค่าเทอมค่ะ
0: ค่าเทอมของเราใช่ไหมคะบางโรงเรียนเราอาจจะมีการจ่ายค่าเทอมใช่ไหมคะนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเหมือนกันต่อมากลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1นอกจากค่าน้ำค่าไฟและค่าเทอมหนูคิดว่ามีค่าอะไรอีกคะค่าใช้จ่ายอะไรอีก
4: ค่าอาหารค่ะ
0: ค่าอาหารเก่งมากเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะนอกจากค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมและค่าอาหารมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้างคะ
4: ค่าชุดนักเรียนครับ
0: ค่าชุดนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกบ้างคะกลุ่มที่2อยากเพิ่มเติมนอกจากที่เพื่อนตอบไปแล้วนะคะ
1: ค่าซื้อบ้านค่ะ
0: ค่าอะไรนะคะ
1: ค่าซื้อบ้านค่ะ
0: ค่าอาจจะเป็นค่าเช่าบ้านใช่ไหมคะบางครอบครัวอาจจะต้องมีการเช่าบ้านนะคะนี่ก็คือค่าใช้จ่ายในบ้านหรืออะไรอีกคะกลุ่มไหนอีกทีนี้ครูแนนขอยกตัวอย่างนะคะบ้านของเรามีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายหนูลองสังเกตคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าในแต่ละเดือนคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราอย่างเช่นค่าอะไรคะค่าน้ำค่าอาหารค่าไฟค่าเทอมเด็กๆนั่นเองนะคะซึ่งบางโรงเรียนอาจจะต้องมีการจ่ายค่าเทอมใช่ไหมคะค่าเสื้อผ้าของใช้ในบ้านค่ารักษาพยาบาลนะคะนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่คุณแนนยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเอามือแตะผมเอามือแตะผมเอามือปิดวาจาทีนี้เด็กๆคะเด็กๆลองนึกดูสิคะว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายเลยนะคะค่าอาหารในแต่ละวันสิ่งที่เด็กๆจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เด็กๆควรทำอย่างไรคะสิ่งที่เด็กๆจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเด็กๆควรทำอย่างไรคะไหนใครมีข้อเสนอแนะนักเรียนปลายทางลองนึกดูนะคะว่าในแต่ละเดือนแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานพอทำงานเสร็จแล้วเราก็ต้องนำเงินที่เรียกว่ารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่นักเรียนจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้มีอะไรบ้างนะคะลองเสนอกันได้เลยค่ะเพื่อนๆลองเสนอกันได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้อย่างเช่นอะไรคะ
4: ออมเงิน
0: เดี๋ยวมีเพื่อนๆคนไหนจะช่วยเพื่อนไหมคะกลุ่มที่4ค่ะลองช่วยเสนอแนะได้ไหมคะว่าเราจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้อย่างไรคะ
4: ซื้อของที่จำเป็นไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบว่าอย่างไรนะคะเพื่อนตอบว่าอย่างไรเราจะไม่ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยสิ่งของฟุ่มเฟือยอย่างเช่นอะไรคะของเล่นราคาแพงๆหรือค่ะของเล่นราคาแพงๆหรือของเล่นที่ตามเพื่อนตามกระแสอย่างเช่นมีตุ๊กตาหรือของเล่นราคาแพงๆที่เพื่อนได้แล้วแต่เรายังไม่มีนะคะแต่เราต้องบังคับให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ไหมคะไม่เราต้องดูถึงความจำเป็นว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะสิ่งของฟุ่มเฟือยอย่างเช่นอะไรเอ่ยของราคาแพงๆที่ไม่ได้จำเป็นกับเราสิ่งของที่จำเป็นกับเราคืออะไรคะ อุปกรณ์การเรียนหรืออาหารที่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นดินสอไม้บรรทัดยางลบสิ่งของพวกนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับในวัยของนักเรียนนั่นเองนะคะ1คือซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นอุปกรณ์การเรียนของเราจำเป็นไหมคะจำเป็นนั่นเองแต่อุปกรณ์การเรียนเราสามารถซื้อมาแล้วซื้อทุกวันได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: เราจะต้องดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนของเราให้ดีเก็บรักษาให้ดีเพราะถ้าเกิดเราซื้อทุกๆวันหายทุกวันคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ทุกวันเสียเงินทุกวันไหมคะ
3: เส
0: ียเงินทุกวันดังนั้นเด็กๆ เขาเวลาที่เราใช้อุปกรณ์การเรียนของเราเสร็จแล้วให้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบนะคะเพราะว่าถ้าเราทำหายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเสียเงินซื้อให้เราใหม่นั่นเองสองสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้แน่นอนเลยนะคะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ยังไงคะข้อนี
1: ้ไม่ให้เปลืองค่ะ
0: ไม่ให้เส้นเปลืองใช่ไหมคะการที่เราปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าอะไรคะค่าน้ำค่าไฟที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนอยู่แล้วดังนั้นกลับไปบ้านเวลาที่เราเปิดน้ำล้างผักล้างผลไม้ล้างจานใช้งานเสร็จแล้วปิดทันทีนะคะไฟเหมือนกันเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานปิดทันทีพัดลมนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องถามว่าใครเป็นคนเปิดแต่ถ้าหนูดูแล้วว่าในห้องนี้ไม่มีใครอยู่เราปิดได้เลยไหมคะปิดได้เลยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟได้นะคะต่อไปเราจะมาทำใบงานนะคะคุณแอมขอสรุปนิดหนึ่งรายได้กับรายจ่ายแตกต่างกันไหมคะ
3: แตกต
0: ่างกันยังไงเอ่ยเก่งมากค่ะเพื่อนตอบว่ารายได้ก็คือเรานำสิ่งของหรือทำงานใช่ไหมคะแล้วได้เงินมาเราเรียกว่ารายได้ส่วนรายจ่ายก็คือเรานำเงินไปซื้อสิ่งของต่างๆหรือไปใช้บริการเราจะเรียกว่ารายจ่ายนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถแยกออกแล้วว่ารายได้หรือรายจ่ายนั้นคืออะไรบ้างเราจะมาทำใบงานที่1 นะคะเรื่องรายได้รายจ่ายของครอบครัวซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนสำรวจรายได้และรายจ่ายในครอบครัวของตนเองโดยการตอบคำถามนะคะคุณครูแจกใบงานที่1เรื่องรายได้และรายจ่ายของครอบครัวอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังด้วยนะคะใบงานของเราจะมีอยู่3ข้อเด็กๆฟังนิดนึงนะคะใบงานของเรามีด้วยกัน3ข้อโดย3ข้อนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายในครอบครัวของเรานะคะข้อที่1รายได้ในครอบครัวของฉันมีดังนี้คุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรหรือทำงานอะไรสามารถเขียนลงได้เลยนะคะในข้อที่1 2รายจ่ายในครอบครัวของฉันมีดังนี้ในครอบครัวของเรามีรายจ่ายอะไรบ้างค่าน้ำค่าไฟค่าเสื้อผ้าค่าอาหารสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่ารายจ่ายนะคะเราสามารถเติมลงในข้อที่2ได้และสุดท้ายค่ะข้อที่3คือแนวทางประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านของฉันคุณพ่อคุณแม่มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยฉันจะประหยัดหรือสิ่งที่เราจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นคืออะไรเด็กๆสามารถยกตัวอย่างมาสัก1ข้อก็ได้นะคะอย่างเช่นอะไรไม่ซื้อสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยไม่ซื้ อสิ่งของที่ราคาแพงปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อใช้งานนี่จะเป็นแนวทางในการตอบคำถามข้อที่3นั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามลงในสมุดได้หรือในใบงานที่ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางของเราค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า12นะคะเด็กๆเปิดเจอหรือยังคะเปิดไปหน้าที่12นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำใบงานกันนะคะหน้าที่12เขียนลงไปเลยค่ะ12เจอหรือยังคะ
5: ยังไม่เจอ
0: ข้อที่1ครูเนนบอกว่าให้ทำอะไรนะข้อที่1ครูเนนบอกว่าให้ทำอะไรคะให้เขียนรายได้ของคุณพ่อคุณแม่ว่ารายได้มาจากอะไรอย่างเช่นเป็นคุณหมอเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นคุณครูสามารถเขียนลงได้เลยแม่คุณแม่ทำงานอาจจะทำงานออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะหน้า12
5: ที
0: ่สนามบินได้ค่ะที่เขียนได้ไหมหน้านี้ค่ะหน้านี้ข้อที่1ค่ะ
5: สนามบินสนาม
0: สนามบินสอเสือนอหนูสระอามอม้าบออีนอบินนอหนูใช่ค่ะโอเคแล้วคุณพ่อล่ะคะอ๋อได้ค่ะเขียนเลยข้อที่หนึ่งได้เราเอาตามความเป็นจริงเลยนะคะเด็กๆว่าครอบครัวของเราได้มีรายได้มาจากอะไรได้ค่ะเขียนลงเลยค่ะได้ค่ะเชนได้ค่ะคุณเอนไม่ได้ให้เขียนตัวเลขเอ้ยโทษค่ะลูกคุณเอนไม่ได้เขียนตัวเลขคุณเอนให้เขียนว่ารายได้อะมาจากอะไรการทำงานอะไรอย่างเงี้ยลูกคนส่งของอ่ะเขียนไปทีละคำลูกคนอ่ะลองสะกดคอควายนอหนูส่งสอเสืององูไม่เอกกลุ่มที่5ได้ไหมคะกลุ่มที่5ได้ไหมคะคำว่าอะไรคะอ๋อทำงานที่ห้างก็ได้ลูกทำงานที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะห้างก็ได้อ่ะหอหีบไม่โทรสระอางองูสอเสือรอเรือสองตัวค่ะค่ะดับเพลิงดอเด็กไม่หันอากาศบอใบไม้เดี๋ยวแป๊บนึงลูกพอพานได้ค่ะไม่ใช่คุณแอนให้เขียนอาชีพของคุณพ่อคุณแม่น่ะลูกทำงานอะไรรายได้ในครอบครัวของเรามีอะไรบ้างทำงานที่ห้างสรรพสินค้าศิลป์สอยีนอศิลป์ค่ะดับเพลิงสระเอพอพานลอลิงสระอีตรงลอลิงแล้วก็งองูค่ะค่ะได้ค่ะศิลป์ขาไม่คอควายไม่ถูลูกอะไรลูก ชยากรชยากรขาคอควายสระอาไม่โทรลงห้างนี้ไงเพื่อนเขียนเนี่ย
6: ร้าน
0: ร้านรอรอเรือลูกรอเรือคุณเนนให้เขียนรายได้คุณพ่อคุณแม่ได้รายได้มาจากอะไรนะคะการประกอบอาชีพอะไรได้
6: เขียนขายผลไม
0: ้ได้อันนี้ก็คืออาชีพของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคือเกิดจากการขายผลไม้นะคะได้ค่ะเขียนลงไปเลยขายของก่อสร้างโอเคเนี่ยถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเหรอลูกอุ้ยเก่งมากเดี๋ยวรอแป๊บนึงไหนคุณแนนดูซิไหนคุณแนนดูหน่อยคะโอเคยับเลยค่ะเดี๋ยวคุณแนนจะให้ดูเป็นตัวอย่างกลุ่มที่5เขียนได้ไหมลูกเขียนได้ใช่ไหมใครเขียนข้อที่1รายได้ครัวของฉันมีดังนี้เสร็จแล้วนักเรียนมาตอบข้อที่2นะคะรายจ่ายในครอบครัวของฉันมีอะไรบ้างมีดังนี้นะคะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างเขียนลงไปไหนลูกไหนคุณแอนตรวจดูสิขับรถแก๊สอาหารชุดนักเรียนปิดไฟปิดน้ำเยี่ยมมากค่ะช่วยสอนเพื่อนไว้นะลูกถ้าเพื่อนถามสอนเพื่อนด้วยไหนลูกได้กี่ข้อแล้วต่อมารายจ่ายในครอบครัวของฉันมีดังนี้รายจ่ายของเรามีอะไรบ้างคะหนูคิดฮะได้ค่ะเขียนลงไปเลยหนูจะเขียนคำว่าอะไรลูก
6: ข้อที่สามไม่ทำอะไร
0: ฮะ
6: ข้อที
0: ่
6: สามไม่ท
0: ำอ
6: ะไร
0: แล้วทำอะไรนะอ๋อเป็นเชฟอันนี้คืออะไรลูกออกพนักงานเอาไม่เชฟเขียนใหม่ลูกเขียนใหม่ครับข้อที่สามแนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านของฉันหนูจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไงลูกประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยคุณพ่อคุณแม่ไงเชฟสไลเอชอช้างขาฟอฟานคะเอ้ยพอผ่านอันไหนลูกข้อไหนข้อ2ค่าใช้จ่ายในบ้านของเรามีอะไรบ้างคะได้ค่ะก็คือค่าสิ่งของเครื่องใช้เราได้หมดเลยหลายๆคนเขียนเสร็จแล้วนะคะข้อที่3ก็คือแนวทางในการที่เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเราเราจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายยังไงลูกกลุ่มที่5เหลือกี่คนอันนี้อะไรลูกค่าอะไรค่าไฟขอควายลูกไม่ใช่ขอไข่ไม่เป็นไรคุณแนนรู้อยู่เพราะว่าหนูตอบว่าอาหารใช่ไหมก็คือค่าใช้จ่ายในบ้านได้ไม่เป็นไรนี่ค่าไฟเร็วๆค่ะเร็วๆข้อ3แล้วใช่ไหมคะหลายคนทำเสร็จแล้วทำเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นยังไงคะได้ค่ะ

แต่ละครอบครัวก็หลักๆ ก็จะมีค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมคะค่าน้ำค่าไฟใครคะไหนได้ค่ะใครเขียนคำไหนไม่ออกให้ถามคุณเอนได้ค่าไฟค่าน้ำเขียนข้อที่3เลยลูกเขียนข้อที่3เลยขายของค่าไฟค่าไฟสระไอ้ไม้มะลายแล้วก็ฟอฟันไม่โทรลูกสระไอ้ไม้มะลายไม่มีสระอานะคะสระไอ้ไม้มะลายแล้วก็ฟอฟัน

0: ประหยัดค่าน้ำค่าไฟประหยัดน้ำไฟก็ได้ปิดไฟหรือปิดน้ำได้คะไหนคุณแอนขอดูหน่อยสิคะรายได้ในครอบครัวของฉันมีดังนี้ก็คือการขายน้ำใช่ไหมคะรายจ่ายในครอบครัวของฉันมีดังนี้ก็คือค่าเสื้อผ้าค่ากล่องดินสอค่าอุปกรณ์การเรียนเราเนาะไม่ซื้อของเล่นที่แพงโอเคทีนี้เด็กๆคะเดี๋ยวคุณแอนจะให้เพื่อนๆลองยกตัวอย่างนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือปิดวาจากลุ่มที่1เอามือปิดวาจานะคะเอามือปิดวาจาทีนี้จักรพรรดิคะแนะนำตัวด้วยว่าเราชื่อเล่นชื่อว่าอะไรคะ
1: นโมครับ
0: ชื่อนโมนะคะนโมคะข้อที่1รายได้ในครอบครัวของเรามีอะไรคะ
1: ขายน้ำครับ
0: น้ำโมตอบว่าอะไรคะรายได้ในครอบครัวของน้ำโมคืออะไรคะ
2: ขาย
0: น้ำนั่นเองนะคะรายได้ของเพื่อนๆปลายทางล่ะคะคืออะไรเอ่ยในครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันไหมคะต่อไปค่ะน้ำโมรายจ่ายในครอบครัวของน้ำโมมีอะไรบ้างคะ
1: ค่าเสื้อผ้าม
0: ีค่าเสื้อผ้าค่าอะไรคะ
1: ค่ากล่องดินสอค่ะ
0: ค่ากล่องดินสอนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3แนวทางในการประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
1: ไม่ซื้อของเล่นที่แพง
0: เพื่อนบอกว่าไม่ซื้อของเล่นที่ราคาแพงๆนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของน้ำโมดาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะลูกทีนี้เด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อย

ุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีไหมคะสุขสบายดีนั่นเองทีนี้จะมาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาเฉลยใบงานนะคะที่1เรื่องรายได้รายจ่ายของครอบครัวนั่นเองทีนี้เดี๋ยวคุณแอนจะเฉลยพอเป็นแนวทางให้เด็กๆก่อนนะคะซึ่งเด็กๆตอบไม่เหมือนคุณแอนผิดไหมคะไม่ผิดเลยเพราะว่านี่เป็นการที่เราสำรวจครอบครัวของเราว่ามีรายได้รายจ่ายอะไรบ้างซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนั่นเองคุณแอนจะเฉลยเป็นแนวทางนะคะมาดูที่ข้อ1นะคะรายได้ในครอบครัวของฉันนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างจากคุณแอนนะคะคือคุณแม่ขายผลไม้คุณพ่อเปิดร้านซ่อมรถนะคะนี่ก็คือรายได้ในครอบครัวที่คุณแอนยกตัวอย่างมา2รายจ่ายในครอบครัวของฉันมีดังนี้มีค่าสิ่งของเครื่องใช้ค่าอาหารค่าไฟฟ้าและค่าน้ำนั่นเองนะคะซึ่ง2ข้อนี้เด็กๆตอบได้แตกต่างเลยนะคะเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นรายได้ที่เกิดจากครอบครัวของเรานะคะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองต่อมาค่ะข้อที่3แนวทางประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านของฉันนะคะมีดังนี้1ซื้อสิ่งของที่จำเป็น2ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้เพื่อประหยัดค่าไฟนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของคุณแอนเด็กๆสามารถยกตัวอย่างได้อย่างหลากหลายเลยอย่างเช่นนโมบอกว่าไม่ซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงก็ถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยคุณพ่อคุณแม่ไหมคะช่วยนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของรายได้และรายจ่ายไปแล้วนั่นเองรายได้เกิดจากการอะไรคะรายได้ก็คือเกิดจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพส่วนรายจ่ายคืออะไรคะเด็กๆรายจ่ายก็มาจากอะไรมาจากที่เรานำเงินไปซื้อสิ่งของต่างๆซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออุปกรณ์การเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่า

0: รายจ่ายในครอบครัวของเราก็อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของค่าอาหารค่าไฟค่าน้ำค่ารักษาพยาบาลนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่ารายจ่ายนั่นเองในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่ารายได้คืออะไรรายจ่ายคืออะไรรวมทั้งเราได้ไปสำรวจครอบครัวของเราว่ามีรายได้อะไรรายจ่ายอะไรบ้างนั่นเองนะคะคุณแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายดูแลอุปกรณ์การเรียนของเราให้ดีเก็บรักษาให้ดีด้วยนะคะเด็กๆสัญญาไหมคะ
1: สัญญา
0: ดังนั้นต้องดูแลสิ่งของตัวเองให้ดีๆเพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องมาใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนของเราอยู่บ่อยครั้งนั่นเองค่ะในสัปดาห์ต่อไปนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรายได้ที่สุจริตนะคะวันนี้คุณแนนเผลอพูดคำว่ารายได้ที่เกิดจากการทำงานที่สุจริตไปแล้วเด็กๆบอกว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเดียวชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่ารายได้ที่สุจริตคืออะไรนั่นเองนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องอาชีพที่ใฝ่ฝันนั่นเองนะคะในวันนี้คุณแนนก็ขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็ก

บายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนลาสวัสดีบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็น

0: พืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsTerrestrial plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic plant aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยทหารไม่ว่าจะเป็นการลงโทษผู้กระทำผิดวินัยทหารหรือการดำเนินการทางวินัยอย่างอื่นและคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งปลดออกจากราชการที่เป็นผลมาจากการดำเนินการทางวินัยทหารแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องคดีต่อศาลทหารเท่านั้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะวันนี้นะคะในวิชาของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของอวัยวะภายในกันอยู่แต่ว่าจะเป็นส่วนที่นักเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตับและไตนั่นเองค่ะคุณครูเล็กก็มีภาพมาให้นักเรียนเนี่ยได้ชมกันก่อนภาพแรกจากที่เราได้สังเกตคือภาพของอะไรคะ
2: น้ำ
1: อัดลมนั่นเองในใครชอบดื่มน้ำอัดลมบ้างคะหลายคนเลยนะคะในห้องต้นทางแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีนักเรียนคนไหนที่ชอบดื่มน้ำอัดลมบ้างหรือเปล่าเอ่ยน้ำอัดลมเนี่ยพอเราได้ดื่มนะคะก็รู้สึกอย่างไรคะ
2: ซา
1: ซาชื่นใจใช่ไหมคะคุณครูเล็กมีคำถามนักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มประเภทนี้เนี่ยที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่มีประโยชน์ไหมคะโอ้ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยถ้าอย่างนั้นตอบพร้อมกันสิคะนักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่คะ

0: ไม่มีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังเลือกดื่มอยู่เนื่องจากว่าอากาศบางครั้งอากาศก็ร้อนใช่ไหมคะการได้ดื่มน้ำอัดลมเนี่ยก็ชื่นใจแต่ว่าความชื่นใจของเราความอร่อยนั้นนี้ก็ไม่มีประโยชน์และก็มีโทษต่อร่างกายด้วยคำถามที่สองค่ะนักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มประเภทนี้นะคะมีผลเสียต่ออวัยวะใดบ้างคะลองคิดดูสิคะว่ามีผลเสียต่ออวัยวะใดบ้างเอ่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยการที่เราดื่มน้ำอัดลมเนี่ยจะส่งผลเสียต่ออวัยวะอะไรคะตอบได้เลยค่ะ
1: ปวดท้องครับ
0: ปวดท้องเหรอคะเอ๊ะคืออวัยวะอะไรที่เราปวดนะ
1: กระเพาะครับ
0: กระเพาะอาหารค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนอกจากกระเพาะอาหารแล้วยังมีอวัยวะอื่นๆอีกไหมคะตัวแทนตุ่มที่4ค่ะ
2: ใจครับ
0: หัวใจถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าในน้ำอัดลมนี้นะคะก็จะมีสารที่ชื่อว่าคาเฟอีนสารคาเฟอีนนี้นะคะเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้หัวใจของเรานะคะเต้นมากขึ้นหรือว่าทำงานหนักมากขึ้นแต่ว่าในน้ำอัดลมเนี่ยที่เด็กๆสามารถดื่มได้เนื่องจากว่ามีปริมาณคาเฟอีนที่ไม่มากนะคะเด็กๆก็ยังสามารถดื่มได้อยู่นะคะแต่ควรดื่มหรือเปล่าเอ่ย
3: ไม่
0: ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมนะคะภาพต่อไปภาพที่สองโอ้อะไรเอ่ย
3: ย
0: าเยอะไหมคะในกำมือนี
3: ้
0: เยอะแล้วเราก็ไม่สามารถแยกได้ด้วยนะคะว่าคือยาอะไรบ้างคำถามค่ะคำถามก็คือนักเรียนคิดว่ายามีประโยชน์อย่างไรนักเรียนคิดว่ายามีประโยชน์อย่างไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่สองค่ะหนูคิดว่ายามีประโยชน์อย่างไรคะ
4: มีผลให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่ายค่ะ
0: มีผลทำให้เราไม่เจ็บป่วยหรือว่าถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยแล้วล่ะคะใครสามารถตอบได้เอาเป็นเพื่อนจากกลุ่มที่5ค่ะตอบได้เลยค่ะ
5: สบายเราก็ต้องกินยาค่ะ
0: ถ้าเราไม่สบายเราก็ต้องกินยาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ายาที่เรากินเข้าไปนะคะจะช่วยทำให้อาการเจ็บป่วยหรือว่าอาการที่เราไม่สบายนั้นนะคะหายได้แต่นักเรียนคิดว่ายามีโทษหรือไม่คะมีไหมคะไหนใครคิดว่ายามีโทษบ้างยกมือค่ะไหนนักเรียนคนไหนคิดว่ายาไม่มีโทษยกมือได้เลยค่ะเอามือลงได้ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเอ่ยนักเรียนคิดว่ายาที่เรารับประทานเข้าไปตอนที่เราไม่สบายมีโทษหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่เรารับประทานยาเนี่ยยาก็มีโทษต่อร่างกายถ้าหากว่าเรารับประทานมากเกินไปซึ่งยาก็จะมีโทษกับอวัยวะที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือตับและไตนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกลักษณะและหน้าที่ของตับและไตได้ค่ะข้อที่2นักเรียนจะมีวิธีการดูแลรักษาตับและไตของตนเองและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของตับและไตของเราซึ่งวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็จะเริ่มกันที่ส่วนแรกก็คือตับนั่นเองตับนะคะในภาษาอังกฤษของเราเนี่ยออกเสียงว่า liver ตับนะคะตับตับของเราจะอยู่บริเวณไหนคะบางคนอาจจะเคยได้ยินตับไก่ใช่ไหมคะตับไก่ตับหมูจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์อย่างเราก็มีตับเช่นกันค่ะซึ่งตับอยู่ตรงไหนคะลองชี้ที่ตำแหน่งของตับตับจะเป็นอวัยวะภายในที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในช่องท้องของเราเลยซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กจะพาเด็กๆไปดูว่าตับของเราจะอยู่บริเวณไหนนะคะนี่ค่ะกับหุ่นจำลองอวัยวะภายในของ

0: นุษย์เราในวันนี้เท่าที่เราสังเกตจากหุ่นอวัยวะนี้นักเรียนคิดว่าตับอยู่บริเวณไหนคะด้านล่างของหัวใจตรงนี้ใช่ไหมคะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่สิ้นสุดของกระดูกที่แข็งๆกระดูกที่แข็งๆนี่คือกระดูกอะไรคะ
1: กระด
0: ูกซี่โครงซึ่งถัดลงมาจากบริเวณที่มีกระดูกซี่โครงคอยห่อหุ้มนี้นะคะจริงๆแล้วต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยปอดและก็ซี่โครงใช่ไหมคะแต่คุณครูเล็กนำออกไปเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นตับของเราได้อย่างชัดเจนขึ้นตับของเรานะคะจะมีขนาดใหญ่เลยอยู่บริเวณช่องท้องส่วนบนเห็นไหมคะบริเวณช่องท้องเราลองจับไปซิบริเวณช่องท้องของเราเมื่อจับไปแล้วเนี่ยมีกระดูกซี่โครงไหมคะไม่มีจับไปแล้วก็รู้สึกว่ามีลักษณะนิ่มๆใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นบริเวณที่มีอวัยวะภายในช่องท้องของเราอยู่และก็มีตับอยู่ด้วยเช่นกันนี่นะคะคือตับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตับของเราจะทำหน้าที่อะไรซึ่งตับของเราจะมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆตับจะมีหน้าที่ในการสร้างน้ำดีอยากรู้ไหมว่าน้ำดีคืออะไรน้ำดีจะมีความสำคัญในการย่อยอาหารของเราด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและนอกจากนี้นะคะนอกจากตับของเราจะมีหน้าที่ในการสร้างน้ำดีแล้วเขายังมีหน้าที่ในการช่วยขับหรือว่ากำจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายและรวมไปถึงเป็นแหล่งที่สะสมแร่ธาตุและวิตามินซึ่งแร่ธาตุวิตามินที่เราได้กินเข้าไปเนี่ยก็จะไปถูกสะสมอยู่ที่ตับเรารวมไปถึงนอกจากแร่ธาตุและวิตามินก็จะมีสารพิษที่เราได้นำเข้าสู่ร่างกายของเราตับเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปกำจัดสารพิษเหล่านั้นและยังสะสมด้วยนะคะถ้าหากว่าเรารับประทานสารพิษมากเกินไปเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเราจะนำสารพิษเข้าร่างกายเราได้อย่างไรบ้างตัวแทนจากกลุ่มที่4เมื่อกี้เห็นยกมือคนแรกเลยนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดหรือว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องรับสารพิษเข้าร่างกายของเราได้อย่างไรคะ
2: ไปอยู่ที่มีควันเยอะหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่เ
0: ยอะอ๋อไปสูดควันหรือว่าสูดอากาศที่ไม่ดีใช่ไหมคะก็เป็นคำตอบที่ถูกเหมือนกันนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ
3: ที่มีคนสูบบุหรี่อยู่ครับแล้วก็มีควันพิษคร
0: ับ อ๋อไปที่ที่มีคนสูบบุหรี่แล้วก็มีควันพิษใช่ไหมคะแต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่นักเรียนเนี่ยมองข้ามไปนั่นก็คือการรับประทานอาหารของเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารอะไรบ้างที่มักจะมีสารพิษนะคะสารพิษนี้มาจากอะไรได้บ้างสิ่งแรกเลยคืออะไรในภาพนี้นี
4: ่
0: เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีสารพิษได้อย่างไรทราบไหมคะเนื้อสัตว์นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมของอาหารอุตสาหกรรมของอาหารนั่นก็คือเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการต้องการอาหารมากไหมคะมากขึ้นใช่ไหมคะตามโรงงานต่างๆนะคะก็จะมีการใช้สารพิษในการเลี้ยงเนื้อสัตว์หรือว่าแต่งสารให้เนื้อสัตว์นี้ทำไมน่ารับประทานมากขึ้นรวมไปถึงยืดอายุให้กับเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้ทำให้มีอะไรอยู่ในเนื้อสัตว์มีสารพิษหรือว่าสารเคมีอยู่ในเนื้อสัตว์ที่เราเลือกรับประทานเข้าไปแต่เราเลี่ยงได้ไหมคะเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราไปตามตลาดหรือว่าเราไปซื้อเนื้อสัตว์มาจากตลาดเนี่ยเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเนื้อสัตว์เหล่านี้เนี่ยมีสารพิษหรือไม่ดังนั้นเราไปดูวิธีอื่นกันค่ะว่าสารพิษนี้เราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรสารพิษก็มักจะมาจากอะไรได้บ้างผักและผลไม้ผักและผลไม้เหล่านี้มีสารพิษได้อย่างไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ
5: พวกเขาฉีดยาฆ่าแมลงครับ
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะฉีดยาฆ่าแมลงคนที่ปลูกผักหรือว่าผลไม้นี้นะคะเขาก็มีความต้องการที่จะให้พืชผักของเขาเป็นอย่างไรคะสวยใช่ไหมคะน่ารับประทานถ้าหากว่ามีรอยแมลงเจาะ หรือว่ามีหน

0: เจาะไปแล้วคนซื้ออย่างเราอยากได้ไหมคะไม่อยากได้ไม่อยากซื้อดังนั้นนะคะเขาจึงต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการฉีดไปบริเวณพืชผักของเขาเนี่ยให้คงสภาพที่สวยงามไว้เมื่อเราไปเลือกซื้อเราก็อาจจะได้รับพืชผักที่มีสารพิษมาแต่มีวิธีการแก้ไขไหมคะทำอย่างไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่4ยกมือค่ะเราจะทำอย่างไรคะถ้าหากว่าเราซื้อพืชผักที่เราจะนำมารับประทานควรทำอย่างไรคะ
1: ถ้าให้ดีต้องล้างก่อน
0: ถ้าให้ดีต้องล้างก่อนใช่ไหมคะล้างก่อนนำมารับประทานเราต้องล้างผักและผลไม้ทุกครั้งก่อนที่เราจะนำมารับประทานค่ะหลายคนอยากตอบใช่ไหมคะเก็บคำตอบไปตอบคำถามอื่นดีกว่าเรามีคำถามอีกค่ะจากที่เราได้เห็นไปแล้วนี่คืออะไรคะ
2: ยา
0: แต่เราก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ายามีประโยชน์ใช่ไหมคะมีประโยชน์ในการรักษาอาการเจ็บป่วยของเราได้แต่ยานี้เนี่ยก็มีสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยรับประทานเข้าไปและหายจากอาการเจ็บป่วยถ้าเราทานยามากๆนี้มีผลเสียแน่นอนเลยใช่ไหมคะต่อร่างกายของเราทำให้บางครั้งเนี่ยอย่างเพื่อนบอกมาสักครู่นี้คืออะไรนะคะอาการดื้อยาอาการดื้อยาเด็กๆรู้จักไหมคะอาการดื้อยาก็คือการที่เราเนี่ยได้รับปริมาณยาเข้าไปเนี่ยพอเรากินยาบ่อยๆเข้าเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาต่อไปที่เราได้รับประทานยาในปริมาณเท่าเดิมอาการเหล่านั้นก็จะเป็นยังไงไม่หายเราจะเรียกว่าอาการดื้อยานั่นเองค่ะซึ่งยานี้นะคะเราก็ควรจะรับประทานเท่าที่จำเป็นก็พอไม่ควรกินแบบตลอดเวลากินทุกวันติดต่อนานจนเกินไปค่ะและสิ่งสุดท้ายเลยอะไรเอ่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะมีผลเสียมากๆเลยต่อตับของเรานักเรียนเคยได้ยินโรคตับแข็งไหมคะโรคตับแข็งนะคะจะมีสาเหตุหลักมาจากการที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ผิดกฎหมายสำหรับเด็กๆหรือเปล่า
2: ผ
0: ิดกฎหมายนะคะเด็กๆไม่สามารถดื่มหรือว่าซื้อได้นะถ้าเราอยากเป็นเด็กดีเราไม่ควรหานำมาลองนะคะทีนี้ค่ะเราก็ได้รู้กันไปแล้วว่าสารพิษนั้นเนี่ยบางอย่างเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เรามีวิธีการปฏิบัติที่เราจะสามารถดูแลรักษาตับของเราได้นะคะหนึ่งเลยคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายาเราใช้ในการรักษาโรคได้แต่เราเนี่ยไม่ควรกินยาเองต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนเตรียมยาให้เราหรือว่าต้องจัดเตรียมจัดหาให้กับเราเพราะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถอ่านฉลากยาได้อย่างครบถ้วนหรือยังเอ่ยยังนะคะก่อนที่เราจะรับประทานยาทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องอ่านฉลากให้ครบถ้วนและต้องดูด้วยนะคะว่าวันหมดอายุของยานั้นเนี่ยหมดอายุหรือยังเพราะถ้าหากเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้และที่สำคัญถ้าหากว่าเรารับประทานยามากจนเกินไปนะคะเราเนี่ยก็จะมีสารเคมีเหล่านี้ไปสะสมอยู่ที่บริเวณตับของเราด้วยค่ะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่อยากมีสารเคมีในร่างกายมากเกินไปก็รับประทานยาเท่าที่จำเป็นถ้าหากไม่มีอาการไปกินยาได้ไหมคะไม่ได้นะเท่ากับว่าเรากำลังทำลายอวัยวะส่วนไหนของเราตับของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเราจะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้เป็นสาเหตุของโรคหลายๆโรคเลยโดยเฉพาะโรคตับแข็งนั่นเองถ้าหากว่าเด็กๆนะคะในอนาคตเราโตขึ้นไปแล้วเนี่ยยังจำคำสอนของคุณครูเล็กได้อยู่ก็ต้องเลือกที่จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังดื่มไม่ได้และก็ไม่ควรหานำมาลองด้วยนะคะต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ย
2: น
0: ้ำดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดนะคะไม่ดื่มน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังเพราะว่าจะทำให้ตับของเราทำงานหนักรู้จักเครื่องดื่มชูกำลังไหมคะรู้จักใช่ไหมคะอาจจะมีขายตามร้านสะดวกซื้อใช่อะเราผู้ใหญ่เนี่ยมักจะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเพราะว่ามีสารที่กระตุ้นให้สามารถกระพี้กระเป๋าและทำงานได้แต่เด็กๆจำเป็นต้องดื่มไหมคะไม่จำเป็นต้องดื่มนะคะดังนั้นเราควรเลือกดื่มน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่าที่สะอาดด้วย เอ๊ะน้ำเปล่าไหนวันนี้ใครดื่มน้ำเปล่าเยอะมากเลยวันนี้มาสำรวจก่อนนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้ดื่มน้ำเปล่าเยอะแล้วหรือยังเพราะว่าน้ำเปล่านี้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเดี๋ยวจะบอกว่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าจะสำคัญต่ออวัยวะส่วนถัดไปที่เราจะเรียนกันด้วยค่ะจากที่เราได้ดูกันไปแล้วอันนี้คือภาพของอะไรคะ
2: น้ำอ
0: ัดลมนะคะและอันนี้ล่ะคะ
2: ย
0: าเราได้เรียนไปแล้วว่าทั้งน้ำอัดลมและยามีอันตรายต่ออวัยวะอะไรเอ่ย
2: ต
0: ับของเราซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งน้ำอัดลมและยาเนี่ยก็มีอันตรายต่ออวัยวะอีกหนึ่งส่วนด้วยนั่นก็คืออะไรเอ่ยยังไม่บอกแต่มีคำถามค่ะคำถามข้อนี้ก็คือนักเรียนเคยกลั้นปัสสาวะนานๆหรือไม่เคยไหมคะ
2: เคย
0: ไหมคะเคยในห้องออกอากาศบอกว่าเคยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยกลั้นปัสสาวะนานๆหรือไม่คะอยากฟังจังเลยว่าไหนใครเคยกลั้นปัสสาวะนานๆมีเหตุผลเพราะอะไรเอ่ยไหนใครเล่าให้ฟังได้บ้างตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะเพราะเหตุใดหนูถึงกลั้นปัสสาวะนานๆคะ
1: เพราะว่านั่งรถนานค่ะ
0: เพราะว่านั่งรถนานต้องเดินทางไกลใช่ไหมคะก็เป็น1สาเหตุเลยที่ทำให้เราต้องกลั้นปัสสาวะนานๆตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะเพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าจะปัสสาวะเป็นเลือดก็ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะปัสสาวะเป็นเลือดเป็นเพราะว่าหนูกลั้นปัสสาวะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะกลั้นปัสสาวะนะคะเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ควรกลั้นปัสสาวะเพื่อนก็ได้บอกไปแล้วว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดได้แต่สาเหตุของที่เพื่อนบอกมาการที่เราต้องเดินทางนั่งรถไปไกลๆใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยการจะเข้าห้องน้ำก็เป็นเรื่องที่ลำบากใช่ไหมคะบางที่ก็อาจจะไม่มีห้องน้ำหรือว่าบางคนไม่กล้าที่จะเข้าห้องน้ำมีไหมคะ
2: ม
0: ีเหมือนกันนะคะบางคนก็บอกว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำแต่ว่าเด็กๆรู้หรือไม่ว่าการที่เรากลั้นปัสสาวะไว้นานๆเนี่ยไม่ดีมากๆต่อสุขภาพของเราเพราะว่าจะมีผลเสียต่ออวัยวะที่ชื่อว่าอะไร
2: ไต
0: นั่นเองค่ะไตของเรานะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านว่าคิดนี
2: ่
0: คิดนี่ออกเสียงใหม่เร็วคิดนี่คิดนี่นะคะก็คือไตของเรานั่นเองซึ่งไตของเราลักษณะเหมือนอะไรคะเนี่ย
2: เมล
0: ็ดถั่วแดงนั่นเองค่ะคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงเลยไตเป็นอวัยวะภายในที่มีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงอยู่ตรงไหนใครทราบอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะหนูคิดว่าไตอยู่บริเวณไหนของร่างกายเราคะ
1: ตรงนี
0: ้ตรงไหนนะ
1: ข้างล่างช่องท้องครับ
0: ตรงช่องท้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไตอยู่บริเวณไหนในร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูอเล็กเนี่ยให้เด็กๆสังเกตก่อนว่าตอนนี้เรามองเห็นไตไหมคะ
2: ไม
0: ่เห็นเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องนี่แหละแต
2: ่
0: อยู่ข้างในเลยค่ะอยู่ไปยังทางด้านหลังเดี๋ยวคุณครูอเล็กขออนุญาตแกะชิ้นส่วนก่อนเห็นหรือยังตอนนี้เห็นไตหรือยังคะ
2: เห
0: ็นแล้วนะคะอยู่ตรงไหนคะไตไตจะอยู่บริเวณด้านหลังไตจะอยู่บริเวณด้านหลังเลยนะคะของอวัยวะภายในช่องท้องของเราโดยไตนะคะจะอยู่กี่ข้างเนี่ยสองข้างด้วยกันลักษณะเหมือนกับเมล็ดถั่วแดงจริงหรือเปล่าคะเหมือนกับเมล็ดถั่วแดงเลยนะคะอยู่บริเวณสองข้างด้านนี้เห็นหรือยังเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าไตของเราทำหน้าที่อะไรไตของเรานะคะจะมีสองข้างเหมือนในหุ่นที่เราได้ดูเมื่อสักครู่นี้ไหมคะเหมือนเลยนะคะไตจะอยู่สองข้างของร่างกายเราซึ่งอยู่ทั้งด้านซ้าย และด้านขวาของกระดูกสันหลังเราฟังให้ดีเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทำใบงานของเรานะคะไตมีหน้าที่ในการกรองของเสียออกมาจากเลือดของเราเลือดของเราจะมีของเสียได้อย่างไรทราบไหมคะใครทราบบ้างว่าเลือดของเราจะมีของเสียได้อย่างไร
1: เราไปกินของเสียแล้วไม่ดูค่ะ
0: เนื่องจากการที่เรารับประทานนั่นแหละค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะการที่เรารับประทานของที่อาจจะมีสารพิษหรือว่ารับประทานสิ่งของที่ไม่ดีต่อสุขภาพนี้เนี่ยก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยมีของเสียด้วยรวมไปถึงการที่เลือดของเราเนี่ยได้หมุนเวียนไปใช้ในทุกส่วนของร่างกายแล้วก็อาจจะมีของเสียไตนี้เนี่ยไตเห็นไตแล้วใช่ไหมไตของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการกรองของเสียเหล่านั้นออกมาจากเลือดของเราเมื่อกรองออกมาแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปของปัสสาวะรู้จักปัสสาวะใช่ไหมคะปัสสาวะนะคะนั่นก็คือของเหลวที่เราขับถ่ายออกมาจากร่างกายของเราถ้าหากว่าเรากลั้นปัสสาวะเอาไว้นานๆนั่นแสดงว่าเราได้ขับถ่ายของเสียออกมาไหมคะไม่ได้ขับถ่ายของเสียออกมาจากร่างกายเรานะคะและนอกจากนี้ค่ะเราจะต้องดูวิธีการรักษาไตของเราให้ดีด้วยวิธีการดูแลรักษาไตของเราเลยอย่างแรกก็คือเราจะไม่รับประทานอาหารที่รสชาติจัดจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้ไตของเราทำงานหนักได้อย่างในภาพนี้เป็นของโปรดของใครบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอาหารเมนูโปรดเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยนำมือลงค่ะอย่างในภาพนี้คือเมนูอะไรคะส้มตำจากสีสันที่เราดูแล้วน่าจะรสชาติเป็นอย่างไร
2: เผ
0: ็ดนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยน่าจะรสเผ็ดแล้วก็รสเค็มอาจจะมีรสเปรี้ยวด้วยซึ่งส้มตำนี้นะคะถ้าหากว่าเด็กๆชอบรับประทานเนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของพริกแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆลงมาเพราะว่าถ้าหากเรารับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดขนาดนี้เนี่ยไตของเราจะทำงานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อไปค่ะภาพนี้คิดว่าเป็นภาพของอะไรการกลั้นปัสสาวะใช่ไหมคะบอกไปแล้วว่าเรากลั้นปัสสาวะนานๆดีหรือไม่ดีไม่ดีต่อร่างกายเราเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะกรวยไตเนี่ยอักเสบและก็เป็นโรคอื่นๆตามมานั่นก็คือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นอย่างไรติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะก็จะทำให้เราเนี่ยอาจจะปัสสาวะเป็นเลือดก็ได้นะคะดังนั้นไม่ควรกลั้นปัสสาวะรวมไปถึงอาจจะเป็นนิ่วจากนิ่วไหมคะเด็กๆอาจจะไม่รู้จักบางคนอาจจะรู้จักใช่ไหมคะโรคนิ่วนะคะโรคนิ่วเนี่ยจะเป็นโรคที่มีก้อนเล็กๆเข้าไปอุดในทางเดินปัสสาวะของเราทำให้เกิดอาการที่เราปัสสาวะไม่ออกถึงแม้ว่าเราจะปวดปัสสาวะเนี่ยแต่เราก็จะปัสสาวะไม่ออกเพราะว่ามีเจ้าก้อนนิ่วเนี้ยไปขวางทางเดินปัสสาวะของเราไว้แบบนั้นดีไหมคะไม่ดีต้องไปพบกับคุณหมอเลยนะคะให้คุณหมอเนี่ยทำการรักษาให้และภาพนี้คืออะไรเอ่ยสิ่งที่คุณครูอเล็กเน้นย้ำเลยการดื่มน้ำน้ำที่สะอาดคือน้ำอะไรนะคะ
2: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าดื่มน้ำให้ที่สะอาดอย่างน้อยประมาณ 6-8 แก้ว 6-8 แก้วถ้าเด็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจคุณครูเล็กเคยบอกไปแล้ว1ครั้งว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีขวดน้ำดื่มขนาดเท่านี้ขนาดกำลังพอเหมาะเลยเราเนี่ยก็ควรจะดื่มอยู่ที่ประมาณ3ขวดขนาดเท่านี้เนื่องจากว่า3ขวดประมาณเท่านี้เนี่ยจะได้ประมาณ 6-8 แก้วพอดีเลย6-8 แก้วต่อวันแต่ถ้าใครดื่มมากกว่านี้ได้ไหมคะได้เราจะดื่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถ กรองของเสียออกมาจากเลือดของเราได้อย่างดีแต่ถ้าเราดื่มน้ำน้อยเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเมื่อเราไปปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะของเราจะเป็นสีอย่างไรคะสีจะเข้มมากๆเลยเนื่องจากว่าเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเจ้าไตเนี่ยกรองของเสียได้ไม่ดีทำให้ปัสสาวะของเราเนี่ยมีสีเข้มถ้าใครกลับไปสังเกตดูและรู้ว่าสีของเราปัสสาวะของเราสีเข้มควรจะต้องทำอย่างไรดื่มน้ำให้มากๆนั่นเองค่ะเราก็ได้รู้จักวิธีการดูแลรักษากันไปแล้วรู้จักหน้าที่กันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเล็กอยากจะรู้ว่าเด็กๆ เข้าใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานที่4เรื่องตับและไตกันค่ะซึ่งใบงานที่4ของเรานะคะคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนระบุชื่ออวัยวะจากภาพที่ครูกำหนดและเลือกข้อความที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะนั้นใส่ด้านล่างของภาพซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่4เรื่องตับและไตของเราค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยนำใบงานไว้ที่ตัวเองได้เลยนะคะเมื่อเราได้รับใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอเล็กจะอธิบายคำชี้แจงอีกหนึ่งครั้งเด็กๆมีใบงานที่ตัวเองแล้วหรือยังคะมีแล้วนะคะเราหันมาดูที่หน้ากระดานกันก่อนคำชี้แจงของครูอเล็กเนี่ยจะให้เด็กๆระบุชื่อของอวัยวะนะคะลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยภาพนี้คือภาพของอะไรไม่บอกบางคนตอบได้แล้วภาพนี้คือภาพของอะไรเราก็สามารถเขียนลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยทั้งสองภาพและทีนี้ค่ะคุณครูเล็กจะมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเหล่านี้อยู่ด้านบนมีทั้งหมดกี่กล่องข้อความคะกี่นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อความนะ5กล่องข้อความด้วยกันนะคะเรามาดูกันที่กล่องข้อความแรกเดี๋ยวคุณครูเล็กจะอ่านให้ฟังและเด็กๆออกเสียงตามได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ออกเสียงพร้อมกันได้เลยนะคะในกล่องข้อความแรกค่ะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วในกล่องข้อความที่2ค่ะขับของเสียออกมาเป็นปัสสาวะในกล่องข้อความที่3นะคะสร้างน้ำดีกล่องข้อความที่4ค่ะเป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุและวิตามินและกล่องข้อความสุดท้ายไม่กลั้นปัสสาวะนานๆ
2: ไม่กลั้นปัสสาวะนาน
0: ๆซึ่งกล่องข้อความทั้ง5กล่องนี้นะคะคุณครูเล็กจะให้เด็กๆนำข้อความลงมาใส่ด้านล่างที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะนั้นค่ะซึ่งเด็กๆอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่5เรื่องตับและไตค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะในช่วงของกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลงมือทำใบงานที่4เรื่องตับและไตและนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่5เรื่องตับและไตค่ะคุณครูปลายทางนะคะจะต้องอธิบายคำชี้แจงในการทำใบงานของนักเรียนอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้นักเรียนปลายทางเข้าใจนะคะส เสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่5เรื่องตับและไตและรวมไปถึงควบคุมดูแลตลอดนักเรียนทำกิจกรรมในห้องเรียนในวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงของการทำกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนในห้องเนี่ยจะทำงานเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเสร็จยังเอ่ย
1: ใช่
0: เสร็จแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าหากว่ายังติดขัดตรงไหนเนี่ยสามารถยกมือขึ้นถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาร่วมกันเฉลยพร้อมๆกันเลยดีไหมคะดีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางของครูเล็กเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานที่4เรื่องตับและไตกันค่ะในภาพแรกนะคะภาพแรกที่นักเรียนเห็นนี้คืออวัยวะที่ชื่อว่าอะไรคะ
1: ต
0: ับ อะไรนะคะ
1: ต
0: ับ ตับนั่นเองตับนะคะตับในใครสะกดอย่างไรสะกดตอ อบอตับนั่นเองค่ะเก่งมากเลยแล้วอวัยวะส่วนนี้ล่ะคะที่มี2ข้างลักษณะหน้าเหมือนก็ตาเหมือนกับอะไรนะคะเมล็ดถั่วแดงชื่อว่าอะไรนะคะชื่อว่าไตในสะกดคําว่าไตพร้อมกันสิคะ
1: ตอไอไต
0: ตอไอไตแต่ถ้าจะให้ถูกต้องเป็นสระไอมั้ยอะไรเอ่ยเนี่ยไม้ม้วนหรือว่าไม้มะลัยคะ
1: ไม้
0: มะลัยนะคะถ้าใครเขียนผิดอยู่สามารถแก้ไขได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องข้อความแรกนะคะเอกล่องข้อความแรกเขาบอกว่าอะไรนะคะไหนใครอ่านได้ยกมือขึ้นเลยตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะกล่องข้อความแรกเราเติมว่าอะไรคะมีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วเป็นลักษณะของตับหรือไตคะ
1: ไต
0: ลักษณะของไตนั่นเองในข้อที่2นะคะกล่องข้อความที่2ล่ะคะเขาบอกว่าอะไรนะ
1: ข
0: ับของเสียออกมาเป็นปัสสาวะเป็นหน้าที่ของใครคะของไตนั่นเองไหนใครตอบไตบ้างยกมือแสดงว่าเราเรียนเข้าใจนะคะต่อไปค่ะกล่องข้อความที่3คืออะไรคะ
1: สร
0: ้
1: างน
0: ้
1: ำด
0: ีสร้างน้ำดีเป็นหน้าที่ของใครคะของอะไรนะคะของตับนั่นเองใครตอบตับบ้างยกมือโอ้โหนักเรียนปลายทางก็ตอบถูกเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะกล่องข้อความที่4คืออะไรคะกล่องข้อความที่4คืออะไรคะ
1: เป็น
0: แหล่งสะสมแร่ธาตุและวิตามินเป็นหน้าที่ของใคร
1: ต
0: ับนั่นเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะเหลือกล่องข้อความสุดท้ายแล้วคืออะไรคะไม่กลั้นปัสสาวะนานๆเป็นวิธีการดูแลรักษาอะไรเอ่ย
1: ไต
0: ของเรานั่นเองนะ

หนใครตอบถูกหมดเลยคะยกมือขึ้นค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะถ้าใครตอบยังไม่ถูกไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่าตอบถูกครบทุกข้อเลยนะคะคุณครูเล็กก็ขอ

0: ปฏิบัติตนอย่างไรหากจำเป็นต้องรับประทานยาตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะ
1: ไม่รับประทานยาเยอะเกินไปครับ
0: ไม่รับประทานยาเยอะเกินไปถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลที่สำคัญเลยและเป็นวิธีการที่สำคัญมากๆที่เราจะดูแลรักษาตับและไตของเราให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติก็คือการไม่รับประทานยามากเกินไปให้ทานเท่าที่จำเป็นและที่สำคัญเรารับประทานเองได้ไหมคะหยิบมาทานเองได้ไหมไม่ได้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคอยดูแลเรื่องของการรับประทานยาเรานะคะและคุณครูเล็กก็มีอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถดูแลรักษาตับและไตของเราได้พร้อมที่จะไปดูพร้อมกันหรือยัง
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะดูสิคะว่าคุณครูเล็กมีใครมาด้วย
3: สวัสดีค่ะคุณครูเล็ก
4: อ้าวคุณครูพิภัยสวัสดีค่ะ
3: ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
4: นี่ค่ะคุณครูเล็กนะคะพอดีว่าไปเก็บผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้นะคะจากหลังบ้านคุณครูเล็กกะว่าจะไปฝากคุณครูใบไผ่พอดีเลยค่ะ
3: แต่คุณครูใบไผ่ไม่ชอบทานผักเลยค่ะ
4: เอาทำไมล่ะคะผักและผลไม้เหล่านี้นะคะดีต่อตับและไตของคุณครูใบไผ่มากเลยนะคะ
3: เอ๊มีผักเท่านี้หรอคะที่บำรุงตับและไต
4: นอกจากผักและผลไม้ในนี้นะคะก็ยังมีผักใบเขียวค่ะอย่างเช่นกะหล่ำปลีบล็อกโคลี่คุณครูใบไผ่ชอบทานบล็อกโคลี่ไหมคะ
3: คุณครูใบไผ่ชอบทานบล็อกโคลี่มากเลยค่ะ
4: ดีเลยค่ะเพราะว่าในบล็อกโคลี่นะคะมีวิตามินที่สำคัญค่ะที่จะช่วยบำรุงตับและไตของเราแต่นอกจากนี้นะคะในตะกร้าใบนี้เนี่ยทั้งผักและผลไม้ก็มีวิตามินที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราและอวัยวะภายในของเราเนี่ยให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติด้วยค่ะ
3: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณครูเล็ก
4: และยิ่งเป็นผักและผลไม้ในตะกร้านี้นะคะคุณครูเล็กขับปลูกเองกับมือเลยค่ะไม่มีสารอันตรายปลอดภัยมีประโยชน์แถมยังสามารถแบ่งปันให้คุณครูใบไผ่ได้ด้วยนะคะ
3: โอ้โหถ้าคุณครูใบไผ่นะคะรู้ว่าผลไม้และผักเหล่านี้นะคะดีขนาดนี้นะคะคุณครูใบไผ่จะทานให้หมดตะกร้าไปเลยค่ะ
4: ดีเลยล่ะค่ะรับไปเลยค่ะคุณครูใบไผ่
3: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราจะสามารถดูแลตับและไตของเราได้นั่นก็คืออะไรคะ
2: กิน
0: ผักและผลไม้ซึ่งผักและผลไม้นั้นเนี่ยต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนถ้าจะให้ดีเนี่ยเราสามารถปลูกผักสวนครัวหรือว่าพืชผักต่างๆเนี่ยได้ที่บ้านของเราเองเพราะว่าถ้าหากว่าเราปลูกเองเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้สารเคมีไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงเลยเราสามารถปลูกผักรับประทานเองได้ประหยัดด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยซึ่งเราได้เรียนอวัยวะ2อย่างคืออะไรคะ
2: ตับและไต
0: ตับและไตซึ่งก็เป็นอวัยวะภายในและหน้าที่การทำงานของเขาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายของเราถ้าหากเป็นตับเนี่ยตับนอกจากจะเป็นตัวที่สร้างน้ำดีแล้วเป็นสะสมแร่ธาตุและวิตามินแล้วเนี่ยเขาก็ยังคอยกำจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราด้วยและนอกจากนี้ไตของเราเนี่ยก็ยังทำหน้าที่อะไรคะกรองของเสียออกมาเป็นอะไรนะคะ
2: ปัสสาวะ
0: เป็นปัสสาวะของเราดังนั้นเราควรกลั้นปัสสาวะไหมคะไม่ควรและก็ควรจะดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดมากๆด้วยวิธีการดูแลเลยอย่างแรกที่เราจะสามารถดูแลตับและไตของเราคืออะไรคะกินอาหารที่มีประโยชน์และก็ต้องปลอดสารพิษด้วยค่ะในส่วนที่สองนั่นก็คือการดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดนั่นเองและก็ต้องไม่กลั้นปัสสาวะของเราไว้เป็นเวลานานๆและสุดท้ายเลยเราต้องหมั่นออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงถ้าร่างกายของเราแข็งแรงเราจะเจ็บป่วยไหมคะไม่เจ็บป่วยจำเป็นต้องรับประทานยาไหมคะไม่จำเป็นต้องรับประทานยานะคะแล้ววันนี้เด็กๆเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของตับและไตและวิธีการดูแลตับและไตกันไปแล้วนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของกระเพาะอาหาร

0: ิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมให้กับนักเรียนนะคะก็จะมีสมุดหรือกระดาษในการจดบันทึกข้อมูลอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่6เรื่องกระเพาะอาหารและใบงานที่5เรื่องกระเพาะอาหารซึ่งในส่วนของใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
4: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

0: ทางของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภท farm to table นั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนู

0: กรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะสวนที่ทำอยู่เป็นสวนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกรานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บนึงให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทธจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

แล้วก็หลังนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพลาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบโป่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาแหละค่ะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย

0: อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรินต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโปร่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือหนึ่งอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆนะคะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงพูดเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
3: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
4: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่เพิ่นตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่บ่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
5: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่1 นะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ

0: ครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่2ก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
1: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเรื่องการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
2: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
0: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
3: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สูว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะเราก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำต

ะอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอรี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสเมอรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอรี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างมัลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับ การปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามี

พื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตอย่างตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่4นิหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมันหนักงานมันเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ of choice ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1 นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับ
การทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับ
จะมองดูจากเลเยอร์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชั่นนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกมา

ตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำนั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต

0: ีศาจอีกหนึ่งรวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชถ้าอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้า

seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสงจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2513มีฟ้าทะลายโจรเดียวเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่าง

ประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่ว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับถ้าไทยจนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ครับจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกต์หรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไซโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุไซโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบาฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรพัทไทโจนเนี่ยนะครับที่บรรจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือคอนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟไรน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นนะก็ต้องทําการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของว่าหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมันมีรอยอะไรหรือเปล่า

นะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตอนนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยนะครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมี herb drug reaction ที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตักแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตักพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูตรมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไม่ได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย อย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นบวมปากก้อยย้อยหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียก angioedema อะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของเนี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาคือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้นะเราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวอะโทไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยหาบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้ชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น yeah. จะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: สวัสดีครับเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการเงินคู่สมรสเชื่อไหมครับมันมีตัวเลขที่แปลกมากเลยประมาณ1ใน3ของคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับจะจดทะเบียนหย่าทีเมื่อจดทะเบียนหย่านะครับแปลว่าเราก็มานั่งดูกันแล้วว่าอะไรคือสาเหตุของการหย่าพบเลยนะครับว่าสาเหตุแรกที่คนหย่ากันเยอะเลยเนี่ยคือในเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินทีเมื่อเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการหย่าเราก็มาดูนะครับว่าเราจะบริหารยังไงดีในเรื่องของการเงินเพื่อให้ชีวิตครอบครัวนะครับชีวิตคู่สมรสเป็นไปได้อย่างยั่งยืนมั่นคงอันที่หนึ่งเลยศึกษานิสัยกันก่อนแต่งเลยคำถามเลยก็คือว่าเราจะแต่งเพราะรักหรือแต่งเพราะเรื่องการเงินณปัจจุบันนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ปุ๊บเลยเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับความรักสำคัญก็จริงแต่ความสำคัญของเรื่องการเงินก็ไม่ได้น้อยกว่ากันศึกษานิสัยของคนที่จะแต่งงานด้วยว่าเขามีนิสัยยังไงบ้างอันที่สองเลยนะครับคุยกันให้เรียบร้อยกฎหมายบอกเลยนะครับสินส่วนตัวกับสินสมรสทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนแต่งงานคือทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานเป็นทรัพย์สินสมรสคุยกันให้เรียบร้อยอะไรคือทรัพย์สินส่วนตัวอะไรคือทรัพย์สินสมรสหนี้เหมือนกันหนี้ก่อนแต่งงานก็เป็นหนี้ส่วนตัวหนี้หลังแต่งงานก็เป็นหนี้สมรสคุยกันให้ชัดเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเจอคู่สมรสเราที่เรามีภาระหนี้สินอยู่หรือมีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงอยู่ตัดสินใจให้ดีจะแต่งงานกับเขาไหมถัดมาที่3เลยฐานการเงินจะบริหารเงินกันยังไงบ้างเชื่อไหมครับในเมืองนอกเขามีการทำวิจัยตัวนี้เลยนะปรากฏว่าครอบครัวที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีที่สุดคือครอบครัวที่เปิดบัญชีร่วม
1: โอเค
0: เปิดบัญชีร่วมนะครับแล้วเวลาจะใช้จ่ายเงินจากบัญชีนี้จะต้องมีการคุยกันมีการตัดสินร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพราะให้มันทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเงินที่เราจะบริหารเนี่ยนะครับจะใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับต้องผ่านการคัดกรองผ่านการวิเคราะห์ไปเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นหนี้หรือมีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมาถัดมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวการตัดสินใจทางด้านการเงินใช่ไหมครับคนที่มีอิทธิพลมากๆเลยในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านการเงินเลยนะคือแม่คือผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่เขาเรียกว่ามีความซีเรียสหรือกังวลกับอนาคตค่อนข้างเยอะส่วนผู้ชายหรือพ่อนะครับจะเป็นคนที่ตัดสินใจโดยที่มีแม่เป็นคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการบริหารเงินเลยคือสามีภรรยาคุยกันเลยจะตัดสินใจเรื่องเงินหาพ่อต้องเป็นเขาเรียกอะไรมติเอกฉันท์ระหว่างคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่การทำอย่างนี้นะครับทำให้การใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตเนี่ยจะเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช้วิธีไหนแต่ละวิธีมีประโยชน์ต่างกันแต่วิธีที่ทำให้เราสามารถมีเงินเก็บได้ดีก็คือใช้บัญชีร่วมนะครับใช้เรื่องไหนตัดสินใจร่วมกันจะช่วยทำให้เก็บเงินอยู่ครับ

หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับสตังและทีมงานเราอยู่กันที่แม่น้ำแควใหญ่ระหว่างรอยต่อด้านบนเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นเขื่อนท่าทุ่งนาวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หากินไม่ได้ทั่วไปนั่นก็คือกระชายพลานได้เวลาออกลุยแล้วครับ
1: ก่อนจะออกเดินทางไปค้นหาป้าแอนบอกว่ารอสักครู่เพราะคุณป้ากำลังเตรียมต้มข้าวต้มให้สตางค์ได้ลองชิมโดยคุณป้าจะใช้เนื้อปลาชะโดมาหั่นชิ้นแล้วนำไปทอดให้สุกเหลืองแบบนี้ส่วนนี่คือน้ำซุปต้มกระดูกไก่เสิร์ฟส่งใส่ในข้าวสวยตักเสิร์ฟพร้อมกระเทียมเจียวขิงซอยเนื้อปลาและขึ้นช่ายได้รสชาติสุดยอดความอร่อยเป็นครั้งแรกที่ได้กินข้าวต้มปลาชะโดเลยล่ะครับ
0: สดเหงื่อแตกเลยอะ สดข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยเหงื่อออกเลยครับเป็นครั้งแรกที่สตางค์ได้ชิมรสชาติของข้าวต้มปลาชะโดอร่อยดีครับ

ตอนนี้เรามาดูต้นกระชายพรานที่เอามาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อให้มันง่ายสะดวกต่อการเก็บมาปรุงแกงนะครับลุงดำรงพาสตางมาอยู่ที่บ้านน้าดอยแฟนของน้าดอยเนี่ยไปเอาต้นกระชายพรานในป่ามาแล้วก็มาทำการปลูกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ตอนนี้ก็คือ30กว่าปีแล้วก็คือปลูกก็

0: ขยายไปเรื่อยเลยชาวบ้านพอรู้ว่าที่นี่มีเนี่ยก็จะมาขอขุดแบ่งหัวไปเห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีดอกแต่พอดีว่าเอาไปกินซะแล้วเนื่องจากว่ากระชายพรานเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะครับเมื่อถึงเวลาในฤดูแล้งเนี่ยต้นจะล้มลงแต่ว่าหัวเง่ามันยังคงอยู่ใต้ดินพอถึงฤดูฝนใหม่ได้น้ำฝนใหม่ก็จะแตกขึ้นมาใหม
1: ่แล้วเวลาที่หน้าดอยเอาไปกินหน้าดอยเอาส่วนไหน
2: เอาดอกมันมังค่าแล้วก็หัวมันเอาไปแกง
1: เอาดอกไปแกงอะไร
2: แกงหมูแกงไก
1: ่แกงคั่วเหรอ
2: ค่ะแกงคั่วแห้งๆอ
1: ่
2: ะ
1: แกงคั่วแห้งๆแกงกับหมูแกงกับไก่
2: จ้ะต้มจิ้มพริกก็อร่อย
1: อร่อยเลยค่ะแล้วกินสดได้ไหม
2: ได้ค่ะปอกแล้วก็กินได้เลย
1: ต้นอ่อนมันกินได้เหรอ
2: ได้
1: เดี๋ยวเราไปดูต้นกระชายพรานตามบ้านของลุงป้าน้าอาที่นี่นะครับบ้านลุงเจตมีกี่ต้น4 5กอครับ4 5กอผมเดินเข้าทางไหนได้บ้านลุงโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านลุงเจตลุงเจตปลูกไว้4 5กอลุงเจตขุดมาเองเลยหรือเปล่า
3: ขุดมาเอง
1: ไปหาที่ไหน
3: ในป่า
1: ในป่าและในป่ามีเยอะไหม
3: ก็เยอะ
1: เยอะและต้นสวยแบบบ้านลุงไหม
3: ก็มันจะเป็นต้นก็โคนน้ำกระยายเหมือนกันเนี
1: ้
3: ย
1: ใหญ่เหมือนกันบ้านลุงนี่มีอยู่หลายต้นแล้วก็มีกระชายป่าจริงๆด้วยอันนี้คือกระชายพรานแล้วก็ลุงเจตเนี่ยเอาต้นกระชายป่ามาจากป่าเนี่ยมาปลูกด้วยต้นกระชายป่าเนี่ยมันจะก้านมันจะแดงกว่าเนาะแต่อันนี้มันก็จะมีแบบก้านแดงๆหน่อยๆอยู่ข้างล่างอันนี้มีดอกไหมครับลุง
3: ดอกมีก็ลุงหักกินก็หมดแล้วเน
1: ี่
3: ย
1: เรียบร้อยดอกมันอร่อยลุงหักกินเรียบร้อยออกมาพออ่อนๆเนี่ยลุงหักไปกินเลยกระชายพรานนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ตะไคร้พรานว่านตะไคร้ขิงแมงดาขิงเสือที่มาของชื่อกระชายพรานนั้นสันนิษฐานตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนคำว่ากระชายพรานนี้เพี้ยนมาจากตะไคร้พรานซึ่งเป็นคำเรียกในอดีตเนื่องจากเป็นพืชป่าที่มีกลิ่นหอมเหมือนตะไคร้อีกทั้งยังมีลำต้นคล้ายกับต้นกระชายขิงและข่าเมื่อนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ในอดีตก็มักจะนำเอามาปรุงเป็นอาหารเพื่อดับกลิ่นสาบของเนื้อสัตว์ป่าจึงเรียกสืบต่อกันว่ากระชายพรานนั่นเองครับกระชายพรานนั้นพบการกระจายพันธุ์ตามป่าผลัดใบผสมป่าไผ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง 1,300 เมตรในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชื้นมากนักชอบบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทมีแสงรำไรในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นพบบริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์และในเขตอำเภอทองผาภูมิกระชายพรานนั้นเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดกาญจนบุรีจัดเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้ไม่มากนักในประเทศไทยเป็นพืชที่ควรแก่การอนุรักษ์ปลูกขยายพันธุ์เพราะมีศักยภาพทั้งทางด้านอาหารสมุนไพรและสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยลักษณะประจำพันธุ์กระชายพรานเป็นพืชในวงขิงเป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นเหนือผิวดินนั้นสูงได้ถึง1เมตรลำต้นใต้ดินเป็นเง่าซึ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายตะไคร้ใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียวแผ่นใบรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบเรียวขอบใบเรียบหรืออาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อยดอกนั้นจะออกเป็นช่อช่อดอกแบบช่อเชิงลดเกิดจากลำต้นใต้ดินรูปร่างช่อดอกคล้ายทรงกระบอกก้านช่อดอกตั้งตรงดอกสีขาวครีมใบประดับสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อติดผลกระชายพรานนั้นมีฤดูกาลให้เก็บมารับประทานได้ปีละครั้งคือช่วงปลายฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมอันนี้คือต้นอ่อนมันนะครับสามารถชิมสดได้เลย
2: หอมไหม
1: หอมแล้วก็ได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเนาะแล้วก็มันจะมีความกรอบมากเลยครับแล้วก็ฉ่ำน้ำชื่นใจเลยเดินทางมาอยู่ในป่าแล้วไม่ได้พกน้ำเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลย
2: ได้มันเป็นน้ำอยู่ไง
1: มันจะหอมเนาะ
2: หอม
1: ถ้าเกิดว่าเรากระยี่ไอ้ตัวนี้ดมนะ
2: ยังไง
1: มันจะหอมคล้ายๆกลิ่น

0: ตะไคร้นี่เนาะหอมอยู่แล้วหอมหอมอันนี้กินได้ไหม
1: ได้
0: แบบนี้กินได้เลยนะ
1: ได้
0: น
1: ั่นหรอก
0: ยิ่งมันอยู่ใกล้กับโคนมันยิ่งหอม
1: หอมหอมจะยิ่งหอมยิ่งหอมเนี่ย
0: โอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยมันจะหอม แล้วมีความเผ็ดมันจะมีความซ่าซ่าแล้วก็กลิ่นมันจะหอมคล้ายๆกับกลิ่นตะไคร
1: ้นั่นแหละคุณมาเดี๋ยวนี้เขาเรียก
0: ถึงเข้าใจแล้วว่าเขาเรียกว่าตะไคร้ผ่าน
1: ในผ่านเขาไปเจอไงเขายิงเนื้อได้ทีนี้เขาก็เอาเนี่ยไปตำพริกแกง
0: หอมมากกระชายพรานนั้นมีสรรพคุณในการช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจากเอกสารงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชวงขิงบางชนิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพรานมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิด

าถึงเมนูแรกวันนี้เรามาทำครัวที่ริมแม่น้ำแควอยู่กันที่แพปลาสวยน้ำใสได้เห็นวิวธรรมชาติก็ช่างสดชื่นเบิกบานใจแม่ครัวก็ตั้งใจมาปรุงแกงจัดแจงนำปลากดคังน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมตั้งใจมาปรุงโชว์ฝีมือเด็ดแกงแบบเผ็ดๆพื้นบ้านเรียกขานกันว่าแกงป่าปลากดคัง

0: ป้าแอนบอกว่าถ้าปลากดคางแท้ตัวจะสีดำหางจะออกสีแดงแบบนี้นะครับจากนั้นจึงนำปลาไปทำเริ่มด้วยการสับครีบออกป้าแอนมีเคล็ดลับนำมะขามเปียกมาถูบนตัวปลาเพื่อลดความเมือกลื่นและช่วยดับคาวขั้นตอนต่อไปจึงทำการแล่เอาเฉพาะเนื้อไว้แกงปลาส่วนกระดูกก้างปลาจะเอาไว้แกงต้มตอนเย็นนะครับในส่วนของหัวปลาก็สับแบ่งทำชิ้นไว้เช่นกันเห็นสีเหงือกแดงๆบ่งบอกถึงความสดแรงของเนื้อปลาเลยล่ะครับแล้วจึงลงคมหั่นเนื้อปลาเตรียมไว้แกงก่อนจะจัดแจงนำใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่พักไว้ในน้ำแข็งเพื่อคงความสดและช่วยลดกลิ่นคาวปลาได้เวลาป้าจบยกกระชายพลานมาจัดการปอกดึงลอกออกกาบนอกออกทิ้ง
1: คุณสมบัติเด่นของกระชายพลานนะคะก็คือว่ามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยไหมคะคุณป้า
2: เผ็ดร้อน
1: ค่ะแล้วก็ในอดีตนะคะก็จะนิยมเอามาแกงกับเนื้อสัตว์ป่า
2: ใช่
1: ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันสัตว์ป่าก
2: ็ไม่จางหายไป
1: จางหายไปแล้วเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ
2: ผิดกฎหมาย
1: แต่ว่าปัจจุบันค่ะก็ยังคงนิยมเอากระชายพลานนะคะมาแกงป่าค่ะโดยเฉพาะแกงป่า
2: ปลาคัง
1: ปลาคังค่ะเปลี่ยนจากปลามาเป็นปลา
2: ใช่เปลี่ยนจากปลามาเป็นปลา
1: อร่อยเหมือนกันค่ะ
2: เหมือนกัน
1: ก็คือใช้ส่วนเง้าส่วนหัวแล้วก็ส่วนลำต้นอ่อน
2: ใช่จ้ะ
1: คุณป้าบ้านหอมเหมือนอะไรคะ
2: หอมอะไรล่ะจ๊อบ
3: มันจะคล้ายเหมือนกระชาย
1: เหมือนหอมคล้ายๆเป็นตะไคร้นะคะคุณป้าแต่ว่ากลิ่นก็คือจะตรงส่วนหัวนี่จะแรงกว่าหน่อย
2: ใช่จ้ะ
1: ลำต้นก็จะจางลงไป
0: นี่คือส่วนของเง้าแก่ในส่วนนี้จะมีกลิ่นหอมแรงคุณป้าบอกว่าจะเอาไว้ใส่ตอนโขลกพริกแกงนะครับขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องจัดการซอยตะไคร้ตามไปปอกหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาลิดผิวมะกรูดก่อนจะลงคมซอยทยอยปอกกระเทียมแล้วเตรียมโขลกพริกแกง

0: ำตะไคร้ผิวมะกรูดและมะแหลบลงครกตามตกคือคาตามมาคือเกลือที่เหลือยกสากโคลกเมื่อสมุนไพรแหลกแทรกตามคือพริกแห้งป้าจบขอให้เผ็ดร้อนแรงอีกหน่อยจึงกระหยุมใส่เพิ่มป้าแอนและน้องตั๊กช่วยหั่นท่อนกระชายพลานเตรียมไว้รอเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิมอนจากนั้นจึงล้างกระเทียมใส่ลงไปโคลกป้าแอนโยกหัวเง่าแก่กระชายพลานมาซอยหั่นแล้วใส่พลานนำลงครกโคลกไปไม่นานก็ได้การเติมใส่คือหอมแดงจากนั้นจึงรูดดอกกระเพราเพิ่มกลิ่นความหอมให้แกงปลาน้องตั๊กได้เวลาช่วยเด็ดดึงใบกระเพราป้าแอนช่วยก่อเตาเตรียมจุดไฟตามไปป้าจบช่วยเด็ดใบยี่ราก่อนจะนำพาลงมีดซอยแล้วล้างเตรียมไว้คือพริกขี้หนูขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจัดการตักเกลือเจือละลายน้ำนำปลากดคางที่แช่ไว้มาล้างอีกรอบแล้วส่งมอบพริกแกงลงกระทะคั่วผัดให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมแรงสมุนไพรลอยออกมาได้เวลาเติมน้ำล้างครกกระดกเทใส่พริกแกงหอมแรงสะใจจนเป็นแบบนี
1: ้นี่แหละค
2: นนี้อร่อยแน่นอน
0: แล้วเติมน้ำเปล่าเพิ่มให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มด้วยไฟแรงให้น้ำแกงเดือดพลุ่งพล่านแล้วจัดการปรุงรสด้วยน้ำปลาเห็ดโคนโดยคุณป้าจะนำเห็ดโคนมาหมักกับเกลือจนได้น้ำปลาแบบนี้ซึ่งจะมีรสชาตินัวอร่อยที่สำคัญจะไม่เค็มมากเป็นสูตรเด็ดเฉพาะถิ่นของคนเมืองการเลยล่ะครับเมื่อน้ำแกงเดือดสมใจตามลงใส่คือเนื้อปลากดคั่งแล้วปิดฝารอให้สุกสักพักเสียงน้ำแกงเต้นระบำเดือดผุดด้วยไฟแรงสะใจชิมรสดูก็โดนใจเผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วได้การนำกระชายพลานตามลง
3: ใส่กระชายพลานลงไปปุ๊บกลิ่นมันขึ้นเลยทีนี้เราจะใส่ใบกระเพราใช่ไหมคะ
1: ใส่กระเพรายี่รา
0: จากนั้นเพิ่มกลิ่นให้แกงป่าด้วยใบยี่ราหอมอย่างแรงปิดท้ายโรยหน้าด้วยลูกโดดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงป่าบอกได้เลยครับว่าป่าแทบแตกความหวานประสานสอดแทรกด้วยเนื้อปลากดคังเผ็ดร้อนจังๆจากพริกแกงสมุนไพรหอมโดนใจด้วยใบยี่ราและกระเพรากระชายพลานเล่นเอาดับคาวหมดเกลี้ยงอร่อยไม่มีเถียงเนื้อปลาแน่นนุ่มหายกลุ้มเมื่อเจอหนังกรุบกรุบเด้งดึงปนหวานมันกระชายพลานก็เข้ากันอร่อยมากเมนูนี้สุดยอดเรียกได้ว่าระเบิดป่าแตกกัน

มาต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันได้รับเกียรติจากป้าหวังและป้าเจียมเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูอร่อยกับเมนูต้มเนื้อน่องลายกระชายพลาน

0: เมนูนี้เราจะใช้ส่วนของดอกนำใส่ต้มด้วยนะครับ
1: แกะนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: จ้ะ

0: ือได้ทั้งดอกเลยกระชายพานนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายส่วนค่ะก็จะมีดอกอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีส่วนของ
1: นี่
0: ต้นมันก็จะมีส่วนหัวแบบนี้ก็จะเอาไปเขาเรียกว่าไปผ่าใส่ในต้มยำหรือว่าแกงป่าหรือว่าถ้าเกิดว่าหัวแก่ๆหน่อยก็ไปโขลกใส่

0: ับลมได้ด้วยขับลมได้นะคะมันเป็นขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยนะกินได้เป็นแก้ขับลมแล้วที่เขาเอาไปตำน้ำพริกได้ด้วยหัวน
1: ะค่ะก็คือว่า
0: ปนๆทำน้ำพริกน้ำพริกแบบน้ำพริกแห้งๆนะไปทำน้ำพริกมาแล้วค่ะ
2: น้ำพริกแล้ว
1: เอาทั้งหมายถึงทั้งก้านนี้เราตำไปกับน้ำพริกเลย
0: นี่ค่ะตรงหัวนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะใส่น้ำพริก
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำน้ำพริกเผาเราสามารถเอาส่วนหัวตรงนี้ไปตำปนกับน้ำพริกได้ในส่วนลำต้นอ่อนอย่างนี้ก็จิ้มน้ำพริกได้อีกแต่ว่าถ้าเป็นดอกก็คือดอกอ่อนแบบนี้น
0: ะ
1: คะถ้าแก่นี่ใช้ไม่ได
0: ้คือแก่เกินมันไม่ค่อยอร่อยแล้วค่ะ
1: ใช้อ่อนๆนะคะ
0: ค่ะแก่เกินแกง
1: มันแก่เกินแกงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอามาแกงหรือว่าจะเอามาจิ้มน้ำพริกก็ต้องแบบอ่อนๆอ้อๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จากดอกแบบนี้นะคะคุณป้าก็จะแกะเอากลีบออกค่ะให้กลายเป็นดอกแบบนี้ค่ะแบบนี้ละค่ะที่เรียกว่าแก่เกินแกงค่ะก็คือว่าจะมีเม็ดดำๆข้างในแล้วนะคะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
3: จากนั้นจึงซอยหัวกระชายพลานไว้เป็นท่อนๆด้านป้าเจียมเตรียมคั่วพริกน้องตั๊กช่วยดึงเด็ดดอกอ่อนๆเตรียมล้างน้ำนี่คือส่วนเนื้อน่องลายที่คุณป้าเตรียมตุ๋นไว้รอล่วงหน้าจากนั้นได้เวลาปอกหอมพร้อมกระเทียมแล้วเตรียมผ่าแบ่งหอมใหญ่ตามไปจึงคั้นมะขามเปียกเด็ดคั่วไว้คือมะเขือเทศลูกเล็กก่อนจะล้างเตรียมไว้ตามไปจึงล้างหอมแดงพร้อมลงคมซอยจากนั้นได้เวลานำพาชิ้นเนื้อน่องลายมาหั่นชิ้นได้เห็นเอ็นแทรกก็ช่างน่ากินเป็นริ้วสวยงามหอมแดงบางส่วนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจึงผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันลงใส่ป้าหวังช่วยล้างพริกเตรียมเด็ดคั่วส่วนน้องตั๊กช่วยบีบน้ำมะนาวเมื่อน้ำมันร้อนจึงจัดการเจียวหอมแดงจากนั้นจึงจัดแจงเตรียมโขลกพริกคั่วให้พอแหลกแล้วแทรกมีดฟาดทุบบุบพริกขี้หนูตามไปคือกระเทียมเจียวไปไม่นานหอมแดงก็สุกรุกต่อจัดการเปิดฝาหม้อต้มนำส่วนหัวกระชายพลานลงไปชมต้มให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือเนื้อน่องลายตามต่อได้คือหอมแดงและกระเทียมปิดท้ายคือหอมใหญ่ปิดฝาตุ๋นไว้ให้เดือดสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบกระชายพลานในส่วนของก้านต้นอ่อนลงใส่ตามไปคือส่วนของดอกจากนั้นจึงใส่มะเขือส้มปรุงรสให้น่าชมด้วยมะขามเปียกน้ำตาลทรายตามไปคือน้ำปลาเห็ดโคนโดนใจแซ่บนัวชัวในเรื่องกลิ่นความหอมพร้อมปิดฝารออีกสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะหยอดน้ำปลาลงเพิ่มเติมรสเค็มปิดท้ายความอร่อยชัวคือหอมเจียวเพียงแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะครับรสชาติต้มเนื้อน่องลายแซ่บหลายมีหลากรสทั้งเปรี้ยวส้มผสมเค็มตัดหวานและประสานเผ็ดเด็ดที่กลิ่นความหอมจากกระชายพลานน่ารับประทานเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะคือเนื้อน่องลายที่มีเอ็นแทรกกัดเคี้ยวแยกสลายไม่ยากน่ารับประทานมากเพราะเนื้อเปื่อยนุ่มกำลังดีหอมเจียวที่ใส่โรยหน้าก็เข้าท่าเข้ากันกับต้มเนื้อหอมอร่อยเลยล่ะครับ

0: ็มาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ห้องไหนหมออ้อยอยู่ห้องไหนอะคะ
1: หมออ้อยอยู่ห้อง8ค่ะ
2: เป็นยังไง
0: หนูกับท่านผู้ชมมาค่ะเดินหาคุณหมอด้วย
2: เอ้าท่านผู้ชมก็มาด้วยเหรอเอาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนละกันสวัสดีครับ
0: น้องคนดีค่ะ
2: ครับหมออ้อยครับ
0: พบกับสาระดีๆและสิ่งที่น่าตื่นเต้น
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speakเมื่อกี้ที่ตรวจได้เนี่ยก็จะพบว่าคนที่เขามีปัญหาเรื่องท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยดูตรงนี้สิเห็นไหมน้องคนนี้เห็นไหมเขาจะมีน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเปียกขนแล้วขนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเขามีปัญหาเรื่องท่อน้ำตาอีกรอบนึงอยากเห็นไหมอ
0: ยากเห็น
2: สุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขที่คงกระพันมาก
0: ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่ฟันไม่เข้
0: า
2: ฟันเหยินคือฟันเหยินไงฟันไม่เข้า
0: ใช่ค
2: ่ะเขาฟันเขาสบกันไม่ดีนี่เห็นไหมฟันเขาสบกันไม่ดีเห็นไหม
0: แล้วเราจะทำยังไงอะคะ
2: อันนี้มันเป็นลักษณะของความผิดปกติตั้งแต่เกิดคือเป็นลักษณะของพันธุ์ที่ผิดปกติไปก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้เขาไปผสมพันธุ์กับสุนัขตัวอื่นแล้วเพราะมีโอกาสที่ทำให้ลูกเนี่ยมีลักษณะฟันอย่างเงี้ยเหมือนกับแม่เขาน
0: ี่ห้องทำงานคุณหมอเหรอคะทำไมมันเล็กจังเลย
2: ก็ใช่ครับน้องคนดีแต่น้องคนดีรู้ไหมครับว่ามันยังมีมากกว่านี้อีกโลกของสัตวแพทย์ไม่ใช่มีแต่ในห้องตรวจเรายังมีอื่นๆอีกอยากไปเห็นโลกของสัตวแพทย์ไหมว่าเขาทำอะไรกันบ้าง
0: อยากค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปดูวันนี้นะครับน้องคนนี้ได้มีโอกาสมาที่ห้องทำงานของผมซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะพาน้องๆทางบ้านมาร่วมเปิดหูเปิดตามาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในด้านต่างๆแล้วก็ถือเป็นจังหวะที่ดีด้วยที่วันนี้จะได้สัมผัสสัตว์หลายๆชนิดด้วยกันตามมาชมได้เลยนะครับอ้าวคนนี้คุณหมอนกนี่น้องคนดีนะครับ
1: ค่ะ
2: น้องคนดีเนี่ยเขาจะมาสอบถามคุณหมอนกว่าคุณหมอนกกำลังทำอะไรอยู
3: ่เม่นแคะค่ะ
2: รู้จักไหม
3: พาเม่นแคะรู้จักเม่นแคะเปล่า
0: ไม่ค่ะเราจับเขาได้ไหมคะ
3: จับได้ค่ะค่อยๆช้อนใต้ท้องอย่างนี้ขนข้างล่างเขาจะนุ่มๆขนข้างบนจะแข็งๆเจ็บไหม
0: มันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ
2: เจ็บไหม
0: ถ้าโดนแบบแรงๆนี่มันจะเจ็บมาก
2: เจ็บสิ
0: หนูงงอะค่ะว่าถ้าขนเขามันหักไปเนี่ยสมมติว่าถ้ามันไปโดนอะไรแล้วมันแรงๆมากๆแล้วมันหักไปเราทำอะไรได้คะ
3: ขนหัก
2: ขนหักเราหรือขนหลุด
0: ขนหลุดออก
2: ขนหลุดก็งอกไงครับเหมือนขนเลย
3: เหมือนขนธรรมดาเดี๋ยวก็งอกไม่เป็นไรหรอกมากินยาถ่ายพยาธิกันหน่อยนึงเนอะ
0: เม่นทำไมต้องถ่ายพยาธิด้วยอะคะ
3: เม่นก็มีติดพยาธิตัวกลมได้เหมือนกันนะคะบางทีเวลาที่เราไปปล่อยเลี้ยงแล้วก็มีการลงพื้นดินบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็ไปสัมผัสไปรับเชื้อโรคมาได้เหมือนกัน
2: น้องคนดีรู้ไหมว่าเม่นกินอาหารอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
2: ถ่ายสิกินอะไร
0: กินหญ้าเหรอ
2: กินหญ้าเหรอไม่ใช่กระต่าย
3: เม่นกินอะไรเป็นอาหาร
0: ไม่รู้
2: เม่นเนี่ยเขากินพวกแมลงกินหนอนนกกินอาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะติดพยาธิจากตรงนั้นด้วยจากหนอนจากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายพยาธิ
0: แล้วนี่เขาเป็นอะไรคะ
2: เวลาเขากลัวเนี่ยเขาจะหดตัวลูกบอลเลย
3: เห็นไหมเขากลัว
0: เขาก็จะกลายหดตัวเป็น
2: นี่พอหดตัวปุ๊บไม่สามารถทำอะไรได้เลย
3: เจ็บนะเจ็บนะเดี๋ยวเจ็บมือนะ
2: อ่ะเดี๋ยวช่วยป้อนดีกว่ามะหดตัวนี่ในโผล่แล้วนี่ไงเห็นไหมเรียบร้อย
3: ฉีดวัคซีนหน่อย
2: คราวนี้ฉีดวัคซีน
0: ฉีดวัคซีนทำไมอะคะ
3: นั่นน่ะสิฉีดวัคซีนทำไมอะคะลูก
0: ไม
3: ่เม่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเม่นสามารถติดพวกกลุ่มของตัวแบบโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะคะ
2: เราจะต้องแหวกหนาม
3: โอเคเรียบร้อยค่ะ
0: ใส่กระเป๋า
2: น้ำแข็งนี่อีกตัวนึง
0: อันนี้กระต่ายเหรอคะ
3: จับเปล่า
0: จับกระต่ายหนูชอบกระต่ายค
2: ่
0: ะ
2: กระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์หรออ้าว
0: เราจะตรวจยังไงล่ะคะ
3: เราก็จะตรวจไล่ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่หน้าไปจนถึงก้นหมดเลยนะคะหน้ากระดูกตั้งแต่หูนะคะน้องเขาบอกว่ามันเกาหูพอสมควรช่วงนี้มันดูคันหูเป็นอะไรหรือเปล่านะคะดูก็ไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอะไรใบหูไม่ได้แดงนะคะก็ให้ไปเพิ่มทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆพอจมูกไม่มีน้ำมูก
0: ทำเพื่ออะไรคะ
3: เคาะดูค่ะเคาะดูพอเราตรวจทางด้านหน้าเสร็จ
2: มีท้องอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ใครรู้ไหมหรือเปล่า
3: เขาดูว่ามีแก๊สมีอะไรไหมนะคะว่าท้องอืดไหมอันนี้ท้องไม่ได้อืดไม่มีอะไรคันแล้วไม่เจออะไรผิดปกตินะคะดูฟันฟันกระต่าย
2: เหมือนฟันหนูเลยไหมเนี่ยเห็นไหม
3: เหมือนปะนี่ไงอันไหนยิ้ม
2: เ
3: ห
2: รอเหมือนกันเลย
3: เป๊ะเลยนะ
2: เหมือนกันเลย
3: เห็นนะเหมือนกันเห็นนะ
2: ฟันกระต่ายนี่ฟันกระต่ายข้างหน้านี่นี่ฟันกระต่ายนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมแล้วก็มีฟันกลางในด้วยนี่มีทั้ง28ซี่เนี่ยกระต่ายเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟันหน้านะ
0: หนูก็นึกว่ามีแค่ฟัน
2: นี่ก็คนทั่วไปเขาจะว่ามีฟันหน้าเห็นไหมเนี่ยโรงสัตวแพทย์เนี่ยไม่ได้มีแค่ห้องเล็กๆไม่ได้มีแต่สุนัขไม่ได้มีแต่แมวเรายังมีการตรวจสัตว์พิเศษด้วยอย่างเช่นกระต่ายเม่นแคระ
0: ทำไมถึงเลือกมาเป็นสัตวแพทย์สัตว์พิเศษอะคะ
3: เพราะว่าสัตว์กลุ่มนี้น่ารักนะคะแล้วก็มันก็มีความหลากหลายมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กของมันเป็นในแต่ละแบบในแต่ละชนิดนะคะก็มันทำให้การทำงานของเรามันเปิดกว้างมากขึ้นไม่เบื่อนะคะแล้วก็มันมีสิ่งอะไรอย่างหลายๆอย่างที่ทำให้น่าค้นหามากขึ้น
2: นี่นี่คลินิกพิเศษ
0: โรคเฉพาะทางเนี่ยนะ
2: ใช่คลินิกโรคระบบประสาทเห็นไหมฮะคลินิกโรคผิวหนังเห็นไหมคลินิกโรคตาโอ้โหคลินิกโรคหัวใจเห็นไหมหมาก็เป็นโรคหัวใจได้คลินิกสูติกรรมและความสมบูรณ์พันธุ์ผสมเทียมแล้วก็คลินิกโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
3: ชักมา
2: อันนี้เป็นคลินิกฉุกเฉินเนี่ยเวลาฉุกเฉินปุ๊บก็ต้องมีแค่นี้เห็นไหมเวลาฉุกเฉินเวลาหมาป่วยฉุกเฉินปุ๊บก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เลยแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามากู้ชีพเมื่อกี้ชักคุณหมอเขาก็เลยต้องให้ยาระงับชักก่อนแล้วก็ตอนนี้คุณหมอจับชีพจรดูว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่แล้วก็คุณหมออีกท่านนึงก็กำลังให้น้ำเกลือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหนักขนาดไหนนะเราก็ต้องพยายามดูว่าเขาจะป่วยเป็นอะไรได้บ้างโดยการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตรวจเลือดอะไรเงี้ยเอ็กซเรย์นะแต่ตอนนี้เราช่วยชีวิตเขาก่อนนะครับผมก็ได้พาน้องคนดีเข้าไปชมแผนกต่างๆทั้งคลินิกเฉพาะทางแล้วก็ห้องปฏิบัติการต่างๆของสัตวแพทย์แล้วสำหรับผู้ที่อยากรู้ว่าการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทย์มีอะไรบ้างและน้องคนดีจะเป็นสัตวแพทย์หรือไม่นั้นต้องเข้ามาที่ห้องนี้เลยนะครับ
4: อันนี้ก็เป็นการเรียนกายวิภาคดูอวัยวะภายในต่างๆอัน
0: นี้เป็นของจริงป่ะคะ
4: อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้เป็นสุนัขนะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นอาจารย์ให้เรานะครับอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไง
5: นี่ก็จะเป็นสุนัขที่ใช้เรียน
6: ตอนไว้ไง
5: เวลาเรียนสัตวแพทย์ก็จะต้องดูว่าอวัยวะอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่างอันนี้คืออะไรครับ
0: หัวใจ
2: โหเก่งอันนี
5: ้อันนี้คืออะไรเอ่ยอยู่ข้างหัวใจมี
0: ปอด
2: ปอด
6: เนี่ยมันก็จะมี
5: ปอดทำอะไรเอ่ย
0: เอาไว้หายใจเก็บลม
2: ไว้หายใจโอ้โหสุดยอด
5: เก่งๆ
2: ก็จะเป็นการเรียนตอนปี2ปี3เราก็จะเรียนวิชากายวิภาคกันนะก็จะได้เรียนอันนี้ก็เป็น
5: อ
2: ัน
5: นี้
2: เป็
5: นส่วนห
2: ั
5: ว
2: สมองของสุนัขนะแล้วก็อันนี้ฟันอันนี้ลิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะความผิดปกติของแมวของสุนัขของอะไรเงี้ยนะครับ
0: นี่แมวเหรอคะ
2: อันนี้เป็นลูกแมวอายุ50วันนี่ไง
0: เฮ้ยทำไมเหมือนคนเลยอ่ะ
2: อันนี้เป็นอะไรเอ่ย
7: เป็นระบบสืบพันธุ์ของวัวคร
2: ับ ระบบสืบพันธุ์ของวัวนี่ก็เป็นมดลูกวัวอันนี้เป็นรังไข่ที่มีความผิดปกติไปอันนี้นกปีกหักนกกระดูกหักอันนี้ปลาอันนี้จระเข้ส่วนอันนี้เหรออันนี้เนี่ยเป็นลักษณะกระดูกนะครับ
0: เคลื่อนเนี่ย
2: ไม่ใช่กระดูกเคลื่อนเขาเรียกว่ามันเป็นโรคข้อเสื่อมนะฮะเจอได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่นะเนี่ยมันกระดูกมันอยู่ในข้อนิดหน่อย
4: อันนี้เราจะได้เรียนการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับอันนี้เป็นโรคปอดนะฮะอันนี้เป็นโรคปอดนะฮะแขนงปอดมันจะผิดปกติหมดเลยอันนี้เป็นฐานฝึกเย็บ
0: เป็นฐานฝึ
4: กเย็บเย็บแผลก็เราต้องเรียนว่าเวลาเขาเย็บแผลเย็บยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหมอเย็บให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นสมมุติเป็นไหมใช่ไหมเราก็ต้องซ้อมก่อนตอนเราเรียนสัตวแพทย์เราต้องซ้อมก่อนว่าเราจะเย็บยังไงก็จะต้องมีเขาเรียกอันนี้ว่าเป็นตัวจับเอาไปเย็บเอาตัวจับเข็มนะครับอันนี้เป็นตัวปักคีบหรือว่าฟอร์เซปพอเรากรีดแผลผ่าตัดเข้าไปปุ๊บเราทำรักษาเสร็จแล้วเราต้องเย็บแผลก็คือเราก็ต้องเรียนว่าเอ๊ะเขาจะเย็บกันยังไงนะพวกนี้ก็ต้องเรียนการเย็บแผลนะครับ
0: นานไม่ค่อยกว่าจะเย็บได
4: ้นานไหมเหรอก็ไม่นานมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ต้องเรียนว่าเขาเย็บยังไงเขาจะมีวิธีการเย็บในแต่ละแบบเห็นไหมบูต่อไปสวัสดีครับบูนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นการฝึกเจาะเลือดคราวนี้เวลาเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะมีเข็มแล้วก็มีไซลิงคราวนี้เส้นเลือดก็อยู่ตรงนี้เส้นเลือดอยู่ตรงนี้เวลาเราเจาะเนี่ยเราก็ต้องใช้เข็มเจาะเข้าไปในเส้นเลือดอย่างนี้เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนพอเช็ดเสร็จปุ๊บก็เจาะเข้าเส้นเลือดนี่เนี่ยเข้าเส้นเลือดแล้วเส้นดูออกมาเรียบร้อย
0: นะแล้วทีนี้เราจะเอาเลือดออกมาทำไงอะคะ
4: เอาเลือดไปตรวจสิครับเราก็ต้องเอาเลือดไปตรวจเอาเลือดไปตรวจว่ามีผิดปกติยังไงบ้างหรือเปล่าป่วยเป็นโรคอะไร
2: นี่ก็เป็นเรื่องของสัตวแพทย์ที่รักษาสัตว์นะครับแต่ก็มีอีกด้านนึงนะครับที่ผมอยากจะพาไปดูนั่นก็คือโซนคอกม้านี่แหละครับ
0: ตัวนี้ชื่ออะไรอะคะ
8: ตัวนี้ชื่อตาไพลินค่ะ
4: นี่ป่วยเป็นอะไรครับ
8: ตัวนี้เป็นไข้ลงกีบค่ะ
4: กีบคือฝ่าเท้าของม้าเห็นน้องคนที่เห็นไหมที่เขาพันผ้าไว้น้องก็ได้สงสัยว่าทำไมม้าต้องยืนบนแกลบเพราะว่าแกลบเนี่ยมันนิ่มมันเหมือนกับยืนบนฟูกเลยเพราะว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยคือโรคไข้ลงกีบคือกีบฝ่าเท้าอักเสบพูดง่ายๆพอฝ่าเท้าเสียเขาจะเจ็บขามากพอเขาเจ็บขาเนี่ยเวลายืนบนพื้นธรรมดาเนี่ยเขาจะเจ็บเวลายืนบนนี้ปุ๊บก็จะนิ่มขึ้นเห็นไหมเวลาเหยียบน้ำหนักก็จะลดทิ้งตัวลง
0: หนูเห็นว่ากล้ามเนื้อของม้ามันชอบกระตุกทำไมเขาต้องกระตุกด้วยวะในยุงเน
4: ี่
0: ย
4: ใช่ทำไมต้องกระตุกก็เพราะว่าบางทีเห็นไหมมีแมลงวันมาเกาะเห็นไหมพอแมลงวันปุ๊บเขาลำคาญเขาก็กระตุกกล้ามเนื้อไล่แมลงวันหางเขาก็สะบัดเห็นไหมเนี่ยหางเขาสะบัด
0: นี่หางเขามีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
4: มีครับหางนี่ก็สะบัดไล่แมลงวันด้วยถึงคอกมาแล้วว ันนี้ก็มีพี่ๆจากคณะสัตวแพทย์ทันตแพทย์มหิดลครับจะมาอธิบายให้น้องคนดีฟังเกี่ยวกับเรื่องอาชาบำบัด
9: ครับ
4: เป็นยังไงครับอาชาบำบัดเป็นยังไงบ้าง
9: อาชาบำบัดก็เป็นกิจกรรมที่เราใช้ม้าเนี่ยนะครับมาทำกิจกรรมให้กับน้องที่เขาอาจจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือจิตใจช้าครับเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์กับตัวม้าเนี่ยไปครับขาพาดไปครับเก่งมากครับ
4: ตอนนี้ก็กำลังปรับขาให้ได้ตำแหน่งในการเหยียบนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบไม่ดีเนี่ยการทรงตัวก็จะไม่ดีด้วย
9: โอเคพอดีนะครับ
10: สมมติว่าสั่งม้าเดินขาขึ้นนับ1
4: 2 3
9: แล้วก็เตะ
4: เตะขาเบา
9: ๆเตะขาเบา
4: ๆแล้วหลังจากนั้นจะให้หยุด
10: ให้หยุดก็คือนับ
9: 1 2 3แล้วก็ดึงบางเหียนเข้าหาตัว
4: โอเคมั้ย
9: เข้าใจนะ
4: ทวนซิถ้าให้ม้า
0: ถ้าจะให้ม้าเดินก็1 2 3
4: เตะขาเบาๆให้ม้าหยุด
0: 1 2 3วู้แล้วก็ดึง
4: พอดีเป็นไงบ้างโอเคม
0: ั้ยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นจากเมื่อกี้นี้ที่รู้สึกแบบเสียวอยู่นิด
9: ๆตัวเราเป็นไงบ้างรู้สึกเกร็งมั้ย
0: มันรู้สึกแบบไม่ได้เกร็งนะคะแต่มันรู้สึกจะพูดไงมันคือรู้สึกเหมือนกับให้เราตั้งสมาธิว่าห้ามลนลานเด็ดขาดถ้าลนลานเรามีหวังตกม้า
9: เหมือนกับเราได้โยกตัวไปตามม้าถูกปะ
0: ถูกต้องค่ะ
9: ครับซึ่งตรงส่วนของการที่เราได้โยกตัวไปตามม้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการทำอาชาบำบัดเนี่ยได้จากม้าด้วยซึ่งการที่เราโยกตัวอย่างเงี้ย กล้ามเนื้อเราจะได้พัฒนาการดีขึ้นแล้วก็อย่างที่น้องคนนี้บอกครับการได้ตั้งสมาธิบนม้าเนี่ยก็ทําให้น้องที่เค้าปกติที่เค้าจะมีสมาธิสั้นกว่านี้หรือเป็นเด็กออทิสติกเนี่ยได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยครับเขาจะเป็นคนที่สมาธิยาวขึ้นนั่นเองฮะ
4: ก็คือเหมือนการฝึกสมาธิให้น้องเขามีสมาธิจดจ่อการขี่ม้า
9: ใช่ครับ
4: ใช่ไหมครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอเดินวอร์มเสร็จก็
9: จะมีเกมให้ลองเล่นดูฮะ
0: เกมด้วยลองเล่น
9: เพราะว่าการเล่นเกมบนหลังม้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทำให้
0: มันต้องแยกประสาทด้วย
9: ใช่แยกประสาทด้วย
0: แยกประสาทส่วนหนึ่งต้องพยายามเล่นเกมอีกส่วนหนึ่งต้องพยายามบังคับตัวให้อยู่กับม้า
9: ใช่จะมีทั้งในส่วนที่เราเล่นแบบหยุดก่อนแล้วค่อยเล่นรวมถึงที่เราเดินไปด้วยเล่นไปด้วยนั่นเองนะฮะ
4: โอ้
9: เก่งมากครับ
10: เขามีลบเลขเป็นไหม
0: ได้อยู่
10: แล้ว4-1
0: สี่ลบหนึ่งได้3
10: หาเลข3หาเลข3โอเคเก่งมากเลย
4: เล่นเกมนะครับดูหมายเลขบวกเลขกันนะครับก็คือเขานั่งบนหลังม้าไปด้วยเขาก็ต้องส่งตัวให้มั่นคงอีกส่วนหนึ่งก็ต้องคิดว่าไอ้เลขที่บวกเท่าไหร่นะครับพอเขาทำบ่อยๆเนี่ยการพัฒนาการของระบบประสาทเขาก็จะดีขึ้นอันนี้ฐานอะไรครับ
10: อันนี้เป็นแฟลชการ์ดค่ะน้องคนนี้หยิบใบหนึ่ง
4: เลือกหนึ่งใบ
0: ยกแขนขึ้น
9: ยกแขนขึ้น
10: ยกแขนขึ้นถูกต้อง
4: เดี๋ยวเขาดูสิน
10: ี่
4: ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็จะมีการให้น้องเลือกว่า1คำถามนะฮะ1คำสั่งสมมุติยกออกมาว่ากางแขนออกน้องคนดีอ่านป้ายครับ
0: กางแขนออก
4: น้องเขาก็จะต้องปล่อยเชือกใช่มั้ยครับแล้วก็กางแขนออกน้องเขาจะต้องทรงตัวให้มั่นคงพร้อมกับแยกระบบประสาทใช่มั้ยครับให้
10: ใช่ค่ะ
4: ทรงตัวด้วย
10: ทรงตัวค่ะทรงตัวในตัวด้วยค่ะ
0: ทรงกับเล่นเกมทรงตัวนะใช่มั้ยครับใช่ครับออทิสติก
9: การอยู่บนหลังม้าคือกระดูกสันหลังน้องเขาได้ตั้งฉากอยู่บนกระดูกสันหลังม้าครับก็การทรงตัวแบบนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
4: แล้วอันอื่นๆก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับ
4: นี่เป็นฐานระบบกล้ามเนื
9: ้อระบบกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเลยครับ
4: แต่ละฐานนี่เป็นฐานอะไรบ้างครับ
9: จะมีลักษณะของแต่ละฐานอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่รายก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าเป็นน้องบางคนที่ลักษณะของการพูดช้าเราก็จะฝึกบางฐานให้น้องเขาได้เอาลองออกเสียงลองสร้างคำศัพท์ขึ้นมาจากตัวอักษรที่เขาได้เห็นอย่างเช่นตัวเอ
4: ซึ่งก็อยู่ตามฐานแต่ละฐาน
9: ใช่ครับ
4: เป็นยังไงบ้างครับน้องคนดีวันนี
0: ้โอ้รู้สึกสนุกมากค่ะชอบมากเลยและที่ชอบที่สุดคือตอนที่ขี่ม้านี่แหละค่ะเพราะว่าหนูชอบขี่ม้ามาก
4: แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองพูดแทนคนที่ไม่มีโอกาสซิว่าเป็นยังไงบ้าง
0: อยากให้มาค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าที่หนูอยากให้มาเพราะว่ามันสามารถทำให้เรารู้สึกเรียนรู้ในสิ่งที่มันควรจะเรียนรู้อะค่ะแล้วสามารถทำให้เรานิ่งอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ถ้ากันใช้ม้า
9: ถ้าสมมติเป็นน้องบางคนที่อาจจะมีปัญหาทางกล้ามเนื้อเขาอาจจะนั่งลำบากทรงตัวลำบากเล็กน้อยก็ต้องมีคนที่เป็นไซวอล์กเกอร์เนี่ยคอยจับอย่างดีครับแต่เป็นน้องบางคนที่เขาอาจจะมาสมาธิสั้นเล็กน้อยแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนเกมหรือว่ารวมถึงแบบมีการเล่นในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อไม่ให้เขาเบื่อหรือเขาสามารถอยู่บนหลังม้าได้นานขึ้นครับ
4: ก็คือขึ้นอยู่กับ
9: ขึ้นกับตัวเด็กที
4: ่มาทำที่มาแล้วการบำบัดใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับ
4: เพราะว่าถ้าเด็กปกติเนี่ยก็จะไม่ใช่อย่างนี้ก็จะเป็นการขี่ปกติ
9: ใช่ครับ
4: ก็จะไม่ใช่เล่นแบบเกมนี้

0: าดูอีกอย่างนึงดีกว่า
1: ค่ะ
0: รู้จักไหมนี่ตัวอะไร
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: นี่คือตัวเฟอร์เรตแต่ว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักคุณหมอแอนก่อนนี่คุณหมอแอน
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่น้องคนดีนะครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
1: หนูอยากรู้เขาว่าเขามาจากไหนอะคะ
2: อันนี้มาทางฝั่งยุโรปค่ะอเมริกาแล้วก็พวกอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็มีจริงๆแถวๆเพื่อนบ้านเราก็มีเหมือนกันอย่างเวลาเขาเอามาเลี้ยงอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราจะต้องให้เขาอยู่ในอากาศที่ร้อนหรือหนาวคะ
2: ปกติเนี่ยอยู่ที่ห้องอุณหภูมิค่อนข้างเย็นหน่อยแต่ว่าเน้นว่าควรจะมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่จะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะผลิตตามตัวเขาจะมีกลิ่นเฉพาะแล้วก็บางทีเขาตื่นเต้นตกใจเขาก็จะมีปล่อยกลิ่นเหมือนในสกังได้เหมือนกันค่ะ
0: ปล่อยที่ก้น
2: ปล่อยตรงก้น
0: ปล่อยเป็นต่อมที่ก้นเขานะครับ
1: นั่นหนูถามนะคะแล้ววิธีดูว่าเขาเป็น
2: เพศอะไร
1: เพศหญิง
2: ตัวนี้ตัวเมีย
0: ผู้หญิงต้องนมไหม
1: ต้องนมเหรอคะ
2: แต่ตัวนี้เพิ่งทำหมันไปปกติเนี่ยเขาจะมีถุงอัณฑะอยู่ตรงนี้สองข้างแต่หมอออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกจะมีตรงปลายเพศตรงนี
0: ้ตัวเมีย
2: จะไม่มีแล้วตัวเมียนมเขาก็จะเด่นตัวนี้เขาเพิ่งท้องลมไปค่ะ
0: ตัวนี้เป็นสัตว์ด้วยพร้อมผสมพันธุ์แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เวลาเลี้ยงโฟเลตเนี่ยถ้าเกิดเราจะเลี้ยงตัวเมียตัวเดียวเนี่ยจะต้องทำหมันด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำหมันแล้วเขาเป็นสัตว์อย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เกิดภาวะโรหิตจางได้ในเฟอร์เรต
1: มีโรคที่สามารถติดคนได้ไหมคะ
2: ติดคนได้ไหมก็จะเป็นพวกแบคทีเรียประจำตัวเขาหรือว่าสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยค่ะเราดูแลได้โดยการรักษาความสะอาดแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังจากเฟอร์เรตแต่โรคในเฟอร์เรตที่สำคัญที่ติดต่อได้คือโรคไข้หัดอะค่ะติดกับสุนัขถ้าเกิดเลี้ยงสุนัขก็ต้องทำวัคซีนด้วยแล้วก็อย่าพาน้องเขาไปแหล่งที่เสี่ยงการติดโรคค่ะ
1: เฟอร์เรตมีกี่สีคะ
2: เฟอร์เรตจริงๆมีหลายสีค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไลท์ซิลเวอร์แต่ปกติจะขาวๆกว่านี้ค่ะช่วงนี้น้องเขาอยู่ในช่วงเป็นสัตว์ก็เลยสีเหลืองกว่าปกติแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนก็จะเหลืองๆหน่อยตัวนี้จะเป็นสีแฟนซีซิลเวอร์ค่ะจะอีกแบบแล้วก็จะมีสีเซเบิลสีแพนด้ามีหลายๆสี
1: แล้วทำไมเขาถึงเขานิยมมาเลี้ยงเฟอร์เรตกันคะ
2: เพราะว่านิสัยแสนซนของเขาอะค่ะก็คนเขาก็เลยชอบน้องเขาจะขี้เล่นชวนเล่นแก้เหงาได้ด้วยแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี
1: ให้แม่ซื้อสักตัวดีกว่า
0: เป็นยังไงบ้างน้องคนดีวันนี
1: ้หนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าห้องทำงานของคุณหมออ้อยนะคะไม่ได้อยู่แค่ในห้องค่ะห้องเล็กๆห้องนึงแต่มันทั่วทั้งโลกเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ตั้งแต่มหาสมุทรอย่างเช่นปลาโลมาจนท้องฟ้านะฮะพวกนกทั้งหลายเราก็รักษาบนดินเราก็รักษานะครับเราไม่ได้ทำแค่รักษาอย่างเดียวนะครับเรายังมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับการปลูกจิตสำนึกการปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพของเราด้วยเกี่ยวกับนักเรียนที่สนใจจะเรียนสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเข้ามาดูก่อนว่าวิชานี้เป็นยังไงคณะนี้เป็นยังไงน่าเรียนหรือเปล่านะครับน้องคนนี้อยากเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะอยากค่ะหนูอยากเจาะเลือด ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่วันนี้ได้สอนหนูหลายเรื่องมากเลยค่ะมันทำให้หนูรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้เยอะขึ้นเลยค่ะแต่วันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะคุณหมอ
0: ครับผม
1: มาปิดรายการกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ต้องล่ำลาท่านผู้ชมก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จึงกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวประมงพื้นบ้าน300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วังอวนดักปลากระเบนจำนวนมากกลับเข้าฝั่งขายให้แม่ค้าได้เงินดีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเขาโปกโล้นจังหวัดพิษณุโลกหลังอากาศเริ่มเย็นหมอกแนวผจญภัยเดินป่าสรรษณีพลอยวิไลพาชมคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงอนุรักษ์และต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นสร้างรายได้ประเพณีใหญ่ในช่วงหลังวันออกพรรษาของจังหวัดสงขลาครับที่จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันทุกปีครับก็คือประเพณีลากพระมีชาวบ้านแต่ละชุมชนนะครับพร้อมใจกันสร้างเรือพระสะท้อนทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ความสามัคคีด้วยและยังเป็นโอกาสนะครับที่ดึงเยาวชนมาร่วมกันสร้างเรือพระเพื่อสืบสานประเพณีไปพร้อมกันครับระดมทั้งฝีมือและระดมทั้งความสามัคคีมาช่วยกันสร้างสรรค์เรือพระประดับตกแต่งสะท้อนเรื่องราวของพุทธประวัติเพื่อนำเข้าร่วมในประเพณีลากพระของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงหลังวันออกพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับที่มีการจัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีปีนี้เรือพระของวัดสะเกดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับมีทั้งกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในชุมชนโดยรอบนับ200ชีวิตนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเรือพระเข้าประกวดในวันที่18ตุลาคมนี้ครับโดยปีนี้วัดสะเกดจะส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาแล้วถึง5ปีซ้อนครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำเรือพระใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% นะครับรวมถึงวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยมีการใช้ของสดเข้ามาประกอบนะครับทำให้การประกอบบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องทำตอนใกล้เวลางานเท่านั้นป้องกันการเหี่ยวเฉาอย่างเช่นพวกเสือกระจูดใบลานสารด้วยมือเมล็ดธัญพืชเมล็ดถั่วเขียวดอกไม้รวมถึงงานแทงหยวกศิลปะพื้นบ้านก็เอามาประกอบด้วยครับซึ่งบางจุดมีการนำเม็ดข้าวฟ่างอาหารนกมาแยกสีจัดเรียงเป็นลวดลายที่สวยงามนายปวินวงสุวรรณนายช่างเรือพระวัดสะเกดเป็นครูศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาผู้ชักชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาร่วมด้วยก็บอกว่าเรือพระของวัดสะเกดนะครับจะแตกต่างจากวัดอื่นคือเพิ่มเรื่องราวการนำเสนอนอกเหนือจากแกนหลักก็คือรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยสอดแทรกแนวคติธรรมความเป็นท้องถิ่นสงขลาใส่เข้าไปด้วยครับบางปีเนี่ยก็ใส่วัฒนธรรมเชื้อสายจีนลงไปด้วยครับ
1: มากกว่ารางวัลคือการได้นำความรู้ครับได้นำประสบการณ์แนะนำเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยครับออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทำให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมาทำที่นี่ก็

0: ต้องการที่จะบอกว่าเรือพระนี่มันพัฒนาได้นะเราเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนำเสนองานใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนา
1: เราก็พยายามปรับรูปแบบในส่วนของยุคปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ล้าหลังเกินไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลยเรียกว่าดึงทั้งพลังเยาวชนดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งพระทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาร่วมกัน
2: การร่วมมือทำเรือลากพระนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าค่อยๆมีน้อยลงไปเพราะว่าคนเก่าคนแก่ที่ทำนั้นก็หมดไปตามวัยครับจึงต้องอาศัยพลังคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสืบสานให้อยู่คู่กับจังหวัดสงขลาจึงต้องปรับรูปแบบเรือให้ทันสมัยเข้าถึงคนทุกกลุ่มไปด้วยครับก็เชิญชวนพุทธบริษัทแล้วก็นักท่องเที่ยวครับไปร่วมงานประเพณีลากพระกันได้ครับจังหวัดสงขลาจะตั้งแต่18ตุลาคมวันนี้ครับไปจนถึงวันที่20ตุลาคมณบริเวณสนามกีฬาตินสุรานนท์ครับดูการประกอบเรือตามประเพณีแล้วครับก็ไปดูเรือที่ใช้ทำมาหากินกันต่อช่วงนี้ครับเรือประมงพื้นบ้าน300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหายเหนื่อยกันเลยเพราะว่าเขาออกเรือไปวางอวนปูอวนปลากระเบนแล้วโชคดีได้ปลากระเบนจำนวนมากกลับมาเกือบ300กิโลกรัมนะครับนำกลับเข้าฝั่งนำมาขายให้กับแม่ค้าได้เงินดีในช่วงที่จับปลากระเบนได้ง่ายตอนนี้ครับออกเรือไปวางอวนหนนี้ครับได้ปลากระเบนกลับเข้าฝั่งมาตั้งเกือบ300กิโลกรัมเลยครับนำมาขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองบางหักหมู่2บ้านหนองแขมใหญ่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพิจิตรเนธทิพย์อายุ62ปีเป็นเจ้าของเรือชื่อวิทยาครับชื่อวิทยานำโชคเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านพร้อมกับหลานชายครับนำเรือออกไปวางอวนปูอวนปลากระเบนบริเวณหน้าอ่าว300ยอดห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.7 กิโลเมตรครับก็สามารถจับปลากระเบนเนื้อปลากระเบนน้ำนะครับบางตัวขนาดใหญ่หนักประมาณตั้ง30กิโลกรัมก็มีครับพอขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยก็มีภรรยากับญาติๆมาช่วยกันนำห่ออวนขึ้นจากเรือแล้วก็นำปลากระเบนเตรียมไปส่งขายที่ร้านรับซื้อสัตว์ทะเลครับนายพิจิตเจ้าของเรือเล่าให้ฟังว่านำอวนเนี่ยออกไปวางไว้ที่หมายดอนทะเลไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วพอวันนี้ตอนตีสี่ก็ออกไปกู้อวนที่วางเอาไว้ระหว่างที่กำลังกู้อวนปลากระเบนอยู่นั้นรู้สึกว่าอวนเนี่ยมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับเลยคิดว่างวดนี้ได้ปลากระเบนติดอวนมาเยอะแน่ครับเมื่อช่วยกู้อวนขึ้นมาก็พบว่ามีปลากระเบนจำนวนมากแล้วก็ตัวใหญ่ติดอวนขึ้นมาเยอะเลยต้องใช้เวลาประมาณถึง3ชั่วโมงจึงจะนำอวนที่มีปลากระเบนติดอยู่รวมถึงอวนปูขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าฝั่งมาเลย
3: วิ่งไปก็ประมาณน่าจะ2กิโลครึ่งได
4: ้2กิโลครึ่งได้ไอ้ตรงนี้เป็นเล็กตอนดอนเหรอ
3: เป็นดอน
4: ตรงมันโดยเฉพาะเลยนะ
3: เป็นดอนก็เบนตัวพอเรารู้ตำแหน่งตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยปอกเป็นคนพื้นบ้านเรารู้
4: อยู่แล้วใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช
4: ่ๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีกระเบนเยอะ
3: ก็ช่วงนี้ได้กันนะเพราะว่าน้ำมันเบียด
4: โอ้น้ำมันเบียด
3: น้ำจืดลงมา
2: ส่วนการแยกประเภทปลากระเบนนะครับชาวประมงบอกว่าถ้าปลากระเบนตัวไหนมีเกล็ดมีตุ่มอยู่บนหลังเนี่ยจะเรียกว่ากระเบนหนังส่วนถ้าบริเวณหลังเรียบเลยครับไม่มีเกล็ดเนี่ยจะเรียกว่าปลากระเบนน้ำซึ่งปลากระเบนก็เป็นปลาที่มนุษย์ผูกพันมาตั้งแต่อดีตนะครับด้วยการใช้เนื้อในการกินทำอาหารต่างๆไปปรุงอาหารได้หลากหลายอย่างผัดเผ็ดผัดขี้เมาผัดฉ่าครับ
3: มีเบนน้ำเบนนังแล้วก็เบนนก
4: สามอย่างคือราคาเหมือนกัน
3: ตอนนี้ก็ราคามันอยู่ที่ราคาถ้าเขาใส่รวมก็90มั่ง80มั่งต่อหนูนะ
4: แล้วก็มันไหนมันเยอะมันราคาขยับลงมาหน่อย
3: ไอ้เบนไม่ลงเลยมองราคามันจะขึ้นขั้นเป็นร้อยยังมีนะบางทีเป็นร้อยมีแต่แพงช่วงนี้มันได้เยอะมันก็เหลือ80 90
2: ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มีปลากระเบนมากเลยครับบริเวณที่จับได้

0: เนี่ยก็เป็นไหมที่ชาวประมงจะทราบว่าบริเวณไหนมีปลากระเบนเข้ามาหากินกันเยอะซึ่งชาวประมงจะเรียกกันว่าดอนปลากระเบนก่อนหน้านี้ก็เคยจับปลากระเบนได้เป็นพันกิโลกรัมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจับได้ทุกวันแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องของน้ำฟ้าอากาศลมด้วยบางครั้งเนี่ยออกมาวางอวนจับไม่ได้เลยก็มีครับบางครั้งก็ท้อแต่ว่าคราวนี้จับได้เยอะก็เลยดีใจครับปลากระเบนส่วนมากที่มีเกล็ดแล้วก็มีตุ่มแข็งๆที่บริเวณหลังนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไปทำเป็นเครื่องหนังทำกระเป๋าไปทำแหวนทำเครื่องประดับก็ได้อีกด้วยก็เลยขายดีได้ราคาช่วงนี้ครับเดือนนี้เข้าโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับเตรียมรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนตอนนี้บรรยากาศที่เขาโปกล้นจังหวัดพิษณุโลกอากาศเริ่มเย็นนะครับมีทะเลหมอกปกคลุมกันตั้งแต่เช้านักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเดินป่าก็เริ่มทยอยขึ้นเขาไปเที่ยวกันคึกคักเลยครับทะเลหมอกสุดสายตาให้บรรดานักท่องเที่ยวพากันเลือกจุดชมทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามของสายหมอกและร่องเขานครชุมบนหน้าผาโปกล้นที่มีลานหินสวยงามหลากหลายของหินในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นซันแครกหรือว่าหมอนหินซ้อนหินที่ลักษณะคล้ายกับลายเกล็ดงูเหมือนที่ถ้ำนาคาแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับแล้วก็มีหินที่มีรอยแตกลักษณะแปลกตาอีกเยอะเลยครับให้เลือกถ่ายรูปกันหลายมุมเพื่อเก็บบรรยากาศเอาไว้ซึ่งก็เกิดจากสภาพป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของการอนุรักษ์ของชุมชนนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นก็ส่งผลให้ร่องเขานครชุมหรือว่าเขาโปกล้นตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ครับมีบรรยากาศทะเลหมอกน่าท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทิวทัศน์ร่องเขานครชุมกันแล้วก็ทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนกันอย่างคึกคักนะครับสามารถเลือกใช้บริการไกด์นำเที่ยวจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาเมืองตำบลนครชุมนะครับไกด์เนี่ยจะพาเดินขึ้นเขาโปกล้นนะครับคุณผู้ชมระยะทางสัก1กิโลเมตรครึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้าเลยครับในเส้นทางที่ชาวบ้านเขาได้ทำเส้นทางการเดินเท้าเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของป่าไม้ธรรมชาติท่ามกลางความเย็นสดชื่นซึ่งทั้งหมดนี้ครับคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ใช้เวลาเดินสักประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายยอดเขาโปกล้นครับ
1: ผมในนามชุมชนตำบลนครชุมขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมทะเลหมอกช่วงนี้ที่นครชุมก็จะมีทะเลหมอกทุกๆวันเลยนะครับในชุมชนก็จะมีโฮมสเตย์ไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสนะครับ
0: เขาโปกล้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับโดยใช้เส้นทางขึ้นเขาจากในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยฝั่งจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าร่องเขานครชุมแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกหลายแห่งนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็จัดให้มีบริการที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสอาหารถิ่นนครชุมกันด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวครับทั้งถามเส้นทางที่พักโฮมสเตย์ต่างๆกิจกรรมมีเบอร์ของชุมชนไว้ให้ติดต่อกันนะครับ0958153968ครับช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมสังเกตด้านหน้าทางขึ้นนะครับมีร้านขายมะเมาน้ำปลาหวานอยู่นี่เป็นของอร่อยที่มีให้กินปีละครั้งเท่านั้นนะครับเป็นสินค้าขายดีของอำเภอไซโยกด้วยชาวบ้านเขาปลูกเองแล้วก็เก็บผลผลิตมาแปรรูปเองครับผลมะเมาสีแดงฉ่ำเอาไว้มากินคู่กับน้ำปลาหวานรสจัดจ้านแซ่บนัวของร้านป้าปูครับมีขายอยู่ทางเข้าบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกเขาพังนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับพื้นที่ด้านหน้าของน้ำตกไซโยกเนี่ยจะมีร้านค้าตั้งเรียงรายจำหน่ายสินค้ามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานของฝากต่างๆอย่างร้านป้าปูเนี่ยก็เป็นร้านขายผลไม้กับน้ำปลาหวานนะครับที่คนแถวนั้นมาอุดหนุนกันประจำเพราะว่าทีเด็ดของร้านนะครับก็คือมะเมาเป็นผลไม้ที่จะมีให้กินเพียงปีละครั้งเท่านั้นป้าปูบอกว่าเปิดร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ที่หน้าน้ำตกทรายโยกน้อยมานานแล้วนะครับหลักๆเนี่ยจะขายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าทุกปีครับจะมีมะเมา ที่ปลูกเองออกลูกปีละครั้งนะครับเอามาขายแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาขายก็นะครับกล่องละ40บาทมีน้ำจิ้มอยู่2แบบคือพริกเกลือกะปิแล้วก็น้ำปลาหวานนะครับกล่องนึง40บาทวันนึงขายได้10กิโลกรัมร้านเปิดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของน้ำตกไซโยกน้อยครับสนใจก็ไปลองชิมกันได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะหมดของแล้วด้วยครับต้นมะเม่าเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วมีขนาดใหญ่ได้ถึงประมาณ4คนโอบถ้าโตเต็มที่แล้วก็สูงประมาณ 5-10 เมตรนะครับบางที่ก็เรียกเม่าเซียนมีอีกหลายชื่อด้วยครับของอร่อยอีกอย่างที่1ปีก็มีให้กินครั้งเดียวเหมือนกันนะครับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งผลไม้ป่าหายากครับที่มีอยู่ไม่กี่ต้นเองแล้วก็มีต้นเดียวซะด้วยครับที่ยังให้ลูกในจังหวัดตรังหากินก็ยากการเก็บก็ยากเพราะว่าต้นเนี่ยสูงกว่า20เมตรเลยครับต้นทองบึ้งที่มีความสูงกว่า20เมตรนะครับการจะเก็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมทุลักทุเลกันพอสมควรต้องให้คนแรกเนี่ยปีนต้นไม้พร้อมนำเชือกไปผูกเงื่อนรอกกับกิ่งไม้จากนั้นผู้ปีนอีกคนที่อยู่ด้านล่างก็นำเชือกผูกมัดกับเอวครับแล้วก็ช่วยกันดึงเชือกนำผู้ปีนอีกคนเนี่ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อไปตัดกิ่งที่มีลูกทองบึ้งลงมาครับเป็นผลไม้ป่าหายากในสวนยางพาราพื้นที่หมู่3ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งนางเพ็ญศรีทองแป้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงลูกหยีตรังแล้วก็นายประยุนสังทาราบสองสามีภรรยารับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งสดจากต้นทองบึ้งที่มีอายุมากกว่า3ช่วงอายุคนหรือกว่า300ปีครับโดย1ต้นนะครับจะมีลูกทองบึ้งประมาณ100กิโลกรัมพอได้ผลสดนะครับก็จะเอาไปตากแดดประมาณสัก 2-3 วันให้ผลไม้สุกงอมนะครับผิวเนี่ยจะเป็นสีทองมันเลยครับเมื่อสัมผัสกับแดดก็จะดูสวยงามผลจะคล้ายๆกับลูกหยีครับแต่ว่าลูกใหญ่กว่ารสชาติก็เปรี้ยวนำหวานกว่านิยมทานสดกันนะครับปัจจุบันนี้หากินได้ยากเพราะว่าต้นทองบึ้งตามธรรมชาติมีน้อยอย่างปีนี้พบต้นทองบึ้งเพียงต้นเดียวที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับ
2: แต่ตอนนี้ก็ดีเราจะเสียบยอดขยายพันธุ์ต่อไปนะแต่ว่าประมาณสัก 4-5 ปีน่าจะได้ลูกทองบึ้ง
3: แล้วต้นทองบึ้งนี้ในจังหวัดตรังในตัวมีเยอะไหมครับตอนนี
2: ้ผมว่าไม่เกินประมาณ10ต้นนะแต่ถ้าลูกหยีประมาณ500ต้น
3: คือทองบึ้งนี่เป็นต้นไม้หายากใช่ไหมทุกคนนี
2: ่หายากกว่าลูกหยี
3: เมื่อก่อนนี้มันขึ้นยังไงฮะมันขึ้น
2: ตาม ลูกหยีแหละมันขึ้นแบบธรรมชาติ
3: ขึ้น
2: อยู่ในป่าในเขา
3: ของสำหรับต้นทองหยี
2: อันนี้มันหวานกว่าลูกหยีลูกหยีมันเปรี้ยวแต่ลูกหยีสำหรับแปรรูปอร่อยแต่นี่จะรับประทานสด
0: ต้นทองบึ้งในจังหวัดตรังตอนนี้ครับก็คงจะมีไม่ถึง10ต้นเท่าที่เขาสำรวจมาแล้วก็ผลสดเนี่ยมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวในปีนี้ทางกลุ่มนะก็จะออกไปเก็บลูกทองบึ้งกันแบบนี้ครับในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนและ1ปีก็ได้กินแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาก็มีขายกันราคากิโลกรัมละ250บาทนะครับตอนนี้ทางกลุ่มก็พร้อมส่งไปทั่วประเทศนะครับไปดูได้ที่เพจ Facebook ลูกหยีตรังหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไปให้ติดต่อกันนะครับ0874176532ครับพาไปชมอาชีพเสริมของสองสามีภรรยาคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณผู้ชมเขาเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของปลากัดนะครับเพื่ออนุรักษ์ด้วยแล้วก็ต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นที่ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นกันนะครับเพื่อกัดแข่งขันกันเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ
4: ประจำทำในสิ่งที่รักและทำตามฝันของคุณปู่โดยการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดป่าพัทลุงทำให้นิมิตชัยชูปูหรือโกเกมและพักจิลาชูปูหรือไข่มุกชาวจังหวัดพัทลุงมีรายได้เสริมจากการเพาะพันธุ์ปลากัดขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทค่ะโกเกมอยู่กับครอบครัวที่เลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กค่ะทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงจนได้เปิดเป็นฟาร์มเมื่อปี2561ภายใต้โกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุง
5: เกิดจากความชอบของคุณปู่ครับเพราะผมโตขึ้นมาก็คือโตมาจากฟาร์มปลากัดอยู่แล้วคุณปู่เลี้ยงปลากัดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากให้ปลากัดครับ อยากให้รุ่นคนรุ่นหลังได้เห็นว่ามีรายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็นำมา

0: พาะเลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้จริง
1: ปลากัดของที่นี่มีทั้งสายแข่งขันและสายสวยงามค่ะเฉพาะพันเองทั้งหมดปัจจุบันมีปลากัด200ตัวมีทั้งปลากัดหูช้างปลากัดฮาร์ฟมูนนีโม่แบ็กสตาร์มัลติคัลเลอร์คอปเปอร์ความยากในการเพาะพันธุ์โกเกมบอกว่าคือการเพาะให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ
2: โกเกมคะอย่างในเรื่องของการเพาะพันธุ์เห็นบอกว่าเราเนี่ย

0: แล้วก็จะไปเฟ้นหาที่ว่าเขากัดกันแล้วก็นำจากที่อื่นมาที่ว่าก็มาผสมกันจะได้จากเป็นปลาป่า 100% อย่างเงี้ยครับก็มาเป็นลูก25ลูก50ลูก75แล้วก็ลูก100ซึ่งมันจะแตกต่างว่าปลาป่าเนี่ยเขาจะตื่นคนแต่พอเป็นลูก25อย่างเงี้ยเขาจะไม่ตื่นคนละแล้วก็เพิ่มมาคือหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะยอมตายละแทนที่จะวิ่งหนีเหมือนปลาป่าใช่ไหมครับแต่พอเป็นลูก50หรือว่าลูก75ลูก100อย่างเงี้ยครับเขาก็จะกัดย้ำแต่แผลใดแผลหนึ่ง
1: จุดเด่นในการเพาะของฟาร์มเราอย่างเงี้ยพี่มีจุดเด่นยังไงคะ
0: ก็คือ1เพลงกัดแล้วก็สีสันที่สวยงามเพราะว่าเราชอบทั้งปลาสวยงามแล้วก็ปลาสายกัดก็เลยนำมาไม่ว่าลูกค้าอยากได้กัดเพลงไหนสีสันแบบไหนเราก็จะมีให้หมด
2: อาหารที่เลี้ยงปลากัดจะมีลูกน้ำและไหลแดงโดยจะให้อาหารวันละมื้อทางฟาร์มจะเพาะพันธุ์ลูกน้ำเองและยังจำหน่ายในราคาช้อนละ20บาทค่ะเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงและยังสร้างรายได้อีกช่องทางค่ะปลากัด1ตัวจะกินลูกน้ำประมาณ 3-6 ตัวต่อวันอาหารต้องให้แบบพอดีถ้าหากกินเยอะเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ค่ะปลาสวยงามจะเลี้ยงประมาณ4เดือนส่วนปลากัดสายแข่งขันจะเลี้ยงประมาณ4เดือน8เดือนและ2เดือนค่ะ
0: ปลากัดเนี่ยคือระบบน้ำกับอาหาร2อย่างครับที่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
1: ต้องน้ำนี่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดหรือยังไงคะ
0: น้ำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ครับก็คือบางคนบอกว่าเพาะปลาเนี่ยรอดยากมากแต่สำหรับโกเกมเนี่ยคือเพาะยังไงก็รอด
1: เพาะอะไรของเราถึงรอดพี
0: ่1อายุของพ่อปลาแม่ปลาเราจะรู้เลยว่าจะออกมาเป็นตัวผู้หรือจะออกมาเป็นตัวเมียเยอะกว่าคือเราจะคัดปลามาสำหรับสายกัดนะของผมเนี่ยจะเก่ง4เดือนเก่ง8เดือนสำหรับลูก25เนี่ยจะเก่ง4เดือน8เดือนเราก็จะต้องเอามาเทสว่าเขาเนี่ยมีเขี้ยวมีเพลงกัดที่โอเคหรือยังสำหรับว่าครบเดือนที่4กับเดือนที่8
2: ปลากัดจำหน่ายในราคาตั้งแต่150บาทไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และรูปแบบลักษณะตัวปลาค่ะโดยจะออกบูธจำหน่ายและขายผ่านทางออนไลน์เพจปลากัดพัทลุงบายโกเกมฟาร์มจัดส่งทั่วประเทศค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นปลากัดลูกผสมค่ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของที่นี่อันนี้อะไรผสมกับอะไรพี
3: ่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นผสมกับปลาหม้อกับปลาท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะทำให้เกิดความคงทนแข็งแรงค่ะ
1: ซึ่งที่คนนิยมก็เพราะว่ามันมีความทน
3: มีความคงทนมีความแข็งแรงแล้วก็เคี่ยวจะคมค่ะ
1: เห็นบอกว่าบางทีก็เป็นแบบว่ารายได้ก็เป็นหลักแสนเลยเหรอพี่
3: ใช่ค่ะต่อบ่อนะคะพอบ่อไหนที่แบบปลากัดดีบ่อนั้นทั้งบ่อเขาก็จะมีความเหมือนกันค่ะเราเป็นลูกสายเดียวกันมันก็จะเหมายกบ่อไปเลยค่ะ
1: ยอดขายแต่ละเดือนของเรานี่เยอะไหมพี
3: ่ยอดขายแต่ละเดือนก็30,000 บาทมีแล้วค่ะเพราะว่าตัวละ350ตีว่าขายสักประมาณ100ตัวต่อเดือนค่ะ
2: ปัจจุบันโกเกมมีลูกขายฟาร์มปลากัดทั้งหมด24แห่งจากทั่วประเทศซึ่งจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันและยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตค่ะ
4: ส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงนะครับโดยหน้าที่หลักๆเนาะของเรามีในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็องค์กรเกษตรกรนะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรเกษตรกรนะครับก็มันจะมีองค์กรเกษตรกรที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ในส่วนของโกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรที่ขึ้นทะเบียนหน้าที่หลักของเราก็คือทำฐานข้อมูลไว้ทั้งในส่วนของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มองค์กรเกษตรกรดังนั้นในโกเกมฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลในเรื่องของปลากัดไว้นะครับดังนั้นในความต้องการอื่นนอกเหนือจากการว่าวิธีการเลี้ยงการตลาดการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในการพัฒนาหรือว่าการส่งเสริมต่อไปในส่วนของกลุ่มที่แยกออกมานะครับ
1: เมื่อก่อนที่เราไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ชอบกับปลากัดเลยเนี่ยค่ะพอมาอยู่โปรแกรมเนี่ยเราก็ทำให้รู้ว่าคือการที่จะสนับสนุนความฝันของอีกคนนึงอะค่ะก็จะช่วยให้ปลากัดเนี่ยค่ะมันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองเรามองเข้าไปในโหลนี่บางทีเราทำงานมาจากเหนื่อยๆล้าๆเรามองเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขมันอยู่ใน

0: ำไมมันว่ายไปว่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจังที่ได้ดู
1: ทำด้วยใจรักทำด้วยคิดเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะครับแล้วก็เราจะทำมันเต็มที่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีนะครับก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับเพราะทุกอย่างครับมันมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าอยากให้เราถ้าเป็นข้อเสียก็คือนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขใหม่แต่ถ้าเป็นข้อดีก็เก็บไว้แล้วก็นำมาเพิ่มเติมต่อยอดครับให้มันดีขึ้น
2: ใจลูกค้า
3: การเลี้ยงปลากัดถือว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยเนื่องจากปลากัดมีความสำคัญกับคนไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสร้างรายได้กับผู้เลี้ยงและยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้แข็งแรงคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะ
4: ลูกค้าที่ชอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัยผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับก็หันมาทำงานอดิเรกด้วยกันเพราะเลี้ยงปลากัดกันนะครับคนละตัว2ตัวตามบ้านด้วยเผื่อว่าใครอยากอุดหนุนการเลี้ยงปลากัดหรือว่าสอบถามวิธีเลี้ยงความรู้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0822654824ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับตอนนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับพบนกกระสาคอขาวที่นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ได้ลูกสำเร็จแล้วนะครับในสภาพทางธรรมชาติจำนวน3ตัวไปเจอว่าทำรังวางไข่เลี้ยงลูกครับได้เป็นครั้งแรกในธรรมชาติของไทยด้วยหลังจากที่ศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลาบ่าย

รู้หรือไม่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายเช่นคดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องต่อศาลชำนาญพิเศษเหล่านั้นโดยตรงข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ทรงฤทธิ์ยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนตชด.พ่อขุมเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างฟ้าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดวงใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสานทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพอ.
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เน
2: าะ
1: แต
2: ่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดี เรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
2: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: อาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลและส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับคุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: จัดการจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะฮะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มอ๋อส้มตำมาแถวนี้ต้องส้มตำวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เถียง
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้า

0: คืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาโรงเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี้ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัยก
0: ันฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกละครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่มาบางใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
0: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบครับ
0: ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืม
2: เราก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็
0: ความร
2: ู
0: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก
0: ็
2: สลัด
0: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาวขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: มีผักบุ้งจีน
0: ผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนิดทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ก็มีครับมีไก่ไข
0: ่ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็ทำอาหาร
2: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะม
2: ั้ยก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
0: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
2: ครับผม
0: ผักทั้งหลาย กินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
2: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
2: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับผม
0: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปทางโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทําพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทําการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทําการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ําถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจอะครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: นูมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคข้อพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมมีหน้าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่2ผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ
1: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
2: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
3: ค่ะ
2: มีครูน้อยชื่อเล็ก
3: ค่ะ
2: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
3: ่ค่ะ
2: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กแบ่งกัน
3: ค่ะใช่
2: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
3: ค่ะ
2: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
3: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
2: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์

0: ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเชียวนะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางขายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียนอันไหนปลานิล
3: ปลาน
1: ิ
3: ล
1: ไอ้
3: นี่ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3 โมงเย็น 4 โมงเย็น
1: 3 โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ

0: ป้าหมอจับอันนี้มีเงี้ย
1: ช้างเหยียบ
0: อันนี้ป้าหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
0: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20บาท
0: ครับผม
2: ไม่ต้องทำถ้าปลาทำ
0: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
0: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณ
2: ประมาณโดยประมาณ
0: ก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้
0: แต่ลงได
2: ้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
0: ก็การอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
0: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
0: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
0: แล้วมาทำไมกลับสิ
2: จะถามน
0: ายครับมีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเขตหนึ่งนู่นเห็นหรอกเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยน่ะเห็นเกาะน่ะ
0: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
0: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
0: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กิน
0: อ
2: ย่างเงี้ย
0: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
0: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
0: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
2: ได้เลย
0: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
0: ไปคุณผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับคุณผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้าไม่
2: ปลา4เซน
0: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
2: อยู่ที่ขาย
0: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยแยง
0: อ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
0: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบกัน
2: คนละแบบคนละแบบ
0: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแยงปลาขยแยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
0: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน่น
0: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
0: ายนเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดมาประมาณฤดูไหนดีสุดพ่อ
2: ฤดูหนาว
0: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
0: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุด
0: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมากคร
2: ับ
0: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
0: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้เราเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยอันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอกว่า
2: บัวหลวงบัวหลวง
0: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
0: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
0: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
0: บัวหลวงนี่เลยเหร
2: อครับครับใบจังตัง
0: เลย
2: คร
0: ับ โอ้ดีเลย
2: ใบจังตัง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนครับ
2: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
0: ใบอย่างนี้ไม่ได้เหรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
2: ไม่ดีครับสู้อย่างว่าไม่ได้ครับ
0: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
2: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไป ที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
2: เนี่ยที่ห่อข้าว
0: โอเค
2: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
0: คือถ้าใบห่อข้าวเนี่ยเขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
2: ข้างบนข้างบน
0: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับหวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
0: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
2: ใบอ่อนยังไม่บาน
0: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันนี้กินได้หมดเลย
2: กินได้หมด
0: ตรงนี้
2: ตรงนี้ไม่กิน
0: ตรงคนไม่กิน
2: มันจะออกขมลำหล่อม
0: ไม่หล่อมอ่ะขมเลย
2: ฮะแล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินเนี่ยกินดิบ
0: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผมพ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับโหที่บัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
0: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บอกจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
2: ่
0: อ
2: เม็ดมันจะใหญ่กว่านี
0: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับแวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับอันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
2: อันนี้รอบปลาสร้อยครับปลาสร้อย
0: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
0: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
2: เพรา
0: ะจมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช
0: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได้
0: อ
2: ๋
0: อนี่เขาไม่ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้เยอะ
2: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
0: อันนี้เขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
0: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
2: ้ก็2คืน
0: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยอ่ะพ่อ
2: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
0: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: โอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว้ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเจริญเติบโตทัน
2: ใช
0: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
2: ใช
0: ่ก็คือเขตบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
2: น
0: ั่
2: นแหละ
0: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
2: ี้เขาก็แบ่งเขตหนึ่งเขตสองเขตหนึ่งเนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
0: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลารวมถ
2: ึ
0: งแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับโอ้อันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
2: ทำปลาเกลือ
0: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
2: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
2: ต่างกัน
0: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
1: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
0: จริงเหรอโอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆจิ๋วๆอย่างเงี้ย
1: อย่างเงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
3: ฉลี่ย10 บาทเขาโลละ100ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
4: ทำยากกว่าม
3: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่น

0: เอาว่าแม
1: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลาน
1: ั่นแหละ
0: มันอร่อย
1: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเค็ม
0: แล่ออก
1: แล่
0: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
1: ใช่มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อ่ะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
2: ้คือว่าโค้งมันจะดำต้องล้างโค้งมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
2: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
1: แล้วก็มาล้างน้ำมาล้างน้ำเนี่ย
0: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
1: ธรรมดา
0: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มใส่ชูเลย
1: ไม่ต้องใส่
0: น้ำเปล่าเลยโอเค
1: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
1: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
3: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
1: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
1: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
2: ี่ยเดี๋ยวเก็บได้แล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้วแสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
1: บ
0: มันจําเป็นมั้ยว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก
1: ่
0: อน
1: ไม่จําเป็น
0: ด้านไหนก็ได
1: ้ด้านไหนก็ได
0: ้ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนา
2: ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
2: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่มั้ยโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีมั้ยล่ะ
1: ได้
0: นะครับ
3: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
0: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู่
0: อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำอย่างไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ไปผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมคร
4: ับ ได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
4: จ
0: ้
4: า
0: หอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้า
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไหม
4: ตามด้วยได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วลูกมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
0: ่ครับผมมาเมื่อเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
0: ต้องบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้
4: ะ
0: ส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยรออีกหน่อยลูกรออีกหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วมั้ยเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: น้ำปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: อืม หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
4: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
4: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
4: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผม
3: ต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับ
0: ครับผมเริ่มจากอันดับแรก
4: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
4: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวเนี่ย
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลัง
4: มาเลย
0: โอ้น่ากินมาก
4: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
4: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
4: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
4: มันมีทั้งปีลูก
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
4: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
4: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยนี่เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
4: ใส่ให้มันหอมนะลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารของผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ใช่
0: ค่ะโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบ

0: ังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆนะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดนี่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
1: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
1: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้ออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือวางอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
1: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
1: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้สุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์

ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้จังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชาย

0: ฟังและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้าไม่ได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
8: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: เจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได้

0: ย
1: หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
0: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
1: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
2: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฐิดูสิต้องได้ผลแน่
0: จริงสิฮะสัมมาทิฐิทะลุมิติมายา
1: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
0: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
1: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
3: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
4: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
0: ้ย
3: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
1: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
2: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
5: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
0: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
3: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะแบ
2: ๊ะตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
5: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
0: ๆฮึบฮะปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
7: ฮะ
0: ในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
5: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
3: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไง
5: เกินใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่แหละเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณหาเข้าให้แล้ว เจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว

0: จะกินซาลาเปา
1: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหร
1: อก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
1: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
2: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากการมาตันหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
3: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
3: อย่ามายุ่งกับข้า
0: เอ้ย
4: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
4: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากตั้งสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
4: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีพลอยตีพายกับภาพลวงตาเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
4: ฮะ
0: ถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
5: วิ่งเร็ววิ่งเร็ว
4: เจ็บใจนะทั้งกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
6: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตันหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
0: ฮะเฮ้ย
4: เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
7: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทร์อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำ

ภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: หนูอยู่ไหน
1: เฮ้ ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเฮ้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของใครอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
2: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
3: ้แถบจำปาสัก
2: อัตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงก่อให้เกิดกิจกรรมและวิถีวัฒนธรรมมากมายที่สร้างเสน่ห์ให้กับชุมชนส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวคือจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะสัมผัสวิถีชีวิตคนกับช้างต้องมาเยือนเพราะชาวบ้านที่นี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือที่คนทั่วไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์สวยในชุมชนแห่งนี้เรียกตนเองว่ากวยอาเจียงที่ยังสืบทอดการเลี้ยงช้างตามประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบันครับ

อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าเดินทางมาเรียนรู้ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่เราคนไทยก็ยากที่จะได้สัมผัสความน่ารักยิ่งใหญ่ของช้างสัตว์มงคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเราสถานที่แรกเมื่อมาเยือนชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากวัดป่าอาเจียงแห่งนี้เพราะที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาวกุยการเลี้ยงช้างและช้างลักษณะมงคลตามความเชื่อรวมไปถึงให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับช้างด้วยครับจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านวัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2516ด้วยคำว่าอาเจียงแปลว่าช้างในภาษากุยเพราะชาวบ้านถือว่าสถานที่สร้างวัดแห่งนี้ช้างเป็นผู้ให้ช้างเป็นเจ้าของวัดครับ

สารเอราวัณแหล่งเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวช้างในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของช้างในจังหวัดสุรินทร์อลังการโดดเด่นด้วยประติมากรรมลายนูนปูนปั้นเป็นรูปช้างหลากหลายแบบและหลากหลายขนาดรอบศาลาที่มีความสูงกว่า30 เมตรครับ

ศาลประกรรมหรือศาลพระครูประกรรมสถานที่ทำพิธีต่างๆตามธรรมเนียมชาวกุยเป็นสถานที่ก่อนทำพิธีแต่งงานบวชเดินทางขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นและในอดีตก่อนจะออกไปคล้องช้างก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแม้ว่าทุกวันนี้การคล้องช้างจากป่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ศาลประกรรมแห่งนี้ก็ยังคงมีความสำคัญต่อจิตใจของชาวบ้านด้วยการยังคงใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญครับบ้านคนบ้านช้างสถาปัตยกรรมจากการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาด้วยแนวความคิดในการนำบ้านของชาวกุยและบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างในหมู่บ้านชาวกุยซึ่งบ้านคนบ้านช้างได้เคยไปสร้างชื่อในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ถึงเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมาแล้วเพราะชีวิตของช้างเป็นมากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานหากแต่เหมือนเป็นคนในครอบครัววัดป่าอาเจียงแห่งนี้จึงมีสุสานช้างซึ่งนับเป็นสุสานช้างที่เดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกช้างที่ล้มแล้วจากที่อื่นๆมาฝังไว้รวมกันในสถานที่แห่งนี้นับร้อยเชือกครับโดยทำเป็นปูนปั้นรูปหมวกนักรบโบราณครอบไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงช้างที่เปรียบดังนักรบผู้

0: และความชำนาญเกี่ยวกับช้างของชาวกุยที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรอบรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการจับและการเลี้ยงช้างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งมานับตั้งแต่โบราณกาลจึงถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่นี่นอกจากนั้นครับยังมีการแสดงนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตของชาวกุยเรียนรู้กระบวนการทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกับกลุ่มผู้สูงอายุครับจากวัดป่าอาเจียงเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับ
1: ศูนย์คชัดศึกษา
0: สะกดทุกสายตาด้วยหอชมทิวทัศน์อิฐ Brick Observation Tower ที่มีความสูงกว่า23เมตรด้วยฝีมือการออกแบบของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาผู้ออกแบบบ้านคนบ้านช้างจนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาแล้วเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริมเปรมธาดาสถาปนิกผู้ออกแบบหอชมวิวทิวทัศน์อิฐต้องการให้หอชมวิวแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดรวมสายตาในโครงการโลกของช้างแต่ต่อมาได้เพิ่มการใช้สอยลงไปด้วยการออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้รวมถึงเป็นพื้นที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินโดยมีแนวความคิดที่จะให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของแลนด์สเคปบริเวณรอบๆได้ในแต่ละชั้นของโครงการเป็นการกระจายคนให้อยู่แต่ละชั้นเพื่อใช้เวลากับสิ่งงดงามโดยไม่ต้องรีบร้อนที่จะไปให้ถึงข้างบนสุดของหอชมวิวเพียงอย่างเดียวตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหน้าตาคล้ายพีระมิดผสมเขาวงกตของ Elephant Museum ที่สร้างจากอิฐดินเผากว่า 480,000 ก้อนซึ่งออกแบบให้ช้างสามารถเดินผ่านเขาออกได้สบายๆครับอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โรงช้างสำคัญจำลองโดยมีการจัดแสดงช้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานโลกของช้างเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบช้างที่ครบวงจรที่สุดในโลกก็ว่าได้โดยนอกจากมีการแสดงของช้างแสนรู้ให้ชมเรายังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับช้างสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจเรียนรู้วิถีคนกับช้างให้ช้างข้ามให้ช้างนวดตัวให้ช้างอุ้มถ่ายรูปที่หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆนอกจากที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวครับเพลิดเพลินกับลานแสดงช้างหรือ Elephant Stadium หรือสนามเด็กเล่นของช้าง

0: ันนี้รู้สึกอบอุ่นใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนเอามาเจอที่ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าเป็นแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งสุดยอดชุมชนตั้งแต่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท่านคือสุดยอดชุมชนจริงขอเสียงปรบมือนะก็ท่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนทุกคนนะคะก็ขอนำความแสดงความยินดีและก็ชื่นชมมานะที่นี้แล้วก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเปิดพื้นที่เที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะแห่งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกือบลืมทำภารกิจในการตามหาที่มาของแหวนหางช้างไปแล้วไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเที่ยงมื้อพิเศษที่ชาวชุมชนบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ให้ครับอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมดูกันต่อครับกับกิจกรรมอีกหลากหลายที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวได้เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนด้วยภูมิปัญญาต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในการทำกระถางจากมูลช้างครับมูลช้างที่ตากแดดแล้วนำมูลช้างแห้งเข้าเครื่องบดให้ละเอียดหลังจากนั้นเตรียมแป้งมันที่ผสมกับน้ำสะอาดเอาไปเคี่ยวให้เหนียวเป็นกาวแล้วเอาไปเทใส่ผสมกับมูลช้างที่บดละเอียดเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปขึ้นรูปกับกระถางแม่แบบเสร็จแล้วนำกระถางที่ขึ้นรูปไปตากแห้ง 1-2 วันโดยประมาณซึ่งไร้กลิ่นแถมยังเป็นปุ๋ยย่อยสลายเองภายใน3เดือนอีกทั้งยังสามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้อีกด้วยนะครับ

ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่โครงการคดช้างอาณาจักรครับเราจะไปนั่งช้างชมไพรและที่สำคัญครับจะไปอาบน้ำช้างด้วยครับผมและใครที่จะมาที่นี่นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเลยนะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเอามาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเปียกอยู่แล้วนะครับเปียกแน่นอนนะฮะเราจะไปเล่นน้ำกับช้างกันนะครับตอนนี้ข้างหลังเราพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปเลือกช้างก่อนว่าจะเอาตัวไหนไปดีนะครับตามมาเลยครับ

สำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกโปรแกรมแบบพักค้างคืนเพราะคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆจากชาวชุมชนที่นี่ครับทุกคนครับวันนี้ไปเที่ยวเพลินมากครับแป๊บเดียวเนี่ยพระอาทิตย์จะตกดินฮะวันนี้สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านี่ภารกิจของเรานะครับยังทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรนอนพักเอาแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยไปตามหาภารกิจกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โฮมสเตย์บุญเหลือนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าน่านอนขนาดไหนน่าพักขนาดไหนตามมาเลยครับ

ช้านี้อากาศสดชื่นมากครับผมแล้วเห็นไหมครับวิวข้างหลังนะฮะสวยงามมากนะครับมีน้องช้างมารอต้อนรับนะครับที่นี่เขาเรียกว่ากิจกรรมแสงแรกนะครับก็มากันได้นะครับควรจะมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผมมาเลยครับต้นกล้ามปูณสระหนองบัวสระที่เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเป็นโลเคชั่นที่ดีงามมากๆครับถ่ายรูปออกมาได้บรรยากาศขั้นสุดด้วยรูปทรงของต้นกล้ามปูที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางท้องทุ่งที่สวยงามข้างๆหนองสระบัวและยิ่งถ้ามีน้องช้างมาอยู่ในรูปกับเราด้วยจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่นี่จริงๆครับเมื่อตื่นเช้ามาสัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเราได้ค้างคืนร่วมกับชุมชนครอบครัวผู้เลี้ยงช้างแล้วแถมยังได้อิ่มอกอิ่มใจกับการร่วมตักบาตรกับช้างอีกด้วยครับ

แม้ว่าเราจะไม่เจอที่มาของแหวนหางช้างแต่ผมก็ยังไม่ท้อนะครับเพราะระหว่างทางของการท่องเที่ยวของชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวมีอะไรให้ค้นหามากมายเลยเหมือนกับที่นักเดินทางหลายคนคงจะได้เรียนรู้เหมือนกับผมใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายหากแต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหากและตอนนี้นะครับทุกคนอยู่กับเต๋าและชาวชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวที่นี่คือฐานการเรียนรู้ที่ชาวชุมชนจัดไว้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตนเองนั่นก็คือฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะขอช้างการทำงานปูนปั้นและการทอผ้า

0: นอกจากนั้นยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปได้ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยนี่ไงครับภารกิจของเราที่ตามหากันมา2 วันเต็มๆเจอแล้วครับผมเหมือน

ได้ยากบางครั้งเรียกได้ว่าแหวนพิรอดถือเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันมากในหมู่ชายชาตรีในสมัยโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดได้สวมใส่แหวนหรือเครื่องประดับจากหางช้างแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เสริมอำนาจบารมีด้วยความยิ่งใหญ่และความเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทยของช้างครับแม้ว่าภารกิจอาจจะจบลงแล้วแต่ความประทับใจไม่รู้จบจริงๆครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ได้รับเลือกให้เป็น1ใน5จังหวัดต้นแบบในโครงการพัฒนาสินค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนแนวคิดการท่องเที่ยวในรูปแบบแฮปปี้โมเดลที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยอีกด้วยเชื่อหรือยังครับว่าความพิเศษของชุมชนคนเลี้ยงช้างแห่งนี้รวมถึงความอบอุ่นจากทุกคนในชุมชนช่วยเยียวยาจิตใจให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวถ้ายังไม่เชื่อเต๋าขอท้าให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่นี่เลยครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์สำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเต๋าก็เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนที่ไหนแล้วใครจะเป็นนักเดินทางติดตามกันให้ดีๆนะครับผม

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วย

งินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
1: เอ้าน
0: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: บ้านศิลปินโอ้โห
1: คลองบางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
1: ไหนดูเส้นไหน
0: กันโอ้ยมาเนี่ยเอาแต่ข้างบนก็พอไม่ต้องค้นข้างล่าง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที่
1: ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวเชิญคุณนำไปเลย
2: โอ้โหบ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมณีลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาภิกุล
5: ครับ
4: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้ครับ
6: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
4: โอ
6: ้ครับแกก็ออกเสือ
4: โลสำเภามา
6: เสือพื้นมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
4: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคร
6: ับ รุ่นที่3ครับ
4: รุ่นที่3
6: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
4: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไง
6: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
6: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
6: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งว่าเป็นเชื้อ
3: เก็บหัวเชื้อไว้
6: แล้วก็มาโรยเชื้อไว้ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
6: ใช่
4: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
6: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานั่งขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
3: ครับครับ
6: ครับ
4: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
6: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
4: ใส่
6: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับนั่นแหละคร
4: ับอันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
4: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
6: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
3: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
6: ใช่นั่นแหละเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
3: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลือง
6: ไม่ใช่ครับโมลาสมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
3: เอากากน้ำตาลมาต้ม
6: ใช่นั่นนะฮะเพราะว่าในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
4: อ๋อครับผมและที่นี่ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
6: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับทุกท่าสูตรหนึ่งเนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
4: ครับผม
6: พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
4: ่คือเราเหลือกากของ
6: กากที่อยู่ใช่
0: เอาแต่น้ำ
6: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
0: จางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือลงไป
6: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
0: อ๋อ
4: ทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
6: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
4: ครับผม
6: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
0: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้อันนี
6: ้ใช่
0: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
6: ผัดเอ้พวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
4: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
6: น
4: ี้เลย
6: ซีกๆอย่างนี้เลยใช่
0: เต้าเจี้ยว
6: เขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นเขาก็หลนเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
0: ่อ
6: ย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
4: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
6: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
0: ทำไงเต้าเจี้ยว
4: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
6: าเจี้ยวด้วย
4: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
6: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
0: ใช้ถั่วอะไร
6: ครับถั่วเหลืองครับ
0: ถั่วเหลือง
6: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
0: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
6: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
0: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
6: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่
4: อ
6: หมัก2วันก็ใช้ได้เลย
4: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
6: สั้น
4: แล้วถ้าเกิดทาง
6: เต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมานึ่งเหมือนกัน

0: เหมือนกัน
1: แต่แล้วก็แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื้อพอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเราหมักเนี่ยถ้าเที่ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได
2: ้ก็แปลว่ามัน
0: มันหมัก
2: เวลาประมาณ
0: เท่าก
2: ับซีอิ๊วเลย
1: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดโดนแดดโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นไอ้เที่ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะที่มันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
2: เห็นได้ยินวิธีการ
0: ไม่ได้กิน
2: เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮายงเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมี
0: เต้าเจี้ยว
2: ที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
1: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากแล้วครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
0: ที่ส่วนใหญ่ที่ขายคือ
1: ซ
0: ี
1: อ
0: ิ๊
1: วขาว
0: มันแตกต่างกันเน
2: า
0: ะ
2: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
1: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วแต่ธรรมชาติจริง
2: ๆร้อยกว่าปี
0: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวัน
2: เชื้อยังเชื้อร้อยปี
1: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมไม่ผิด
1: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
0: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
1: ครับผม
0: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะได้กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณเฮีย
2: สหรัฐ
0: มากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
2: ย้อนวันวาน
0: วันวาน
2: โรงงานซีอิ๊ว
0: ครับผมในย่านของดีย่าน
2: คลองบางหลวง
0: หรือคลองบางกอกใหญ่

เพื่อนๆทุกคนตอนนี้อยู่กับโบและรายการฮิปสไตล์ขึ้นชื่อว่าร้านสะดวกซื้อนะคะไปที่ไหนก็เจอมีอยู่ทุกที่ทุกขอถนนเรียกได้ว่าเอาใจคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยกันเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้โบก็กำลังมาตามล่าหาคลีนไอเทมในร้านสะดวกซื้อกันค่ะเราจะมาดูกันสิว่าสินค้าตัวไหนที่อยู่ในกลุ่มของคลีนแอนด์ลีนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

อนนี้โบก็มาเจอกับไอเทมแรกแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือแตนไข่ไก่นั่นเองไข่ไก่นะคะในร้านสะดวกซื้อก็มีไข่พร้อมทานหลากหลายรูปแบบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ยางมะตูมหรือว่าไข่ลวกก็มีนะคะโดยไข่ทั้ง3อย่างนี้นะคะจะให้พลังงานอยู่ที่ 74-78 กิโลแคลอรี่ค่ะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะก็อยากจะให้ทานไข่เป็นมื้อเช้าของวันค่ะเพราะว่าโปรตีนในไข่จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องได้นานขึ้นและทำให้เราสามารถควบคุมในการกินอาหารมื้อถัดไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนคนที่กำลังเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะโบก็อยากจะให้ทานเป็นไข่ต้มสุกค่ะโดยเอาไข่แดงตัวนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็เลือกที่จะทานแต่ไข่ขาวเราก็จะได้รับพลังงานอยู่ที่17กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับไอเทมที่2ที่โบอยากจะแนะนำนะคะก็คือนมค่ะนมนะคะมีทั้งวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนค่ะนมที่อยากให้เลือกทานก็จะเป็นนมจืดนะคะเพราะว่าทั้งให้พลังงานต่ำแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลที่น้อยกว่านมปรุงแล้วก็นมเปรี้ยวอีกด้วยค่ะส่วนนมจืดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือนมจืดธรรมดาแล้วก็เป็นนมจืดขมันเนยค่ะนมจืดธรรมดานะคะจะอยู่ที่150กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนนมขมันเนยจะอยู่ที่100กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่ใช้พลังงานเยอะนะคะในแต่ละวันโบก็อยากให้เลือกทานเป็นนมจืดที่เป็นนมจืดธรรมดาค่ะเพราะว่าเราจะได้รับพลังงานต่อวันอย่างเพียงพอนะคะสำหรับไอเทมที่3นะคะเป็นไอเทมที่กำลังมาแรงสุดๆไปเลยนั่นก็คือผลไม้ที่พร้อมทานนั่นเองค่ะการทานผลไม้นอกจากจะให้ไฟเบอร์ที่ดีแล้วยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดีด้วยเช่นกันค่ะการเลือกทานผลไม้นะคะเราสามารถเลือกทานได้จากพลังงานที่เราจะได้รับก็ได้เช่นกันค่ะอย่างเช่นถ้าแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ล100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่52กิโลแคลอรี่ค่ะกล้วย1ลูกจะให้พลังงานอยู่ที่89กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนฝรั่งนะคะฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งพร้อมน้ำตาลปี๊บปรุงรสพลังงานก็เลยจะสูงหน่อยค่ะจะอยู่ที่140กิโลแคลอรี่ส่วนอย่างสุดท้ายก็คือมะเขือเทศเชอร์รี่นั่นเองค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวนี้อยู่ที่110กรัมซึ่งเขาไม่ได้เขียนมาว่ามีกี่กิโลแคลอรี่แต่ปกติมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะถ้าอยู่ที่8ลูกก็จะให้พลังงานอยู่ที่40แคลอรี่ค่ะอ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะสลัดผักในร้านสะดวกซื้อตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ด้วยเช่นกันค่ะสลัดผักนี้จะให้พลังงานอยู่ที่ 30-40 กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะถ้าเราไม่รวมเครื่องของมันนะคะก็คือเป็นแค่ผักกับน้ำสลัด1ถ้วยเล็กๆเท่านั้นเองในร้านสะดวกซื้อยังมีสลัดอีก1รูปแบบค่ะก็คือเป็นสลัดผัก3สีบวกไข่ต้มนะคะเป็นแบบนี้เป็นถ้วยแล้วก็เราสามารถทานได้เลยนี่ก็จะมีน้ำสลัดมาให้พร้อมเลยล่ะค่ะในถ้วยนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-40 กิโลแคลอรี่เท่ากันค่ะปิดท้ายด้วยไอเทมที่4เลยนะคะสำหรับคนที่กำลังคุมอาหารหรือว่ากำลังไดเอทอยู่ก็คงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าใช่ไหมล่ะคะน้ำเปล่าก็ดีแต่ว่าถ้าเรากินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวมันก็คงจะเบื่อมากเกินไปโบก็เลยมีเครื่องดื่มที่อยู่ในประเภทของ Clean and Lean มาอีก1ตัวค่ะซึ่งนั่นก็คือน้ำมะพร้าวธรรมชาติพร้อมดื่ม 100% ค่ะน้ำมะพร้าวธรรมชาติพร้อมดื่มตัวนี้ให้พลังงานอยู่ที่80กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่กำลังไดเอทนะคะก็อยากให้เลือกทานน้ำ2อย่างนี้ค่ะเพราะว่านอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วก็ยังให้พลังงานต่ำอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วอาหารคลีนในร้านสะดวกซื้อนะคะก็ยังมีอีกมากมายนอกจากที่โบยกตัวอย่างมานั่นก็คือโยเกิร์ตข้าวกล้องหรือว่าเป็นพวกธัญพืชต่างๆนั่นเองค่ะแต่ในทางที่ดีนะคะก็อยากให้กลับมาทำอาหารทานกันเองที่บ้านค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับโบและรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะออกกำลังกาย

0: แล้วจ้าของปูนงเจียว
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับการที่หนึ่งครับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เป็นคลื่นยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะเดินศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
2: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนการเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดที่พัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับไม่มีแล้วครับ
2: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริง
2: ๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งให้น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
3: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
3: ถูกต
0: ้
3: อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไหวหยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. ที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจาม
1: นั่งเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โห
1: เฮ้ย
2: นี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: ว้าว
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โหว้าวไฟป่าน
0: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทำเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลย

0: ออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขยะทั่วไปขยะทั่วไปขอบจุดค่ะขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารขอบคุณค่ะ
1: ถังขยะใบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นบทบาทแล้วก็ผลักดันกลุ่มผู้พิการทางการเห็นเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับเราทุกคนนะคะ
0: ขยะเศษอาหารขยะเศษอาหารขอบคุณค่ะ
1: ถังขยะใบนี้เนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้เต็มที่เลยว่าเขามีความเท่าเทียมกันแล้วก็สังคมเนี้ยมันสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้จากการร่วมมือร่วมใจระหว่างเราผู้วิจัยแล้วก็

เราค้นพบว่าผู้พิการทางการเห็นเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อยมากไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะทั้งนี้เนื่องมาจากว่าถังขยะที่มีปรากฏอยู่ในสังคมเราหรือทั่วๆไปเนี่ยค่ะใช้หลักการของสีในการแยกซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนทั่วๆไปที่จะเอาขยะใส่ลงถังให้ถูกต้องตามสีต่างๆแต่สำหรับผู้พิการทางการเห็นเนี่ยผู้ซึ่งมองไม่เห็นสีเลยนะคะหรือเยาว่าแต่สีเลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแยกได้อันนี้เลยกลายเป็นโจทย์วิจัยสำคัญของเราว่าแล้วกลุ่มคนพิการทางการเห็นจะมามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะกับพวกเราได้อย่างไร

0: งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเรามีส่วนร่วมนะคะกับทางอาจารย์ของวิทยาลัยราชสุดานะคะดร.อิศวราค่ะก็เข้ามาท่านเป็นผู้พิการทางการเห็นด้วย
1: ว่าอาจารย์ภัทรนิตท่านก็เห็นว่าอันเนี้ยน่าสนใจเพราะมันก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็คนพิการเองก็ควรจะมีส่วนร่วมนะคะเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราจึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นมาเราจัดโฟกัสกรุ๊ปค่ะกับคนตาบอดนะคะประมาณ20คนนะคะเพื่อจะให้ความเห็นนะคะว่าถังขยะเนี่ยควรจะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการในการที่จะออกแบบให้ถังขยะเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยคนตาบอดนะคะ
0: ในที่สุดเราก็สร้างถังขยะชิ้นนี้ออกมาได้เราเอาถังขยะนี้ไปทดสอบกับผู้พิการจริงๆ

0: ะสีแดงเนี่ยนะคะสำหรับขยะอันตรายสีเหลืองขยะสีรีไซเคิลแล้วก็ถังขยะสีเขียวเนี่ยนะคะสำหรับขยะเศษอาหารขยะสีฟ้าก็ถังขยะทั่วไปแต่ข้อแตกต่างสำหรับผู้พิการทางการเห็นก็คือเราจะใช้เซ็นเซอร์ติดอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ส่วนลำโพงกระจายเสียงก็จะอยู่ข้างล่างเมื่อผู้พิการทางการเห็นเนี่ยนะคะเดินเข้ามานะคะและมีขยะอยู่ในมือ เซ็นเซอร์ก็จะส่งเสียงโดยระบุว่าขยะถังขยะชิ้นนี้นะคะเป็นถังขยะประเภทอะไรจุดแรกที่เรารู้สึกดีใจก็คือทันทีที่ผู้พิการสัมผัสถังขยะคำแรกที่เขาพูดขึ้นมาเลยก็คือถังขยะของพวกเรา
2: ก่อนหน้านั้นคือเราให้เด็กฟังว่าเราจะมีถังขยะพูดได้นะเด็กก็แปลกใจมันจะพูดได้อย่างไรเล็กก็จะชอบเสียง1 2ก็คือได้สัมผัสถังขยะใหม่เขาก็จะมาออกันมาทิ้งกันบางคนเนี่ยไปเอาเหมือนลักษณะเหมือนเอาขยะที่เราทิ้งแล้วเนี่ยเอามาทิ้งอีกชอบอีกวนทิ้งอยู่นั่นแหละ
3: ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าคนตาบอดเวลาเราไปทิ้งขยะเนี่ยเราก็ทิ้งส่งๆไม่รู้เรื่องค่ะ
4: ให้เรารู้จักการแยกขยะว่าขยะรีไซเคิลขยะอะไรเงี้ยขยะทั่วไปอะไรเงี้ยครับ
5: พวกเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยค่ะว่าขยะอันนี้เป็นประเภทอันไหนอะไรค่ะ
6: แล้วก็จะสามารถแยกขยะได้ทำให้เราแบบสะดวกในการใช้ชีวิตง่ายขึ้นในการทิ้งขยะอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: งานวิจัยของเราเนี่ยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะว่าเราเนี่ยเอาผู้ที่ใช้จริงเนี่ยมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่การออกแบบเนี่ยรวมกระทั่งถึงการทดสอบการปฏิบัติใช้งานเนี่ยเราก็ใช้ความต้องการของเขาเป็นหลักในการที่จะสร้างงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะถังขยะชิ้นนี้นะคะก็จะถูกเอาไปแจกจ่ายนะคะ14โรงเรียนทั่วประเทศนะคะก็การันตีได้ว่าเด็กๆที่ผ่านเข้ามาเรียนในโรงเรียนทั้ง14โรงเรียนเนี่ยนะคะเด็กตาบอดเนี่ยนะคะก็จะสามารถคัดแยกขยะได้นะคะแล้วเราก็วางแผนในอนาคตว่าเราอาจจะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับการแคดแยกขยะของผู้พิการทางการเห็นนะคะในอนาคตต่อไปข้างหน้าค่ะ
7: งานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์เนี่ยมีแง่มุมที่น่าสนใจมากๆอย่างน้อยเนี่ยสองแง่มุมหลักๆอันที่หนึ่งก็คือว่าช่วยคนที่

มีความพิการทางสายตาได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันที่สองก็คือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จุดตั้งต้นมาจากเราจะช่วยคนในสังคมให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันได้อย่างไร

จริงๆแล้วต้องพิจารณาว่าเรามีเรี่ยวแรงมาทำงานก็ถือว่ามีบุญแล้วมีความสุขจากการที่ได้ทำงานมองเห็นคนที่ตกงานไม่มีงานจะทำและก็มองเห็นงานว่าเนี่ยคือดูแลชีวิตเนี่ยคือคุณค่าของชีวิตนะถ้าคิดว่าจะทำงานเพื่อหาเงินอย่างเดียวไม่เห็นคุณค่าของงานไม่เห็นคุณค่าของการกระทำงานไม่เห็นคุณค่าของรายได้เราก็มองสิ่งที่มันสูงกว่าที่นอกจากงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานได้คือคนที่สุขภาพดีคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ถ้าร่างกายไม่ดีนะสมองสติปัญญาไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำงานต้องภูมิใจในความแข็งแรงของตนเองภูมิใจในความสามารถของตนเองภูมิใจที่เราสามารถทำงานได้ให้มีความสุขกับการทำงานอย่าไปมีความสุขว่าต้องได้เงินหรือต้องได้สิ่งที่มากกว่าการทำงานเพราะฉะนั้นจำนวนมากอยากทำงานแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงานเราต้องมีความสุขกับการทำงานเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทำงานได้แล้วเจริญพร

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปี

เรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนผืนนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งในเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่สวดใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุบทพระยมกะและพระมหาปัฏฐานทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปบทที่ใช้สวดคือหมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีรวนะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะวิภาคทำนองเลื่อนและในเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัดบริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดครอบครัวนายธงชัยนิติกุลและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานคร

วัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟคัลเจอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสวด10รูปจากวัดชัยพฤกษ์สมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกล่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่ากรุงเทพมหานครและมูลนิธิตั้งศีลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่และวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นงานจักสานย่าลิเผาผ้าไหมมัดหมี่และผ้าไหมแพรวางานเครื่องเงินและเครื่องถมงานคล่ำและงานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า300แห่งเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยผลิตภัณฑ์อันวิจิตรบรรจงที่สืบสานวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569
ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอัมพรอมัพพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านบุ๊กจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นดินทรัคินดาพุทธศักราช2561

0: ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
1: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
0: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำหรือบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
1: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
0: โอ้ยทำไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
2: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
2: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
2: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
2: เอาของลุงด้วยอ่ะ
1: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
2: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
2: กินโอ้โหเดี๋ยวไหนแล้ววิ่
1: งแม่วิ่ง
2: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีค่ะโอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือสนามแข่งเลยป่ะ
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี่
2: เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: โอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้ไหมครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได้
2: จ
3: ะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ใช่
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับเคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักแค่เคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
3: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงโพอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
2: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางอันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงโพอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก็คือพี่เขาบอกว่าให้วางอย่างนี
3: ้วางอย่างนี้ใช่
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
2: มัน
3: ดูแบบ
2: มันจะมั่นคงกว่า
3: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นเราก็
3: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
2: ้
3: แค่การวางมือแล้วนะท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
2: ม
3: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
2: ตรง
3: ยังคะ
2: ตรงแล
3: ้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าตรงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
2: ตะตุ่มขวานี
3: ้อ่ะฮะ
2: โอเค
3: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่ะฮะแล้วก็มือก้มลง
2: แล้วก็วาง
3: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
2: มันยากจังเลย
3: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
2: ้
3: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวขอลอง
3: พี่ลองค่ะลอง
2: สะดือตรง
3: ปึ๊บลองดู
2: แล้วก็
3: น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขา

0: ขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโย่หลัง
1: เอามันห้ามโย่หลังอันนี้ใกล้ไป
0: ใกล้ไปหรือเปล่า
1: จะได้เล่นไหมคน
0: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิวอ่ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
1: ้
0: ต้องแบบนี้อ่าฮะขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาค่ะเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆ
1: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
0: มันแค่ช่วงแรก
1: ช่วงแรกใช่ไหม
0: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับโอเคตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวแบบนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลาก
1: ว่าจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
0: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
1: ไปเรื่อย
0: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละ1,000รอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอะวันละ1,000รอบ
1: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่
1: ถึงเก่งขนาดนี
0: ้ค่ะก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของมันต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
0: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
1: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
0: แทงลูกเป่าลงหลุม
1: อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร่
0: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทงสองลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเป่า
1: แทงลูกเป่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช่
1: เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โย่ไปค่ะ
1: เดี๋ยว
0: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆๆแ
0: ต่สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
1: ้
0: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคืออะไร
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี้
1: ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็ทำมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนเนี่ยเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกปลาให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกนี้ลงหลุม
1: ต่อกัน
0: ใช่ไหมง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่าง
1: น
0: ี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆมีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได้
1: ตรงนี้ง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
1: ่
0: ะ
1: สมมติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจ
1: ิน
0: ตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมุติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม
0: ัน
1: คือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได้หรอ
0: ได้ค่ะสมมุติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี
1: ้
0: ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี่ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1ถึง12
1: อ
0: ่ะฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะไซส์ขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย
0: ่างนี้ท้ายบนลงล่างข้างบนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรลยังไงลูกแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: แล้วจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่างโฟลว์แรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยืนใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างตรงไปอย่างนี
1: ้ทุกอย่างตรงเหรออ
0: ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงๆใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างนะพี่อา
1: จไวโอลินเหรอ
0: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะไกลเหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซาฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อมันน่าเป็นบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่มีฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างงี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลบอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: โอเคท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือ

0: มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1ส่วน4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3ส่วน4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามันตุ๊บ
0: ใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: ขอชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยานมากๆมันก็ต้องบางมาก
1: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วยใช่
0: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล
1: น้ำหนัก
0: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เข้าใจแล้วจริงเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
0: ใช่รายละเอียด
1: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
0: ใช
1: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสนุกเกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
0: แดง
1: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
0: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
1: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
0: โอ้ทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อน เพราะเราเสยคิวขึ้น

0: นี้พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกันเจ็บไหม
1: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: แล้วการที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอ่ะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้
1: เราแบบแล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับนึงแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.กันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการเนี้ยมันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมายตรงนี
0: ้ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนับสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้ผู้มีอำนาจอ่ะช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวัง
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้พาขอบคุณมากเลยสนุกมากว
0: ัน
1: นี้ก็วันนี้เอาจริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งนึงนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสไปร์ตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบ วันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: การสร้างครอบครัวให้มีความสุขอบอุ่นประกอบกับมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าหากว่าเรามีการวางแผนที่ดีและมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นสร้างครอบครัวค่ะครอบครัวอบอุ่นก็ทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวตัวอย่างค่ะเป็นครอบครัวนักวางแผนตัวจริงนะคะวางแผนทั้งชีวิตครอบครัวและวางแผนการเงินรวมถึงยังสอนให้ลูกๆที่อายุยังน้อยรู้จักการออมตั้งแต่เล็กๆด้วยนะคะไปดูวิธีการปั้นลูกให้เป็นนักออมกันค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมออิทธิฤทธิ์จุฬารักษ์สิริบุญนะคะจะมาคุยเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็การปั้นลูกให้เป็นนักออมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะวันนี้มาบุกถึงหมู่บ้านเลยด้วยถามก่อนเลยค่ะคุณหมอตอนนี้เป็นหมอด้านไหนคะ
1: ครับผมจบเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวครับ
0: เป็นอาชีพแพทย์มากี่ปีแล้วคะ
1: ปีนี้ก็14ปีแล้วครับ14ปีแล้ว
0: ทำไมถึงเลือกเวชศาสตร์ครอบครัวล่ะคะ
1: จริงๆถ้าเล่าแล้วมันยาวฮะ มันก็เป็นจังหวะชีวิตครับครบสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นสาขาที่ไม่ได้มีเวรกลางคืนของผมมีปัญหาคือหลับแล้วหลับเลย
0: หลับไม่ตื่น
1: ใช่ครับก็เลยได้เลือกสาขานี้แล้วก็เป็นจังหวะที่ผมได้สามารถกลับบ้านที่อยุธยาได้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมากรุงเทพเนี่ยคือใช้ทุนที่อยุธยาครับ
0: ค่ะก็ถือว่าวางแผนไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะที่จะเลือกเรียนสาขาไหนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการบริหารชีวิตด้วยแล้วก็ในเรื่องเวลาเหมือนกันนะคะแต่คุณหมอมีครอบครัวแล้วแต่งงานมากี่ปีแล้วล่ะ
1: แต่งงานมาปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: กับภรรยาที่เป็นคุณหมอด้วยเหมือนกันแต่เป็นคุณหมอคนละด้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวกับเด็กท
1: ั้
0: งคู่เลยด้วยนะคะคำถามก็คือเวลาเราวางแผนครอบครัวให้กับคนอื่นเนี่ยมันต่างกับเวลาเราดูแลครอบครัวตัวเองไหมคะ
1: จริงๆก็มันก็มีความต่างเพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนของบ้านผมเนี่ยเวลาแต่งงานปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคุยกันคือจริงๆตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าเอ๊ะถ้ามีลูกทำยังไงมันก็เลยทำให้ชีวิตดำเนินมาเป็นแบบนี้ตอนอยู่อยุธยาเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อตึกแถวเพราะเราบอกเอ้ยเราไม่อยากอยู่บ้านพักโรงพยาบาลเพราะมันเล็กเกินไปนะฮะเราอยากให้ลูกมีพื้นที่ทำนองนี้ครับแล้วก็เราก็เปิดกิจการเปิดคลินิกเปิดสอนพิเศษตอนอยู่อยุธยา
0: ตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะประจำที่โรงพยาบาลไหนคะ
1: ตอนนี้ผมเป็นแพทย์พาร์ทไทม์นะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎสังกัดอยู่ที่กรมทหารราบที่11
0: ก็ใกล้บ้าน
1: ใช่ครับ
0: ตั้งใจเหมือนกันว่า
1: ตั้งใจคือจริงๆย้ายมากรุงเทพตอนปี56เนี่ยย้ายมาเพราะว่าอยากพาลูกมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็เลยเตรียมลูกสอบเข้าสาธิตเกษตรแล้วพอสอบได้เสร็จเราค่อยมาหาบ้าน
0: ค่ะตอนนี้ลูก2คน
1: ใช่ครับ
0: กี่ขวบบ้างคะ
1: ลูกชายคนโต8ขวบลูกชายคนเล็ก5ขวบครับคนโตขึ้นป.4คนเล็กกำลังจะขึ้นป.1
0: ค่ะ2หนุ่มเลย
1: 2หนุ่มเลย
0: อยากมีคนนึงแน่ๆครับ
1: ไม่แล้วครับ
0: ก็ดูแลกันนะคะในครอบครัวทีนี้เราเห็นคุณหมอเนี่ยวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็วางแผนที่จะย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าลูกเพราะฉะนั้นลูกก็ถือว่าเป็น

0: ัวแปรสำคัญเลยกับชีวิตของเราก่อนที่คุณหมอจะมีน้องวางแผนไว้ยังไงบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆก่อนแต่งงานเนี่ยเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าแต่งงานปุ๊บเนี่ยแฟนผมจะลาออก
0: อ๋อคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีลูกนะฮะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีลูกหรือเปล่าทันทีที่มีลูกตอนปี50ปุ๊บเนี่ยแฟนผมก็ลาออกจากราชการนะครับเพื่อเลี้ยงลูก
0: ค่ะ
1: ทีเนี้ยผมอยู่ไปอยู่มาผมก็ไม่แฮปปี้กับราชการผมก็เลยตัดสินใจลาออกด้วยในปีถัดมาตอนลูกผมครบ1พอดี
0: ตั้งใจลาออกแบบนี้แล้วรายได้ที่เคยมาจาก2ฝั่งคือทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นฝั่งเดียวคุณพ่อฝั่งเดียวไม่หนักไปหรือว่ามีความลำบากในการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีคุณภาพลดลงยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
1: คือช่วงแรกรายได้ลดลงครับเพราะว่าเรามาสนใจเรื่องลูกแทนคือเลี้ยงลูกจริงๆเหนื่อยมากนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราก็จัดการจัดสรรเรื่องเงินคือเราก็ใช้จ่ายตามประฐานะไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยคืออย่างต่างประเทศเลยไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้ไปก่อนแต่งเราไปแต่พอหลังแต่งเราไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นทำให้เราก็สามารถอยู่ได
0: ้พอยุ่งช่วงเวลาผ่านมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราบริหารจัดการเงินของเรายังไงต่อคะ
1: ครับพอปี56นะครับที่ลูกชายผมมาสอบเข้าสาธิตเกษตรนะฮะแล้วก็ได้ตามแผนแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่พอย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เราตัดสินใจเลือกที่จะไม่ทำงานช่วงนึงเพราะว่าเราขายตึกที่อยุธยาได
0: ้
1: ทำให้มี
0: รายได
1: ้มีคือพออยู่ได้1ปีหลังจากลูกคนเล็กเข้าอนุบาลปุ๊บเนี่ยเราค่อยเริ่มกลับมาทำงาน
0: ตอนที่ไม่ทำงานนี่ก็คือดูแลลูกอย่างเดียวเลย
1: ใช่ครับวันๆเล่นกับลูกฮะ
0: ก็คือ full time daddy กับ mommy เลย
1: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้มีบ้านด้วยตอนนั้นก็อยู่อพาร์ตเมนต์
0: เช่า
1: เล็กๆห้องเล็กๆนิดเดียวเอง
0: ถือว่าคุณหมอสมรรถะมากเลย
1: ใช่ครับใช่ครับคือเราแทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจหาบ้านนะครับแล้วก็พอลูกเข้าโรงเรียนเราก็ค่อยกลับมาทำงาน
0: อย่างนี้เวลาเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณหมอทำต่อมาก็คือโฟกัสกับทำไมถึงให้น้ำหนักกับลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆแบบนี้คะคุณหมอ
1: ใช่ก็คือด้วยความที่มนุษย์น่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พอมีลูกปุ๊บไม่ได้คิดจะเลี้ยงลูกคนส่วนใหญ่นะฮะคนส่วนใหญ่คำถามแรกที่มีลูกพี่เลี้ยงจะหาจากไหนจะส่งไปให้ญาติที่ไหนหรือจะอิมพอร์ตญาติพี่น้องมาจากยังไงนะฮะซึ่งในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นเลี้ยงลูก
0: ดูแลลูกตัวเอง
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูเองแปลว่าต้องมีคนอื่นดู
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราด้วยความที่ภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กแล้วก็เห็นปัญหาจากการตรวจรักษาเรารู้ว่าเด็กที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาดีๆเนี่ยปัญหาเยอะเราก็เลยตั้งโจทย์ตั้งแต่แรกว่าเอาละถ้ามีลูกต้องเลี้ยงเองพอตั้งโจทย์ปุ๊บวิธีการจะเริ่มตามมา
0: ค่ะโจทย์ช
1: ั
0: ด
1: ใช่โจทย์ต้องชัดทำไงเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงลูกช่วงแรกมันเหนื่อยมันใช้พลังเยอะเราก็จะไม่ไปหมดพลังกับการทำงาน
0: ท้อไหมคะ
1: ไม่ท้อครับเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเด็กต้องโตแล้วจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราลงทุนถูกเรื่องก็คือลงทุนเรื่องเลี้ยงลูกก่อนนะครับเงินช่วงแรกอาจจะไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่ทันทีที่พอลูกสักประมาณ2ขวบโอ้โหกลายเป็นแบบแฮปปี้มากชีวิตมันแฮปปี้ในขณะที่บ้านทั่วไปเนี่ยพอลูก2ขวบก็มักจะเจอปัญหาที่เรียกว่า terrible two คือลูกแบบโอ้โหแบบต่อสู้ต่อต้านสุดๆลูก2คนไม่เป็นเลยแล้วยิ่งเลี้ยงยิ่งน่ารักยิ่งเลี้ยงยิ่งเก่งยิ่งเลี้ยงยิ่งรู้เรื่องนะแล้วทันทีที่ลูก2คนเข้าโรงเรียนหมอ2คนก็เลยตัดสินใจเอาละได้เวลาทำงานละเพราะว่าลูกไปโรงเรียนเราก็ทำงานช่วงกลางวันทำให้จบก่อนลูกเลิกแล้วก็บ่ายสามครึ่งก็ไปรับลูกอย่างนี้ครับ
0: ที่เป็นคนลุกตลอดเลยนะเพราะว่าคืออินมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนที่เป็นเพื่อนเหมือนคุณหมอบอกเป๊ะเลยคือพอมีน้องปุ๊บคำถามแรกคือจะหาพี่เลี้ยงที่ไหนจะให้คุณแม่ช่วยเลี้ยงยังไงนะคะแต่ไม่ได้มองว่าตัวเราต้องเสียสละอะไรบ้างคือต้องลาออกจากงานไหมเพื่อมาดูลูกคือหลายคนไม่ได้คิดอันนี้เป็นจุดแรกต่างจากคุณหมอและภรรยานะคะเวลาเราเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นเป็นพัฒนาการนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในแง่ของการดำเนินชีวิตของเขานะคะพอเรากลับมาทำงานปุ๊บเนี่ยการเข้ามาในโหมดของการเป็นคนทำงานยากไหมคะหรือว่าทุกอย่างก็เป็นโอเพ่นเหมือนเดิมหรือว่าเป็นเพราะอาชีพหมอหรือเปล่าอาชีพอื่นจะมีโอกาสเป็นคุณหมอหรือเปล่าคะ
1: จริงๆพอกลับมาทำงานมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นทักษะติดตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพอกลับมามันก็ต่อได
0: ้เลย
1: ใช่
0: ต่อติดไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าในที่สุดชั่วโมงทำงานของผมกับภรรยารวมกันเนี่ย30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองคือน้อยมาก
0: รวมกันด้วยเหรอคะ
1: รวมกัน
0: 30ชั่วโมงก็แปลว่าคนละ15ชั่วโมง
1: โดยเฉลี่ยฮะคือเราก็ยังเลือกลูกก่อนอยู่ดีเพราะว่าเราอย่างปิดเทอมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็แบบโหต้องเอาลูกไปที่ทำงานหรือต้องแบบไปส่งไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
0: ไปซัมเมอร์ต่างประเทศอะไรก็มี
1: เราก็แบบเราก็ออกแบบเราก็ดีไซน์ชีวิตไว้ ตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่ายังไงลูกก็ต้องปิดเท
0: อม
1: นะฮะซึ่งถามว่ารายได้ลดลงจากช่วงเปิดเทอมไหมลดลงนิดหน่อยแต่ว่าเราอยู่ได้อย่างที่บอกก็คือบ้านผมเนี่ยเน้นเรื่องของการกินอยู่ต่ำกว่าฐานะซึ่งพอเรามีเรื่องนี้ปุ๊บเงินที่ได้มามันไม่เยอะนะฮะคือต้องบอกว่าบ้านผมนี่รายได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันจะถูกจัดสรรอย่างดี
0: ความสุขและความมั่นคงในชีวิตนั้นนอกจากจะสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองแล้วในบางครั้งนะคะก็อาจจะต้องเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังเล็กๆน้อยๆของคนในครอบครัวเราและช่วงหน้าจะมาฟังเคล็ดลับดีๆจากคุณหมอกันต่อว่ามีวิธีการสอนลูกๆให้เป็นนักออมตั้งแต่ตัวน้อยๆได้อย่างไรบ้าง
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: คุณหมอนี่ถือว่าเป็นนักวางแผนตัวจริงเลยนะคะอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากไหนการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการศึกษาของคุณหมอมีอะไรที่เป็นวิกฤตทำให้เราเนี่ยต้องกลับมามีวินัยให้กับตัวเองขนาดนี้หรือเปล่า
1: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าถูกทุกข้อหมายถึงว่าทุกอย่างเลย
0: ค่ะผสมกัน
1: ใช่ผมโตมากับคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความยากลำบากแล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อผมเป็นคนจีนเขาก็จะเน้นเสมอบอกอยากเป็นเศรษฐีต้องเก็บออม
0: ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแม่ก็บอกว่าบอกคนตลอดเหมือนกัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กแล้วครับเราจะได้ถูกปลูกฝังให้จดบัญชีเก็บออมเงินนั่นคือตั้งแต่เด็ก
0: เลยก็คือบัญชีรับจ่ายเนี่ยแหละ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็จดแล้วป้าผมก็จะแถมให้ด้วยสมมติเก็บได้ร้อยนึงแถมให้อีก50อย่างเงี้ยคือเป็นแรงบันดาลใจให้แรงจูงใจให้นะครับแล้วก็พอตอนปี45ที่คุณพ่อผมเสียชีวิตนั่นก็คงเป็นแรงกระทบใหญ่อีกครั้งนึงที่ทำให้ต้องมาคิดเรื่องเงินเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมันสมองอยู่ที่คุณพ่อผมหมดเลยค
0: ุ
1: ณพ่อช่วยคิดภาษีให้อะไรให้ผมเป็นหมอจบใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก่อนไม่เคยหาความรู้เลยไม่รู้จักตลาดหุ้นกองทุนรวมไม่เคยรู้จักนะฮะเลยต้องเอาหนังสือพวกนี้มาอ่านมาซื้ออ่านค่อยๆอ่าน
0: ศึกษาด้วยต
1: ัวเอง
0: ไปฟังสัมมนาหรือว่าไปเข้าคลาสอะไรที่มีอบรมกันบ้างไหมคะ
1: แทบไม่มีเลยครับแทบไม่มี
0: อ่านเองล้วนๆ
1: อ่านเอง
0: เลือกยังไงคะหนังสือเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่ามีมือใหม่หลายคนบอกว่าอยากเริ่มต้นแต่ลองผิดลองถูกหลายวิธีเสียตังค์เข้าคอร์สก็แล้วสัมมนาฟรีก็แล้วไปตามกูรูก็แล้วอ่านเองก็แล้วทำไมยังทำไม่ได
1: ้คือด้วยความที่ผมไม่ได้มีเวลาเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะพึ่งหนังสือเป็นหลักเพราะฉะนั้นหนังสือที่ซื้อมาก็ค่อยๆทยอยซื
0: ้อ
1: แล้วก็พยายามมาอ่านดูว่าแบบไหนที่แมทกับเราแล้วเราก็ต้องลองเองด้วยอย่างเงี้ยตอนผมลองลงทุนช่วงปี46นะฮะตอนนั้นก็ลงหุ้นเป็นตัวซึ่งมันก็
0: เคยแล้ว
1: ซึ่งมันก็เป็นจังหวะหุ้นขึ้นคือจับอะไรก็โหได้หมดเลย
0: หมดเขียวหมด
1: ใช่ใช่คือกำไรเยอะเลยพอปี47รู้เลยว่าเราไม่ได้มีความรู้เลยคือคืนหมด อย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างคือเราก็ค่อยๆหาความรู้อ่ะครับแล้วก็ค่อยๆหาความรู้ว่าเอ๊ะทํายังไงที่วันนึงเราจะออกจากงานประจําได
0: ้
1: ทํานองเนี้ยครับคือตอนนั้นมันก็เรียกว่าอยากมีชีวิตอิสระนะฮะทํานองน
0: ี
1: ้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนมีต้นหน่อเรื่องเนี้ยคือมันมีตัวจุดประกายก็คือคุณพ่อผมเสียชีวิตเราก็เลยต้องหาความรู้พอหาความรู้เราก็มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์เล่นเองเจ็บเอง
0: เล่นจริงเจ็บจริง
1: ลองผิดลองถูกนะฮะแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกนั้นจนในที่สุดได้ข้อสรุปซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่ละคือมันคงไม่ได้มีวิธีการเฉพาะว่าเอ้ยคุณต้องทำอย่างนี้1 2 3 4ใช่ใช่คือมันต้องเอาที่แบบแมทช์กับตัวเองอย่างบ้านผมเนี่ยในที่สุดผมกับภรรยาก็คุยกันแล้วบอกเฮ้ยของเราเนี่ยกองทุนรวมแบบเนี้ยป
0: ัน
1: ผลเวิร์คสุดเอ้ยทุก3เดือนมันได้ปันผลแบบสม่ำเสมอมา7ปีละคือเราลงทุนไม่ถึง7ปีนะฮะแต่ว่ากองเนี้ยมันทำมา7ปีแล้วมันแบบสม่ำเสมอแบบนี้คือเราบอกเฮ้ยอย่างเนี้ยสเปคเรา
0: ใช่เลย
1: ใช่เลยคือมีเงินปุ๊บหลับหูหลับตาซื้อเลยไม่
0: ได้ต้องมาลงทุนแบบไหนคะเป็นลั่มซามเป็นเงินก้อนหรือว่าทยอยลงทุนทุกเดือน
1: ครั้งนึง 2,000 3,000 5,000 ทีละนิดทีละหน่อยครับ
0: ค
1: ือสมมติว่าสัก2สัปดาห์เก็บมาได้สัก 4,000 สมมุติแล้วก็หาจังหวะซื้อนะฮะแล้วก็จะเป็นกองทุนที่ซื้ออย่างเดียวเป็นกติกาว่าไม่ขาย
0: แล้วก็กินปันผล
1: ใช่ตั้งใจให้เป็นเหมือนหั่นทองคำนะคือให้มันออกไข่มาเรื่อยๆ
0: ค่ะถามอย่างนี้ดีกว่าว่าพอคุณพ่อเนี่ยเป็นนักลงทุนนักวางแผนขนาดนี้แล้วอย่างเรื่องของเวลาเราให้ค่าขนมลูกๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรามีการบอกกล่าวหรือว่าสอนเขายังไงบ้างว่าควรจะใช้เงินแบบไหนหรือควรเก็บออม 10% เหมือนที่คุณหมอทำหรือเปล่ายังไงบ้างคะ
1: คืออย่างคนเล็กไม่ได้ใช้เงินเพราะเด็กอนุบาลนะฮะคนโตก็มีพกเงินไปโรงเรียนซึ่งปกติเราจะใส่เงินในกระเป๋าเขา20บาททุกวันเราก็บอกลูกว่า20บาทมีเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเอาไปใช้นะถ้าลูกไม่ได้ใช้ลูกก็เก็บเท่านั้นเองเพราะว่าทันทีที่ลูกใช้เงินลูกก็ไม่สามารถเอาเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นได้ถ้าต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ ชั้นประถมมันไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องซื้อนะครับแล้วลูกผมก็ไม่ได้เป็นเด็กแบบชอบซื้
0: อ
1: เขาก็จะเหลือเงินมา20บาททุกวัน
0: แล้วเขาก็ไม่ใช้เลย
1: ใช่ใช่คือเขาก็ไม่ใช้ของเขาเองฮะยกเว้นถ้ามีแบบโรงเรียนมีตลาดนัดเขาก็อาจจะใช้ไป15บาทบ้างอะไรเงี้ยน้อยมากที่จะใช้จนหมดเพราะว่าเราก็บอกเขาว่า

0: ย่างน้อยต้องมีเงินติดกระเป๋านะอย่างน้อยต้องมีเหรียญสักเหรียญนึงเผื่อเอาไว้โทรหาป้าแม่เวลาฉุกเฉิน
1: อ่าฮะสอนลูกให้เก็บเงินแบบนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็เป็นการประหยัดแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำมานานแล้วเหมือนกันเกือบ10ปีนะคะ
0: เริ
1: ่มให้เขาเข้าใจโลกของการลงทุนบ้างหรือยังคะ
0: คือก็เล่าเรื่องฮะทุกเช้าที่ไปโรงเรียนเนี่ยมันจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็เล่าให้เขาฟังว่าบิลเกตคือใครวอลเลนบัฟเฟตคือใครค่อยๆเล่าฮะคือให้เขาคุ้นวิธีการสอนเด็กเนี่ยสำหรับผมคิดว่าเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในสมองเขามากกว่าค่อยๆคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องการขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สอนเขาให้เขามีทัศนคติที่ถูกต้อง
1: การขายเช่นไรคะ
0: ก็อย่างกิจการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะสอนเขาว่าการขายเนี่ยมันดีนะคืออย่างผมโตมากับคุณพ่อข้าราชการซึ่งก็มองว่าพ่อค้าไม่ดีค้าขายแบบไม่ดีหรือเราไม่กล้าค้าขายอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะถ้าลูกอยากประสบความสำเร็จนะลูกต้องขายตัวตนขายอะไรเงี้ยฮะเราก็ผมก็จะเล่าเรื่องคนนั้นคนนี้อย่างโจจีลาดเนี่ยมือนักขายมือทองของโลกเงี้ยฮะ
1: ก็คือปลูกฝังนะคะเพิ่มศัพท์ในสมองของลูกๆนะคะเรื่องการออมเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาจะใช้จ่ายยังไงมากกว่าตอนนี้เรื่องของการใช้จ่ายก่อนว่าประหยัดนะคะใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแต่ว่าเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายที่โรงเรียนสอนอยู่แล้วด้วยแล้วคนเล็กเองล่ะคะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเข้าใจเรื่องนี้หรือยังหรือว่ามีให้ทำบัญชีรับจ่ายแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: บัญชีรับจ่ายคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งจบอนุบาลนะฮะเราก็จะสอนเขาในแง่เรื่องของการประหยัดนะฮะประหยัดนี่ไม่ใช่แค่ประหยัดค่าใช้จ่ายปกติแต่ว่าหมายถึงทุกอย่างอย่างเช่นใช้น้ำให้ประหยัดนะใช้กระดาษทิชชู่ไม่ใช่แบบดึงสาวๆๆๆมาแบบที่เราเห็นเด็กหลายคนทำ
1: ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวินัยหรือแม้แต่การประหยัดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสตางค์เท่านั้นแต่หมายถึงทุกอย่างทรัพยากรบนโลกใบนี้ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้เยอะก็แปลว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะนั่นเองด้วยนะคะเห็นคำแนะนำดีๆของคุณหมอที่มีในครอบครัวกับลูกๆแบบนี้อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มือเก่าเองนะคะหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้สอนลูกตั้งแต่ยังเล็กแต่ว่าถ้ามาสอนตอนโตแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำเขายังไงบ้าง
0: ก็คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับปัญหาของพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยก็คือหลายคนไม่ได้บอกสถานการณ์จริงๆเรื่องเงินในบ้านแล้วก็ที่จะเป็นจุดสลบเท่าที่ผมสังเกตคือเรื่องของเรียนพิเศษ
1: ค
0: ือต้องบอกงี้นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคิดเรื่องเงินของตัวเองมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องทุ่มทุนให้ลูกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แบบคือหมุนเงินกันแบบหมุนเงินไม่ทันไม่ใช่ต้องตั้งหลักดีๆแล้วก็อย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้แบบบาดเจ็บล้มตายกันไปก่อนเนี่ยอายุ80นะฮะซึ่งแปลว่าทำงานส่วนใหญ่60เราก็ต้องออกละเขาก็ไม่ให้ทำงานละคนส่วนใหญ่เราจะต้องอยู่20ปี
1: โดยไม่มีรายได้
0: ใช่มันต้องคิดคือมันต้องบาลานซ์กันถามว่าไม่ใช่ไม่ลงทุนกับลูกเรื่องลูกต้องลงทุนแต่ว่าต้องลงทุนอย่างฉลาดนะฮะ
1: ค่ะมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าพูดถึงวางแผนเกษียณกับเรื่องของการให้การศึกษาบุตรเนี่ยถ้ามีเงินอยู่ก้อนเดียวเนี่ยเราเลือกยากเหมือนกันเวลาเราไปเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขาดอากาศเนี่ยให้ช่วยผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยช่วยเด็กเช่นเดียวกับเรื่องนี้ไหมคะว่าเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยจัดการเรื่องลูกให้ดีกว่าที่เราอยากให้เป็น
0: จริงๆเป็นคำที่ถูกต้องเลยครับเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าเราไม่รอดแล้วลูกจะรอดได้ยังไง
1: แต่ปัจจุบันนี้หลายคนก็ทุ่มไปกับลูกก่อนเพราะหวังว่าวันนึงเขาก็จะกลับมาเลี้ยงเรา
0: คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่พ่อแม่ต้องใช้เนี่ยหมดไปกับเรื่องค่าโรงเรียนแพงๆค่าเทอมหลักแสนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะ
0: คือมันต้องบาลานซ์กัน
1: เราเห็นความพยายามในการปั้นลูกแต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่การปั้นลูกให้เป็นนักออมนะคะแต่ว่าให้เป็นคนดีของสังคมเลยก็ว่าได้นะคะใช้เวลาส่วนใหญ่กับชีวิตของลูกตั้งแต่เขายังเล็กนะคะยอมเสียสละรายได้เสียสละเวลาต้องไปทำงานนะคะแต่ว่ามาทุ่มเทให้กับเด็กเหล่านี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับเขาตอนเขาโตมาเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะสุดท้ายเนี่ยการจะสอนเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการให้หยอดกระปุกเท่านั้นแต่ว่าถือว่ามีบริบทหลายอย่างที่ต้องควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครรู้จักประหยัดใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราอยากให้เขาเป็นยังไงต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆเหล่านั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นคุณหมอนักวางแผนตัวจริงนะคะแล้วก็ปั้นลูกให้เป็นนักออมได้ตั้งแต่วัยเยาว์เลยด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: การปลูกฝังให้ลูกนั้นเริ่มต้นมีวินัยนะคะรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักการออมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะนั่นคือมุมมองของคุณหมอที่นำมาฝากกันแต่ว่าวันนี้เรามีมุมมองของกูรูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องการเงินกันมาหลายๆตอนเราพบว่าเป็นการคุยเพื่อจัดการเงินให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้มันก็มีความจำเป็นมากเลยนะครับที่เราจะส่งเสริมหรือว่าส่งต่อวิธีการแนวคิดหรือทัศนคติในการจัดการการเงินของเราที่เรามีอยู่ต่อไปให้ลูกให้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายดีกว่าเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาในการที่จะได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนในเรื่องทางการเงินเนี่ยมักจะได้เรียนรู้และฝึกฝนกันตอนโตแล้วครับแต่ในความเป็นจริงเราสามารถสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆเลยถามว่าทำยังไงดีเรามาลองดูแล้วกันครับวิธีการค่อยๆสอนหรือค่อยๆฝึกให้ลูกของเรามีความรู้มีวิธีคิดมีทัศนคติที่ดีหรือมีพฤติกรรมที่ดีทางการเงินนี่เราสามารถทำได้ง่ายๆด้วย4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1คือการค่อยๆให้ลูกเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินก็แต่เมื่อเริ่มทำงานคือเมื่อเริ่มเหนื่อยและหาเงินเองเป็นแต่เด็กไม่มีทางที่จะเริ่มหาเงินได้ง่ายๆตั้งแต่ยังวัยเล็กกันนะครับตั้งแต่เด็กๆอยู่ทำยังไงดีเราก็ค่อยๆเริ่มที่เขาหาเงินเองได้แบบง่ายๆอาจจะใช้วิธีในการที่เขาเริ่มทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วได้มีเรียกว่ามีรายได้ที่เกิดจากการทำงานพิเศษนั้นเพิ่มขึ้นอาจจะค่อยๆมีการคุยเรื่องการทำงานของพ่อแม่คุยเรื่องรายได้ที่เกิดจากการทำงานคุยเรื่องความสำคัญเมื่อเทียบกันระหว่างการหาเงินกับการใช้เงินให้เขาฟังง่ายๆแค่นี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเริ่มรู้จักและเข้าใจถึงคุณค่าของเงินได้ครับวิธีที่สองครับเราบอกว่าการสอนเด็กให้รู้เรื่องการเงินง่ายที่สุดทุกคนทำก็คือสอนให้เขารู้จักออมแต่ในความเป็นจริงการสอนให้เด็กคนนึงรู้จักเก็บเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะในความเป็นจริงผู้ใหญ่นี่แหละที่มักจะตอบสนองความต้องการของเด็กด้วยเงินของผู้ใหญ่เองเด็กเลยไม่มีแนวโน้มที่จะต้องเก็บออมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะการออมเงินของเด็กมันเลยเป็นเพียงแค่ว่ามีกระปุกแล้วหยอดเงินเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยครับการฝึกให้เด็กรู้จักออมเงินมันจึงเป็นการทำให้เขารู้จักหนึ่งตั้งเป้าหมายผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างให้เด็กเพราะเราสามารถคุยเรื่องเป้าหมายกับเด็กได้เขาอยากได้หุ่นยนต์เขาอยากได้ของเล่นเขาอยากได้หนังสือแล้วผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อให้นั่นก็แปลว่าเราก็แค่พาเขาไปดูแล้วก็บอกว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็แค่ให้เงินเขาเอาไว้ใช้จ่ายและเขารู้จักเก็บออมได้เมื่อไหร่ค่อยเอาไปซื้อมันคือการรู้จักตั้งเป้าหมายแล้วออมเงินเพื่อเอาไปซื้อเป้าหมายแค่นี้ก็เป็นวิธีฝึกออมเงินอย่างง่ายๆส่วนวิธีที่จะบอกว่าออมเงินก่อนใช้ผมว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแท็กติกกันแล้วกันครับเราอยากฝึกให้เด็กออมเงินก่อนใช้เวลาให้เงินเขาก็แค่บอกเขาครับว่าได้ไปแล้วให้เก็บก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายหรืออีกวิธีนึงคือเราบอกว่าทุกครั้งที่ให้เงินอย่าให้เงินเป็นเงินแบงค์ใหญ่ๆอย่าให้เงินที่มันไม่มีเศษเพราะการที่ให้เงินเป็นแบงค์ใหญ่ๆหรือให้เงินแล้วไม่มีเศษมันก็จะไม่เอื้อในการที่จะทำให้เขาออมก่อนใช้ได้ง่ายๆยกตัวอย่างจะให้เงินลูก30บาทหรือ40บาทการให้แบงค์22ใบไม่มีทางที่เขาจะเก็บก่อนใช้ได้เลยครับแต่ถ้าให้เงิน40บาทแล้วเราบอกว่าให้แบงค์20เหรียญ5 4เหรียญแค่นี้เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะหยิบเหรียญ5 1เหรียญหยอดได้ทันทีนี่คือวิธีฝึกแบบง่ายๆของการฝึกให้รู้จักการอดออมสอนที่3ที่ควรจะสอนได้สำหรับเด็กๆก็คือเรื่องการใช้เงินครับแต่การสอนเรื่องการใช้เงินให้กับเด็กคงจะต้องเป็นการสอนควบคู่ไปกับการที่ผู้ใหญ่ใช้เงินด้วยนั่นคือตอนที่ผู้ใหญ่ใช้ก็พาเด็กไปด้วยครับให้เด็กได้เรียนรู้จากการใช้ร่วมกันเพราะในชีวิตจริงแล้วเด็กๆไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อของมากนักวิธีการสอนเราอาจจะใช้วิธีการให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้จากสินค้ากับราคาที่จะต้องจ่ายเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้งานเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์เปรียบเทียบระหว่างของที่มีโฆษณากับไม่มีโฆษณาของพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกเรื่องการใช้เงินถือว่าเป็นเบสิกที่จำเป็นสำหรับการที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่แล้วและผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่กำลังนั่งดูอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกตรงกันว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนแล้วใครล่ะที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีนอกจากพ่อแม่เห็นไหมล่ะครับเราสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กไปแล้ว3เรื่องเรามาดูเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายในการสอนเรื่องการเงินที่ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนึงในยุคปัจจุบันเลยก็คือการสอนให้เด็กรู้จักให้ครับการให้เด็กรู้จักให้ไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงการบริจาคเงินอย่างเดียวเสมอไปการให้เด็กรู้จักให้ของของเขากับคนอื่นให้ของที่เขามีกับคนที่มีน้อยกว่าให้ของที่เขามีกับคนที่ไม่มีให้ของที่เขามีกับคนที่ต้องการและเขาไม่ต้องการแล้วหมายถึงตัวเขาไม่ได้อยากได้ของชิ้นนั้นแล้ว ถือว่าเป็นการฝึกวิธีคิดฝึกการให้ที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆแล้วเรื่องการเงินทั้ง4เรื่องที่ได้คุยกันมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วคงเห็นตรงกันนะครับว่าถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญคงมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลง

0: ทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเรื่องความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงในการฝึกเรื่องเงินให้กับเด็กๆผมว่าหลักง่ายๆหนึ่งเรื่องที่พ่อแม่ควรจะต้องทำนั่นก็คือการฝึกให้เขาเห็นจากตัวอย่างของพ่อแม่ครับอยากให้เขาออมพ่อแม่ก็ต้องออมอยากให้เขารู้จักใช้เงินเป็นพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินเป็นอยากให้เขารู้จักการให้พ่อแม่ก็ต้องรู้จักการให้นี่คือหลักง่ายๆของการฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องการใช้เงินครับ
1: เงินทองต้องวางแผนนะคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็ทำได้เหมือนที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่าจริงๆถ้าเราอยู่ต่ำกว่าฐานะนั้นก็สามารถมีเงินเก็บออมและลงทุนและมีความสุขได้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือเปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อย
0: เออ
1: นะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่นนู่นนู่นนู่นนู่น
0: นู่นนู่น
2: โอเคข้
1: างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเอ๋วางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ

0: อ่ะขอคุยแล้วกัน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่คือ
2: สวัสดี
3: คุณมิ้น
0: ครับแล้วก็คุณปลาย
3: ครับ
0: นี่เป็นสาม
2: น
0: ิ
2: กใช่ค่ะถูกต้อง
3: คุณปลาย
0: แม่คุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
3: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเน
2: ี่
3: ย
2: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
2: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
2: ถูกต้องค่ะ
3: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
3: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
3: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
3: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
3: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
3: 3
4: วันเนาะช่วยฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
3: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
3: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
0: เ
3: ออ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: นี่คือปูนคือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค
3: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นงานสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถพลักอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม่
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
3: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: คร
0: ับ วาง
4: ใ
0: หม่
4: เอ้า
3: ระบบสุขภาพแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็
0: ค
4: ลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคนชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช
0: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
4: อยู่ได้จริง
2: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
3: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตรอ่ะ
3: ประมาณนั้น
2: แล้วเราย้ายคอนโดมาอยู
3: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
0: ัน
3: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
2: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
2: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
2: ใช่ค่ะ
3: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช่ดิ
2: รวมถึงบ้านเรา3
3: ซอกซอยต่างๆ
2: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
2: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะแต่เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
3: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
3: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว
0: ่าไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
3: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
3: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็รถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
2: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
3: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
3: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
3: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
2: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ันนี้มันขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือมันถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่หัก
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่
2: ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โ
2: อ้โหเมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต
2: ้แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถว
2: นี้โบราณปูนเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้อยู่
2: ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: คือองค์ละเอียดสายพงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้
2: อ
0: นนะม
3: ี
0: ก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
2: ว่าถ
3: ้
2: าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่โอ้ก็ต่อกันเน
3: า
2: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะท
2: ี
3: มไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
2: ปูมาเลย
3: ปูพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชั่นแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
2: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เร
3: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
2: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
2: บเลย
3: ค่ะ
2: เหลือแค่จะต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
2: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมกระทืบ
2: แน่น
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
2: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถ
3: ึ
0: งรอยต่อต่าง
3: ๆ
0: อะไรแบบนี้นะคร
3: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
2: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดสถานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
2: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐานว
2: ิ
3: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็กก
2: ินชั้นลอย
3: สมมติอยากจะได้ Open Air
2: โอเคโอเค
0: เป็น
2: ดาดฟ้า
3: อันนี้คือสูงสุด maximum
2: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่า

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบูรุล่านะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริงๆที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี่ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่น
1: น่ะ
0: สิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทําได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทําได้เหมือนกัน
0: อ๋อทําได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่ที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ไหม
0: ได
2: ้คร
1: ับปกติคนก็จะนึกถึงคําว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคําเนี้ยอยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: PFAB น็อกดาวน์ PCAD โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างหมดนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่หน้างานแต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอีกแล้ว
2: ใช่เพราะว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างนะตอนนี้
2: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเรา
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเช็คเทยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
0: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่เขาต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้น

0: บบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
0: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
0: ใช่
1: น
0: ี
2: ่ครับ
1: แล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
0: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั๊บไปดูกัน

0: คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: มันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือด้านนี้
1: ใช่ค่ะตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาหยิบมันแน่นมากนะแน่นมากนะแน
0: ่นๆไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: นี่สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี้น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ
0: ้ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: น้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถ
1: ู
0: กไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอย่างนี้ต้องเกลียดโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: ค่ะ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
1: ่
2: ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอนใช่เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรใช่ไหมยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอะ
2: ผ
0: มว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยที่ทั้งโลกต้อง

0: หลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำเท่าไรมิดลจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่า

0: ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี250ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต
2: ้
1: น
2: ในส่วนของไม่โดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่โดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม ABU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Transformative Educationนะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจนมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยก็คือเอาทัวริซึมนะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MSIDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมสำหรับสูตรนะครับ
1: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
3: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติอ่ะใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ข้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี้ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นไว้เป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครืองงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครืองงูเห่าเนี้ยหอมมากนะครับก็ เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกนี้ครับเครื่องหูเห่าเนี่ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3 โมงครึ่งเราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้บ่าย 2นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแต่มาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณารู้จักไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบ2 แบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะ
4: ข้าหลวง
3: ไม่ใช่
4: น
3: า
4: คราช
3: ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมี2 แบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
4: ที
3: ่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายเนี่ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวๆที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทําหน้าที่สืบพันธุ์ใช่มั้ยครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
5: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ย

0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาติแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
1: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนะให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นครับ
2: ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำเนี่ยคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำลงมาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำใสต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี้ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี้ยกำลังดอกตูมอยู่เนี้ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดอง

0: อะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคร้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยไหมจะช่วยให้นะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสบ้ารู้จักสบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหม
1: นี่
0: แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างงี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: เหม
0: ือ
1: นนกเอี้ยง
0: อ๋อ
1: เหล
0: ื
1: อง
0: เอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร้อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร้นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ําที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเค้าเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซีเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไส้ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัดหนึ่งท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันจะมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

0: เสื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้าเรานะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจากธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปสตาร์ฟขายนะฮะสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูนะครับงูเขียวหางไหม้ก็ต้องมีความสังเกตถึงสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเรานะครับเพราะว่าหากเราโดนกัดหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําให้มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนํานักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกน้องๆได้ร่วมกิจกรรมส่องสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าในเวลากลางคืนโดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานเนี่ยจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1
3: อนุรักษ
2: ์การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัยสามเพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอ้ถูกต้อง
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งกันชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กเกินไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นอุทยานได้แต่ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเนื้อที
6: ่เราว่าวันอุทยานอะไรอย่าง
5: นี้วันอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทวันอุทยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวันอุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวันอุทยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องกัน
5: ไม่ใช่ครับ
7: นันทนาการ
5: งานท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเราพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะร ถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได
2: ้ยาน
5: คือมีสัตว์เล็กกว่าอุทยาน
2: เป็นน้องอ่ะ
5: น้อง
2: ง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว
5: ้คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆกันน้องๆมาฝึกงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวนอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
2: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่ใช้เขาใหญ่ทับลานปางศรีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่5พื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวที่เราประเด็นนะอีกประเด็นนึงก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางศรีดาอีกประเด็นนึงก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
3: เงียบ
2: เชื่อฟังเจ้าที่นำขอบครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะเฮ้ยไม่ลงไม่เอาไม่เอาไม่ได้

0: นี่ครับมาในเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยโดนเยี่ยงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหมาในครับเห็นไหมเนี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับใช่ครับแต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้เอามาอันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากว้างหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับคุณจะตีก็มันเกิดแก๊กแก๊กแก๊กครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะกดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองดูก็ครั้งแรกเข้าไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันธุ์ไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาทำเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ย

0: ดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
1: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
2: การความหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไม่สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกและก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาอันนั้นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดนั่นก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาวในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมและคณาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วนึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนการถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
3: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
4: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขา

0: ไปซ่อน
1: พื้นที่อุทยานเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นค่ะ
2: สวยมาก
1: ส่วนโดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
3: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
2: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะต้นยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยางก็สูงที่สุดค่ะ
1: เป็นเดือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค
4: ่
1: ะ
4: ใช
1: ่เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกตรงลานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
5: ทำไมมันชื้นอ่ะ
2: เพราะต้นไม้เยอะค่ะ
3: ต้นไม้เยอะ
2: จากที่มันชื้น
5: เก็บน้ำไว้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
5: ต้นไม้มันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดเกินไม่ชื้นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
5: กฎสามข้อ
1: ข้อห้ามของการเที่ยวชมธรรมชาตินะคะคือข้อแรกห้าม
3: ส่งเสียงดังนะคะ
1: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ออกมาข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที
2: ่ขอวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นแบบอินดิเคเตอร์ของป่า
1: ดิบชื้นค่ะ
2: กันของป่าพบในป่าดิบชื้นเฉพาะขอวัน
5: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ์
2: เป็นป่าที่มันชื้น
5: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
2: ค่ะเลือดควาย
3: เลือดควาย
1: ตัวผล
2: มันเล็ก
1: จะมีเยื่อหุ้มมันเล็ก
2: สีแดง
1: แล้วก็
2: เป็นอาหารนกเงือกค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดกรีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดค่ะก็เลยเรียกชื่อว่า
2: เลือดควาย
1: เลือดควาย
6: เลือดควายเลือดควาย
5: แล้วน้องเงือกมันจะมาเกาะไหม
6: มาเอาผลผลก็เป็นสีแดงๆครับนกเงือกจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกนี้ครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของพืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: ้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุนแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันมีการล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เล็งเห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นี่ก็ใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับและขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปก็ขอขอบคุณและขออำนวยพรครับ
0: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบางส่วนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาบอกอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะครับความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
5: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
6: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
7: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี
8: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
9: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นนะได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไป

0: ชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ครดิตบูโรนะครับก็คือสถาบันหรือองค์กรหนึ่งนะครับก็คือบริษัทข้อมูลเครดิตบริษัทนี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาระหนี้สินของแต่ละคนไว้เลยคำถามเลยแล้วอย่างนี้เราควรต้องตรวจสอบเครดิตบูโรไหมควรอย่างยิ่งทำไมถึงต้องควรอย่างยิ่งนะครับเพราะการตรวจสอบเครดิตบูโรคือการตรวจสุขภาพการเงินของเราอย่างที่เคยคุยกันมานานแล้วเรามาดูตรงจุดนี้นะครับอันที่หนึ่งเตรียมตัวรับพร้อมก่อนที่เราจะไปกู้เงินแบงก์ถ้าตอนที่เราไปกู้เงินแบงก์นะครับเราเจอเลยนะครับว่าสถานะของเราคือ12หรือ20คือพักชำระหนี้หรือเป็นหนี้ค้างอยู่บอกได้เลยนะครับแบงก์จะไม่ปล่อยให้เรากู้โอกาสที่เราจะได้รับเงินกู้จะยากมากอันที่2เลยเราจะรู้สถานะทางการเงินของตัวเองเราจะรู้เลยนะครับณวันนี้เนี่ยสถานะหนี้สินของเราเป็นยังไงบ้างอันที่3เลยก็คือการตรวจเครดิตบูโรเนี่ยช่วยป้องกันให้เราปลอดภัยจากหนี้ที่เราไม่ได้ก่อคือณวันนี้นะครับมีมิจฉาชีพเยอะมากเลยบางครั้งเอาบัตรเครดิตเราไปบางครั้งเอาเลขบัตรประชาชนเราไปบางครั้งอะไรต่างๆเอาของเราไปหมดเลยแล้วเอาข้อมูลเราไปเนี่ยไปก่อหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวที่เมื่อก่อนนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับข้อมูลตัวนั้นจะโผล่ในเครดิตบูโรการที่เราตรวจเช็คข้อมูลในเครดิตบูโรตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกเราแล้วว่ามีใครมาแอบใช้ข้อมูลเราอยู่หรือเปล่านะครับถัดมาเลยก็คือตอนสมัครงานเชื่อไหมครับตอนนี้หลายๆที่นะครับเวลาเอกสารในการสมัครงานนอกจากดูเรซูเม่ดูประวัติการทำงานอะไรต่างๆแล้วดูบุคคลค้ำประกันแล้วสิ่งหนึ่งที่บริษัทนะครับหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรขอกันเลยก็คือตัวข้อมูลเครดิตบูโรนะครับเพื่อจะดูว่าเรามีความมั่นคงทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาถึงดูตัวนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาระหนี้สินอยู่เยอะนะครับหรือมีภาระค้างชำระหนี้อยู่เยอะอันที่หนึ่งเลยเขาจะมองเลยว่าโอกาสที่เราจะทุจริตก็จะมีมากยิ่งขึ้นอันที่สองวินัยในการบริหารเงินเรามีไม่เยอะเมื่อมีวินัยในการบริหารเงินของเรามีไม่เยอะเขาก็จะมองต่อว่าวินัยในการทำงานของเราก็น่าจะมีไม่เยอะเหมือนกันอันที่สามมองความทุ่มเทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดเรื่องเงินนะครับความทุ่มเทที่เราใช้กับการทำงานก็จะน้อยลงก็ลองดูนะครับลองไปตรวจดูแล้วมันเป็นประโยชน์ของเราเหมือนกับทุกๆปีที่เราไปตรวจสุขภาพอันนี้เหมือนกันตรวจสุขภาพนี่นะครับสวัสดีครับ

หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม

ทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนถึงกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์
1: ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตามตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครื่องมือแพทย์ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทั้งด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตในครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำ performance verification หรือทำ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เราขาดคนที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างๆให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในทั่วประเทศเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบคจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

ำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญเรียกรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางน่าแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ก่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอ

ครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของทีมช่างอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีไควร์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยและจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้จริงครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

ณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยแหละครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไป

ำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูแลนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: สวัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรัตน์สุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวส.ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะใช้เวลาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้

0: ที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมค่ะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
0: ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะมันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
4: สำหรับความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์

การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานให้สังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของสรองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลก

ความรู้ออลคลาวด์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาโสดเนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยอุ้ยพี่เพิร์ลโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิร์ลบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
2: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
1: ค่ะ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
2: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพลินก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ื่อกี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าว
1: หนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
0: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปลาะ
0: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปลาะ
2: ใบเปลาะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลยมันจะเป็นลายๆค่ะลายๆอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปลาะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปลาะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพิร์นหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลเนี่ยอย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยแล้วอ
0: ันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวมั้ย
2: ใช
0: ่มั้ยจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ
1: ๊ะไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม
0: ้
1: แล้วก็แกงส้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
1: ได
0: ้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ปั๊มอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินอะกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ครื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: กว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้ขมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม
2: ่
0: พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลย มันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่

0: แต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิดนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 น.ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวประมงพื้นบ้าน300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วังอวนดักปลากระเบนจำนวนมากกลับเข้าฝั่งขายให้แม่ค้าได้เงินดีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกเขาโปกโล้นจังหวัดพิษณุโลกหลังอากาศเริ่มเย็นหมอกแนวผจญภัยเดินป่าสรรสนีพลอยวิไลพาชมคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงอนุรักษ์และต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นสร้างรายได้ประเพณีใหญ่ในช่วงหลังวันออกพรรษาของจังหวัดสงขลาครับที่จัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันทุกปีครับก็คือประเพณีลากพระมีชาวบ้านแต่ละชุมชนนะครับพร้อมใจกันสร้างเรือพระสะท้อนทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ความสามัคคีด้วยและยังเป็นโอกาสนะครับที่ดึงเยาวชนมาร่วมกันสร้างเรือพระเพื่อสืบสานประเพณีไปพร้อมกันครับระดมทั้งฝีมือและระดมทั้งความสามัคคีมาช่วยกันสร้างสรรค์เรือพระประดับตกแต่งสะท้อนเรื่องราวของพุทธประวัติเพื่อนำเข้าร่วมในประเพณีลากพระของพี่น้องชาวใต้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับในช่วงหลังวันออกพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาครับที่มีการจัดงานมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีปีนี้เรือพระของวัดสะเกดตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับมีทั้งกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในจังหวัดสงขลารวมถึงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนในชุมชนโดยรอบนับ200ชีวิตนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเรือพระเข้าประกวดในวันที่18ตุลาคมนี้ครับโดยปีนี้วัดสะเกดจะส่งเข้าประกวดในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่นซึ่งก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาแล้วถึง5ปีซ้อนครับส่วนวัสดุที่ใช้ทำเรือพระใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% นะครับรวมถึงวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นด้วยมีการใช้ของสดเข้ามาประกอบนะครับทำให้การประกอบบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องทำตอนใกล้เวลางานเท่านั้นป้องกันการเหี่ยวเฉาอย่างเช่นพวกเสือกระจูดใบลานสารด้วยมือเมล็ดธัญพืชเมล็ดถั่วเขียวดอกไม้รวมถึงงานแทงหยวกศิลปะพื้นบ้านก็เอามาประกอบด้วยครับซึ่งบางจุดมีการนำเม็ดข้าวฟ่างอาหารนกมาแยกสีจัดเรียงเป็นลวดลายที่สวยงามนายปวินวงสุวรรณนายช่างเรือพระวัดสะเกดเป็นครูศิลปะนะครับอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาผู้ชักชวนน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาร่วมด้วยก็บอกว่าเรือพระของวัดสะเกดนะครับจะแตกต่างจากวัดอื่นคือเพิ่มเรื่องราวการนำเสนอนอกเหนือจากแกนหลักก็คือรับเสด็จพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยสอดแทรกแนวคิดคติธรรมความเป็นท้องถิ่นสงขลาใส่เข้าไปด้วยครับบางปีเนี่ยก็ใส่วัฒนธรรมเชื้อสายจีนลงไปด้วยครับ
1: มากกว่ารางวัลคือการได้นำความรู้ครับได้นำวัฒนธรรมเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยครับออกสู่ผลงานแล้วก็นอกจากจะทำให้เด็กๆทุกคนได้แสดงฝีมือแล้วนะครับเรายังเป็นตัวอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมาทำที่นี่ก็ต้องการที่จะบอกว่าเรือพระที่มันพัฒนาได้นะแล้วเพียงแค่เราสามารถตีโจทย์ให้แตกในการเพิ่มเทคนิคองค์ประกอบสีสันต่างๆขึ้นไปเพื่อเป็นการนำเสนองานใหม่ๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจนอกจากจะรางวัลที่ได้แล้วนะครับก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับวัดอื่นๆนะครับในการที่เขาจะได้ไปพัฒนา
2: เราก็พยายามปรับรูปแบบในส่วนของยุคปัจจุบันในส่วนของอดีตแต่เราเอามาครีเอทีฟเอามาออกแบบอย่างน้อยก็มันไม่ล้าหลัง

0: กันไปส่วนหนึ่งสองก็คือดูชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะนั้นจึงบอกว่าเรือพระที่นี่จะเป็นเรือพระออกแบบการออกแบบที่มันโมเดิร์นส่วนหนึ่งแล้วก็มันเข้ากับยุคปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เลยเรียกว่าดึงทั้งพลังเยาวชนดึงทั้งชาวบ้านดึงทั้งพระทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยมาร่วมกัน
1: การร่วมมือทำเรือลากพระนะครับปัจจุบันนี้ถือว่าค่อยๆมีน้อยลงไปเพราะว่าคนเก่าคนแก่ที่ทำนั้นก็หมดไปตามวัยครับจึงต้องอาศัยพลังคนรุ่นใหม่มาร่วมกันสืบสานให้อยู่คู่กับจังหวัดสงขลาจึงต้องปรับรูปแบบเรือให้ทันสมัยเข้าถึงคนทุกกลุ่มไปด้วยครับก็เชิญชวนพุทธบริษัทแล้วก็นักท่องเที่ยวครับไปร่วมงานประเพณีลากพระกันได้ครับจังหวัดสงขลาจะตั้งแต่18ตุลาคมวันนี้ครับไปจนถึงวันที่20ตุลาคมณบริเวณสนามกีฬาตินสุรานนท์ครับดูการประกอบเรือตามประเพณีแล้วครับก็ไปดูเรือที่ใช้ทำมาหากินกันต่อช่วงนี้ครับเรือประมงพื้นบ้าน300ยอดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยหายเหนื่อยกันเลยเพราะว่าเขาออกเรือไปวางอวนปูอวนปลากระเบนแล้วโชคดีได้ปลากระเบนจำนวนมากกลับมาเกือบ300กิโลกรัมนะครับนำกลับเข้าฝั่งนำมาขายให้กับแม่ค้าได้เงินดีในช่วงที่จับปลากระเบนได้ง่ายตอนนี้ครับออกเรือไปวางอวนหนนี้ครับได้ปลากระเบนกลับเข้าฝั่งมาตั้งเกือบ300กิโลกรัมเลยครับนำมาขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือคลองบางหักหมู่2บ้านหนองแขมใหญ่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพิจิตรเนธทิพย์อายุ62ปีเป็นเจ้าของเรือชื่อวิทยาครับชื่อวิทยานำโชคเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านพร้อมกับหลานชายครับนำเรือออกไปวางอวนปูอวนปลากระเบนบริเวณหน้าอ่าว300ยอดห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลหรือประมาณ 3.7 กิโลเมตรครับก็สามารถจับปลากระเบนเนื้อปลากระเบนน้ำนะครับบางตัวขนาดใหญ่หนักประมาณตั้ง30กิโลกรัมก็มีครับพอขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยก็มีภรรยากับญาติๆมาช่วยกันนำห่ออวนขึ้นจากเรือแล้วก็นำปลากระเบนเตรียมไปส่งขายที่ร้านรับซื้อสัตว์ทะเลครับนายพิจิตรเจ้าของเรือเล่าให้ฟังว่านำอวนเนี่ยออกไปวางไว้ที่หมายดอนทะเลไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วพอวันนี้ตอนตีสี่ก็ออกไปกู้อวนที่วางเอาไว้ระหว่างที่กำลังกู้อวนปลากระเบนอยู่นั้นรู้สึกว่าอวนเนี่ยมีน้ำหนักมากเหลือเกินนะครับเลยคิดว่างวดนี้ได้ปลากระเบนติดอวนมาเยอะแน่ครับเมื่อช่วยกู้อวนขึ้นมาก็พบว่ามีปลากระเบนจำนวนมากแล้วก็ตัวใหญ่ติดอวนขึ้นมาเยอะเลยต้องใช้เวลาประมาณถึง3ชั่วโมงจึงจะนำอวนที่มีปลากระเบนติดอยู่รวมถึงอวนปูขึ้นมาได้หมดนะครับแล้วก็รีบกลับเข้าฝั่งมาเลย
2: วิ่งไปก็ประมาณน่าจะ2กิโลครึ่งได้
3: 2กิโลครึ่งได้ไอ้ตรงนี้เป็นเค้าเรียกดอนกระเบนเหรอ
2: เป็นดอน
3: ตรงมันโดยเฉพาะเลยนะ
2: เป็นดอนกระเบนด้วยพอเรารู้ตำแหน่งตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยตรงนี้มีเราก็ไปปล่อยปอกไปกดพื้นบ้านเรารู้
3: อยู่แล้วใช
2: ่
3: มั
2: ้ยใช่ๆ
3: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ามีกระเบนเยอะ
2: ก็ช่วงนี้ได้กันว่าน้ำมันเบียด
3: โอ้
2: น้ำมันเบียดน้ำจืดหลงมา
1: ส่วนการแยกประเภทปลากระเบนนะครับชาวประมงบอกว่าถ้าปลากระเบนตัวไหนมีเกล็ดมีตุ่มอยู่บนหลังเนี่ยจะเรียกว่ากระเบนหนังส่วนถ้าบริเวณหลังเรียบเลยครับไม่มีเกล็ดเนี่ยจะเรียกว่าปลากระเบนน้ำซึ่งปลากระเบนก็เป็นปลาที่มนุษย์ผูกพันมาตั้งแต่อดีตนะครับด้วยการใช้เนื้อในการกินทำอาหารต่างๆไปปรุงอาหารได้หลากหลายอย่างผัดเผ็ดผัดขี้เมาผัดฉ่าครับ
2: มีเบนน้ำเบนนังแล้วก็เบนนก
3: สามอย่างคือราคาเหมือนกัน
2: ตอนนี้ก็ราคามันอยู่ที่ราคาถ้าเขาใส่รวมก็90มั่ง80มั่งต่อหนูนะ
3: แต่ก็มันไหนมันเยอะมันราคาไม่ดอกประมาณไ
2: หนไอ้เบนไม่ลงเลยยังมองราคามันจะขึ้นขั้นเป็นร้อยยังมีนะบางทีเป็นร้อยมีแต่แพงช่วงนี้มันได้อะไรเยอะมันก็เหลือ80 90
1: ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่มีปลากระเบนมากเลยครับบริเวณที่จับได้เนี่ยก็เป็นหมายที่ชาวประมงจะทราบว่าบริเวณไหนมีปลากระเบนเข้ามาหากินกันเยอะซึ่งชาวประมงจะเรียกกันว่าดอนปลากระเบนก่อนหน้านี้ก็เคยจับปลากระเบนได้เป็นพันกิโลกรัมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจับได้ทุกวันแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องของน้ำฟ้าอากาศลมด้วยบางครั้งเนี่ยออกมาวางอวนจับไม่ได้เลยก็มีครับบางครั้งก็ท้อแต่ว่าคราวนี้จับได้เยอะก็เลยดีใจครับ ปลากระเบนส่วนมากที่มีเกล็ดแล้วก็มีตุ่มแข็งๆที่บริเวณหลังนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไปทำเป็นเครื่องหนังทำกระเป๋าไปทำแหวนทำเครื่องประดับก็ได้อีกด้วยก็เลยขายดีได้ราคาช่วงนี้ครับเดือนนี้เข้าโค้งสุดท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับเตรียมรับฤดูหนาวที่จะมาเยือนตอนนี้บรรยากาศที่เขาโปกล้นจังหวัดพิษณุโลกอากาศเริ่มเย็นนะครับมีทะเลหมอกปกคลุมกันตั้งแต่เช้านักท่องเที่ยวแนวผจญภัยเดินป่าก็เริ่มทยอยขึ้นเขาไปเที่ยวกันคึกคักเลยครับทะเลหมอกสุดสายตาให้บรรดานักท่องเที่ยวพากันเลือกจุดชมทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามของสายหมอกและร่องเขานครชุมบนหน้าผาโปกล้นที่มีลานหินสวยงามหลากหลายของหินในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นซันแครกหรือว่าหมอนหินซ้อนหินที่ลักษณะคล้ายกับลายเกล็ดงูเหมือนที่ถ้ำนาคาแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าครับแล้วก็มีหินที่มีรอยแตกลักษณะแปลกตาอีกเยอะเลยครับให้เลือกถ่ายรูปกันหลายมุมเพื่อเก็บบรรยากาศเอาไว้ซึ่งก็เกิดจากสภาพป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของการอนุรักษ์ของชุมชนนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นก็ส่งผลให้ร่องเขานครชุมหรือว่าเขาโปกล้นตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ครับมีบรรยากาศทะเลหมอกหน้าท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้ครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดก็ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวชมความสวยงามของทิวทัศน์ร่องเขานครชุมกันแล้วก็ทะเลหมอกในช่วงปลายฤดูฝนกันอย่างคึกคักนะครับสามารถเลือกใช้บริการไกด์นำเที่ยวจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านนาเมืองตำบลนครชุมนะครับไกด์เนี่ยจะพาเดินขึ้นเขาโปกล้นนะครับคุณผู้ชมระยะทางสัก1กิโลเมตรครึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาตี5เลยครับในเส้นทางที่ชาวบ้านเขาได้ทำเส้นทางการเดินเท้าเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันแล้วก็ไปเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของป่าไม้ธรรมชาติท่ามกลางความเย็นสดชื่นซึ่งทั้งหมดนี้ครับคนในชุมชนเนี่ยเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ใช้เวลาเดินสักประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงจุดหมายยอดเขาโปกล้นครับ
4: ผมในนามชุมชนตำบลนครชุมนะครับขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมทะเลหมอกช่วงนี้ที่นครชุมก็จะมีทะเลหมอกทุกๆวันเลยนะครับในชุมชนก็จะมีโฮมสเตย์ไว้รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นให้เที่ยวได้ลิ้มรสนะครับ
1: เขาโปกล้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยครับโดยใช้เส้นทางขึ้นเขาจากในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยฝั่งจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าร่องเขานครชุมแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกหลายแห่งนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็จัดให้มีบริการที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสอาหารถิ่นนครชุมกันด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวครับทั้งถามเส้นทางที่พักโฮมสเตย์ต่างๆกิจกรรมมีเบอร์ของชุมชนไว้ให้ติดต่อกันนะครับ0958153968ครับช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปน้ำตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมสังเกตด้านหน้าทางขึ้นนะครับมีร้านขายมะเม่าน้ำปลาหวานอยู่นี่เป็นของอร่อยที่มีให้กินปีละครั้งเท่านั้นนะครับเป็นสินค้าขายดีของอำเภอไซโยกด้วยชาวบ้านเขาปลูกเองแล้วก็เก็บผลผลิตมาแปรรูปเองครับผลมะเม่าสีแดงฉ่ำเอาไว้มากินคู่กับน้ำปลาหวานรสจัดจ้านแซ่บนัวของร้านป้าปูครับมีขายอยู่ทางเข้าบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยน้ำตกเขาพังนะครับที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับพื้นที่ด้านหน้าของน้ำตกไซโยกเนี่ยจะมีร้านค้าตั้งเรียงรายจำหน่ายสินค้ามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานของฝากต่างๆอย่างร้านป้าปูเนี่ยก็เป็นร้านขายผลไม้กับน้ำปลาหวานนะครับที่คนแถวนั้นมาอุดหนุนกันประจำเพราะว่าทีเด็ดของร้านนะครับก็คือมะเม่าเป็นผลไม้ที่จะมีให้กินเพียงปีละครั้งเท่านั้นป้าปูบอกว่าเปิดร้านขายมะม่วงน้ำปลาหวานอยู่ที่หน้าน้ำตกทรายโยกน้อยมานานแล้วนะครับหลักๆเนี่ยจะขายเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าทุกปีครับจะมีมะเม่าที่ปลูกเองออกลูกปีละครั้งนะครับเอามาขายแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยราคาขายก็นะครับกล่องละ40บาทมีน้ำจิ้มอยู่2แบบคือพริกเกลือกะปิแล้วก็น้ำปลาหวานนะครับกล่องนึง40บาทวันนึงขายได้10กิโลกรัมร้านเปิดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามของน้ำตกไซโยกน้อยครับสนใจก็ไปลองชิมกันได้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะหมดของแล้วด้วยครับ ต้นมะม่าเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับคุณผู้ชมแล้วมีขนาดใหญ่ได้ถึงประมาณ4คนโอบถ้าโตเต็มที่แล้วก็สูงประมาณ 5-10 เมตรนะครับบางที่ก็เรียกเม่าเซียนมีอีกหลายชื่อด้วยครับของอร่อยอีกอย่างที่1ปีก็มีให้กินครั้งเดียวเหมือนกันนะครับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งผลไม้ป่าหายากครับที่มีอยู่ไม่กี่ต้นเองแล้วก็มีต้นเดียวซะด้วยครับที่ยังให้ลูกในจังหวัดตรังหากินก็ยากการเก็บก็ยากเพราะว่าต้นนี่สูงกว่า20เมตรเลยครับต้นทองบึ้งที่มีความสูงกว่า20เมตรนะครับการจะเก็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมทุลักทุเลกันพอสมควรต้องให้คนแรกเนี่ยปีนต้นไม้พร้อมนำเชือกไปผูกเงื่อนรอบกับกิ่งไม้จากนั้นผู้ปีนอีกคนที่อยู่ด้านล่างก็นำเชือกผูกมัดกับเอวครับแล้วก็ช่วยกันดึงเชือกนำผู้ปีนอีกคนเนี่ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อไปตัดกิ่งที่มีลูกทองบึ้งลงมาครับเป็นผลไม้ป่าหายากในสวนยางพาราพื้นที่หมู่3ตำบลนาหมื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรังซึ่งนางเพ็ญศรีทองแป้นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงลูกหยีตรังแล้วก็นายประยุนสังทาราบสองสามีภรรยารับพาไปชมการเก็บลูกทองบึ้งสดจากต้นทองบึ้งที่มีอายุมากกว่า3ช่วงอายุคนหรือกว่า300ปีครับโดย1ต้นนะครับจะมีลูกทองบึ้งประมาณ300กิโลกรัมพอได้ผลสดนะครับก็จะเอาไปตากแดดประมาณสัก 2-3 วันให้ผลไม้สุกงอมนะครับผิวเนี่ยจะเป็นสีทองมันนะครับเมื่อสัมผัสกับแดดก็จะดูสวยงามผลจะคล้ายๆกับลูกหยีครับแต่ใหญ่กว่ารสชาติก็เปรี้ยวนำหวานกว่านิยมทานสดกันนะครับปัจจุบันนี้หากินได้ยากเพราะว่าต้นทองบึ้งตามธรรมชาติมีน้อยอย่างปีนี้พบต้นทองบึ้งเพียงต้นเดียวที่ให้ผลผลิตแบบนี้ครับ
5: แต่ตอนนี้ก็ดีเราจะเสียบยอดขยายพันธุ์ต่อไปนะแต่ว่าประมาณสัก 4-5 ปีน่าจะได้ลูกทองบึ้ง
6: แล้วต้นทองบึ้งนี้ในจังหวัดตรังในตัวมีเยอะไหมครับตอนนี
5: ้ผมว่าไม่เกินประมาณ10ต้นนะแต่ถ้าลูกหยีประมาณ500ต้น
6: คือทองบึ้งนี่เป็นต้นไม้หายากใช่ไหมทุกคนนี
5: ่หายากกว่าลูกหยี
6: เมื่อก่อนนี้มันขึ้นยังไงฮะมันขึ้น
5: ตามปกติลูกหยีแหละมันขึ้นแบบธรรมชาติ
6: ขึ้น
5: อยู่ในป่าในเขา
6: ของสำหรับต้นทองหยี
5: อันนี้มันหวานกว่าลูกหยีลูกหยีมันเปรี้ยวแต่ลูกหยีสำหรับแปรรูปอร่อยแต่นี่จะรับประทานสด
1: ต้นทองบึ้งในจังหวัดตรังตอนนี้ครับก็คงจะมีไม่ถึง10ต้นเท่าที่เขาสำรวจมาแล้วก็ผลสดเนี่ยมีแค่ต้นนี้ต้นเดียวในปีนี้ทางกลุ่มนะก็จะออกไปเก็บลูกทองบึ้งกันแบบนี้ครับในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนและ1ปีก็ได้กินแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาก็มีขายกันราคากิโลกรัมละ250บาทนะครับตอนนี้ทางกลุ่มก็พร้อมส่งไปทั่วประเทศนะครับไปดูได้ที่เพจ Facebook ลูกหยีตรังหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไปให้ติดต่อกันนะครับ0874176532ครับพาไปชมอาชีพเสริมของสองสามีภรรยาคนรุ่นใหม่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณผู้ชมเขาเลี้ยงปลากัดป่าพัทลุงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ของปลากัดนะครับเพื่ออนุรักษ์ด้วยแล้วก็ต่อยอดจากปลากัดป่าท้องถิ่นที่ก็เลี้ยงไว้ดูเล่นกันนะครับเพื่อกัดแข่งขันกันเอามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
7: ประจำทำในสิ่งที่รักและทำตามฝันของคุณปู่โดยการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดป่าพัทลุงทำให้นิมิตชัยชูปูหรือโกเกมและพักจิลาชูปูหรือไข่มุกชาวจังหวัดพัทลุงมีรายได้เสริมจากการเพาะพันธุ์ปลากัดขายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทค่ะโกเกมอยู่กับครอบครัวที่เลี้ยงปลากัดมาตั้งแต่เด็กค่ะทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงจนได้เปิดเป็นฟาร์มเมื่อปี2561ภายใต้โกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุง
8: เกิดจากความชอบของคุณปู่ครับผมโตขึ้นมาก็คือโตมาจากฟาร์มปลากัดอยู่แล้วคุณปู่เลี้ยงปลากัดอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากให้ปลากัดครับอยากให้รุ่นคนรุ่นหลังได้เห็นว่ามีรายได้สร้างรายได้ได้จริงนะครับแล้วก็นำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้จริง
7: ปลากัดของที่นี่มีทั้งสายแข่งขันและสายสวยงามค่ะจะเพาะพันธุ์เองทั้งหมดปัจจุบันมีปลากัด200ตัวมีทั้งปลากัดหูช้างปลากัดฮาร์ฟมูนนีโม่แบ็กสตาร์มัลติคัลเลอร์คอปเปอร์ความยากในการเพาะพันธุ์โกเกมบอกว่าคือการเพาะให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะโกเกมคะอย่างในเรื่องของการเพาะพันธุ์เห็นบอกว่าเราเนี่ยต้องไปเฟ้นหาพวกพ่อพันธุ์ที่ดีแบบต่างท้องต่างถิ่นมาด้วย
9: ใช่ครับก็คือเดิมๆเนี่ยเรามีปลากัดที่เก่งอยู่แล้วของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็จะไปเฟ้นหาที่ว่าเขากัดกันแล้วก็นำจากที่อื่นมาที่ว่าเก่งก็มาผสมกันจะได้จากเป็นปลาป่า 100% อย่างเงี้ยครับก็มาเป็นลูก25ลูก50ลูก75แล้วก็ลูก100ซึ่งมันจะแตกต่างว่าปลาป่าเนี่ยเขาจะตื่นคนแต่พอ25อย่างเงี้ยเขาจะไม่ตื่นคนละแล้วก็เพิ่มมาคือหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จะยอมตายละแทนที่จะวิ่งหนีเหมือนปลาป่าใช่ไหมครับแต่พอเป็นลูก50หรือว่าลูก75ลูก100อย่างเงี้ยครับเขาก็จะกัดย้ำแต่แผลใดแผลหนึ่ง
7: จุดเด่นในการเพาะของฟาร์มเราอย่างเงี้ยพี่มีจุดเด่นยังไงคะ
9: ก็คือ1เพลงกัดแล้วก็สีสันที่สวยงามเพราะว่าเราชอบทั้งปลาสวยงามแล้วก็ปลาสายกัดก็เลยนำมาไม่ว่าลูกค้าอยากได้กัดเพลงไหนสีสันแบบไหนเราก็จะมีให้หมด
7: อาหารที่เลี้ยงปลากัดจะมีลูกน้ำและไหลแดงโดยจะให้อาหารวันละมื้อทางฟาร์มจะเพาะพันธุ์ลูกน้ำเองและยังจำหน่ายในราคาช้อนละ20บาทค่ะเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงและยังสร้างรายได้อีกช่องทางค่ะปลากัด1ตัวจะกินลูกน้ำประมาณ 3-6 ตัวต่อวันอาหารต้องให้แบบพอดีถ้าหากกินเยอะเกินไปอาจทำให้ปลาตายได้ค่ะปลาสวยงามจะเลี้ยงประมาณ4เดือนส่วนปลากัดสายแข่งขันจะเลี้ยงประมาณ4เดือน8เดือนและ2เดือนค่ะ
9: ปลากัดเนี่ยคือระบบน้ำกับอาหาร2 อย่างครับที่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
7: ต้องน้ำนี่ต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดหรือยังไงคะ
9: น้ำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ครับก็คือบางคนบอกว่าเพาะปลาเนี่ยรอดยากมากแต่สำหรับโกเกมเนี่ยคือเพาะยังไงก็รอด
7: เพาะอะไรของเราถึงรอดพี
9: ่1อายุของพ่อปลาแม่ปลาเราจะรู้เลยว่าจะออกมาเป็นตัวผู้หรือจะออกมาเป็นตัวเมียเยอะกว่าคือเราจะคัดปลามาสำหรับสายกัดนะของผมเนี่ยจะเก่ง4เดือนเก่ง8เดือนสำหรับลูก25เนี่ยจะเก่ง4เดือน8เดือนเราก็จะต้องเอามาเทสว่าเขาเนี่ยมีเขี้ยวมีเพลงกัดที่โอเคหรือยังสำหรับว่าครบเดือนที่4กับเดือนที่8
7: ปลากัดจำหน่ายในราคาตั้งแต่150บาทไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และรูปแบบลักษณะตัวปลาค่ะโดยจะออกบูธจำหน่ายและขายผ่านทางออนไลน์เพจปลากัดพัทลุงบายโกเกมฟาร์มจัดส่งทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นปลากัดลูกผสมค่ะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของที่นี่อันนี้อะไรผสมกับอะไรพี
10: ่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปลาหลงกับปลาหม้อกับปลาท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะทำให้เกิดความคงทนแข็งแรงค่ะ
7: ซึ่งที่คนนิยมก็เพราะว่ามันมีความทน
10: มีความคงทนมีความแข็งแรงแล้วก็เคี่ยวจะคมค่ะ
7: เห็นบอกว่าบางทีก็เป็นแบบว่ารายได้ก็เป็นหลักแสนเลยเหรอพี่
10: ใช่ค่ะต่อบ่อนะคะพอบ่อไหนที่แบบปลากัดดีบ่อนั้นทั้งบ่อเขาก็จะมีความเหมือนกันค่ะเราเป็นลูกสายเดียวกันก็จะเหมายกบ่อไปเลยค่ะ
7: ยอดขายแต่ละเดือนของเรานี่เยอะไหมพี
10: ่ยอดขายแต่ละเดือนก็30,000 บาทมีแล้วค่ะเพราะว่าตัวละ350ตีว่าขายสักประมาณ100ตัวต่อเดือนค่ะ
7: ปัจจุบันโกเกมมีลูกขายฟาร์มปลากัดทั้งหมด24แห่งจากทั่วประเทศซึ่งจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกันและยังเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตค่ะ
11: ส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงนะครับโดยหน้าที่หลักๆเนาะของเรามีในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็องค์กรเกษตรกรนะครับทีนี้ในส่วนขององค์กรเกษตรกรนะครับก็มันจะมีองค์กรเกษตรกรที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ในส่วนของโกเกมฟาร์มปลากัดพัทลุงเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์กรที่ขึ้นทะเบียนไว้นะหน้าที่หลักของเราก็คือทำฐานข้อมูลไว้ทั้งในส่วนของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มองค์กรเกษตรกรดังนั้นในโกเกมฟาร์มเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลในเรื่องของปลากัดไว้นะครับดังนั้นในความต้องการอื่นนอกเหนือจากการว่าวิธีการเลี้ยงการ การตลาดการสร้างเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในการพัฒนาหรือว่าการส่งเสริมต่อไปในส่วนของกลุ่มที่แยกออกมานะครับ
10: เมื่อก่อนที่เราไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ชอบกับปลากัดเลยเนี่ยค่ะพอมาอยู่โปรเกมเนี่ยเราก็ทำให้รู้ว่าคือการที่จะสนับสนุนความฝันของอีกคนนึงอะค่ะก็จะช่วยให้ปลากัดเนี่ยค่ะมันมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเขาเองเรามองเข้าไปในโหลนี่บางทีเราทำงานมาจากเหนื่อยๆล้าๆเรามองเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายมีความสุขมันอยู่ในน้ำเองแต่ว่าทำไมมันว่ายไปว่ายมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขจังที่ได้ดู
9: ทำด้วยใจรักทำด้วยคิดเราคิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะครับแล้วก็เราจะทำมันเต็มที่กับสิ่งที่เราชอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับไม่ว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีนะครับก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับเพราะทุกอย่างครับมันมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าอยากให้เราถ้าเป็นข้อเสียก็คือนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขใหม่แต่ถ้าเป็นข้อดีก็เก็บไว้แล้วก็นำมาเพิ่มเติมต่อยอดครับให้มันดีขึ้นในลูกค้า
7: การเลี้ยงปลากัดถือว่าเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยเนื่องจากปลากัดมีความสำคัญกับคนไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมสร้างรายได้กับผู้เลี้ยงและยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านพฤติกรรมการต่อสู้แข็งแรงคล้ายกับลักษณะของคนไทยที่รักและหวงแหนชาติปกป้องแผ่นดินจากข้าศึกอย่างกล้าหาญอีกด้วยค่ะ
1: ลูกค้าที่ชอบเนี่ยไม่ใช่มีแค่วัยผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวเด็กๆเดี๋ยวนี้ครับก็หันมาทำงานอดิเรกด้วยกันเพาะเลี้ยงปลากัดกันนะครับคนละตัว2ตัวตามบ้านด้วยเผื่อว่าใครอยากอุดหนุนการเลี้ยงปลากัดหรือว่าสอบถามวิธีเลี้ยงความรู้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0822654824ครับปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับตอนนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องอีกแล้วครับพบนกกระสาคอขาวที่นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ได้ลูกสำเร็จแล้วนะครับในสภาพทางธรรมชาติจำนวน3ตัวไปเจอว่าทำรังวางไข่เลี้ยงลูกครับได้เป็นครั้งแรกในธรรมชาติของไทยด้วยหลังจากที่ศึกษาวิจัยในการนำนกกระสาคอขาวที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตของประเทศไทยครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลาบ่าย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: คืนคำจิตใจชื่นฉ่ำเมื่อเรียนแสงเทียนสมเด็จยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนตชด.พ่อขุมเด็กไทยก็เกิดประกายสว่างพระแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสารทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพออ
2: ค่ะ
1: น้อ
2: จะเรียกคุณครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
2: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลนะฮะส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับคุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างหนึ่งที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: จัดการจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่นี่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มอ๋อส้มตามมาแถวนี้ต้องส้มตามวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซ
1: ะ
0: ไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่

0: เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เถียงค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาโรงเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี้ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัย
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากทูลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกล่ะครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่มาบางใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีคร
0: ับ นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
0: เ ชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบ
0: ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืมเรา
2: ก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็มาร ู
0: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
0: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: คะน้า
0: ผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนี่ทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข
0: ่ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
0: แล้วครูต้องแอชอย่างนี้เองนะ
2: มั้ยก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กแหละครับ
0: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
2: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
2: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไร

0: ใดทั้งสิ้นนะครับ
1: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับผม
3: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
4: ที่แม่เอาไปช่างโรงเรียนกับมีขึ้นใจมีผักแป้นแน่ทั้งเทียกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยช่างโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทำพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทำการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทำการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ำถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: ี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการ

ด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่สองผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามิน A ที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

กรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับแล้ววิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การสร้างครอบครัวให้มีความสุขอบอุ่นประมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าหากว่าเรามีการวางแผนที่ดีและมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นสร้างครอบครัวค่ะครอบครัวอบอุ่นก็ทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวตัวอย่างค่ะเป็นครอบครัวนักวางแผนตัวจริงนะคะวางแผนทั้งชีวิตครอบครัวและวางแผนการเงินรวมถึงยังสอนให้ลูกๆที่อายุยังน้อยรู้จักการออมตั้งแต่เล็กๆด้วยนะคะไปดูวิธีการปั้นลูกให้เป็นนักออมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมออิทธิฤทธิ์จุฬารักษ์สิริบุญนะคะจะมาคุยเรื่องของการวางแผนครอบครัวแล้วก็การปั้นลูกให้เป็นนักออมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะวันนี้มาบุกถึงหมู่บ้านเลยด้วยถามก่อนเลยค่ะคุณหมอตอนนี้เป็นหมอด้านไหนคะ
1: ครับผมจบเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวครับ
0: เป็นอาชีพแพทย์มากี่ปีแล้วคะ
1: ปีนี้ก็14ปีแล้วครับ14ปีแล้ว
0: ทำไมถึงเลือกเวชศาสตร์ครอบครัวล่ะคะ
1: จริงๆถ้าเล่าแล้วมันยาวฮะมันก็เป็นจังหวะชีวิตครับเพราะว่าสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นสาขาที่ไม่ได้มีเวรกลางคืนของผมมีปัญหาคือหลับแล้วหลับเลย
0: หลับไม่ตื่น
1: ใช่ครับก็เลยได้เลือกสาขานี้แล้วก็เป็นจังหวะที่ผมได้สามารถกลับบ้านที่อยุธยาได้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมากรุงเทพเนี่ยคือใช้ทุนที่อยุธยาครับ
0: ค่ะก็ถือว่าวางแผนไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะที่จะเลือกเรียนสาขาไหนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการบริหารชีวิตด้วยแล้วก็ในเรื่องเวลาด้วยเหมือนกันนะคะแต่คุณหมอมีครอบครัวแล้วแต่งงานมากี่ปีได้ละ
1: แต่งงานมาปีนี้ปีที่10แล้วครับ
0: กับภรรยาที่เป็นคุณหมอด้วยเหมือนกันแต่เป็นคุณหมอคนละด้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
0: โอ้โหก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวกับเด็กท
1: ั้
0: งคู่เลยด้วยนะคะคำถามก็คือเวลาเราวางแผนครอบครัวให้กับคนอื่นเนี่ยมันต่างกับเวลาเราดูแลครอบครัวตัวเองไหมคะ
1: จริงๆก็มันก็มีความต่างเพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนของบ้านผมเนี่ยเวลาแต่งงานปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคุยกันคือจริงๆตั้งแต่คุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าเอ๊ะถ้ามีลูกทำยังไงมันก็เลยทำให้ชีวิตดำเนินมาเป็นแบบนี้ตอนอยู่อยุธยาเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อตึกแถวเพราะเราบอกว่าเราไม่อยากอยู่บ้านพักโรงพยาบาลเพราะมันเล็กเกินไปนะฮะเราอยากให้มีให้ลูกมีพื้นที่ทำนองนี้ครับแล้วก็เราก็เปิดกิจการเปิดคลินิกเปิดสอนพิเศษตอนอยู่อยุธยา
0: ตอนนี้อยู่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะประจำที่โรงพยาบาลไหนคะ
1: ตอนนี้ผมเป็นแพทย์พาร์ทไทม์นะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎสังกัดอยู่ที่กรมทหารราบที่11
0: ก็ใกล้บ้าน
1: ใช่ครับ
0: ตั้งใจเหมือนกันว่า
1: ตั้งใจคือจริงๆย้ายมากรุงเทพตอนปี56เนี่ยย้ายมาเพราะว่าอยากพาลูกมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็เลยเตรียมลูกสอบเข้าสาธิตเกษตรแล้วพอสอบได้เสร็จเราค่อยมาหาบ้าน
0: ค่ะตอนนี้ลูก2คน
1: ใช่ครับ
0: กี่ขวบบ้างคะ
1: ลูกชายคนโต8ขวบลูกชายคนเล็ก5ขวบครับคนโตขึ้นป.4คนเล็กกำลังจะขึ้นป.1
0: ค่ะ2หนุ่มเลย
1: 2หนุ่มเลย
0: อยากมีคนนึงแน่ๆ
1: ครับไม่นะครับ
0: ก็ดูแลกันนะคะในครอบครัวทีนี้เราเห็นคุณหมอเนี่ยวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็วางแผนที่จะย้ายครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าลูกเพราะฉะนั้นลูกก็ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญเลยกับชีวิตของเราก่อนที่คุณหมอจะมีน้องวางแผนไว้ยังไงบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆก่อนแต่งงานเนี่ยเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าถ้าแต่งงานปุ๊บเนี่ยแฟนผมจะลาออก
0: อ๋อคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีลูกนะฮะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีลูกหรือเปล่าทันทีที่มีลูกตอนปี50ปุ๊บเนี่ยแฟนผมก็ลาออกจากราชการนะครับเพื่อเลี้ยงลูก
0: ค
1: ราวเนี้ยผมอยู่ไปอยู่มาผมก็ไม่แฮปปี้กับราชการผมก็เลยตัดสินใจลาออกด้วยในปีถัดมาตอนลูกผมครบ1พอดี
0: ตั้งใจลาออกแบบนี้แล้วรายได้ที่เคยมาจาก2ฝั่งคือทั้งฝั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นฝั่งเดียวคุณพ่อฝั่งเดียวไม่หนักไปหรือว่ามีความลำบากในการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีคุณภาพลดลงยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
1: คือช่วงแรกรายได้ลดลงครับเพราะว่าเรามาสนใจเรื่องลูกแทนคือเลี้ยงลูกเหนื่อยมากนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราก็จัดการจัดสรรเรื่องเงินคือเราก็ใช้จ่ายตามประฐานะไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยคืออย่างต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้ไปก่อนแต่งเราไปแต่พอหลังแต่งเราไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นทำให้เราก็สามารถอยู่ได้
0: พอช่วงเวลาผ่านมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราบริหารจัดการเงินของเรายังไงต่อคะ
1: ครับพอปี56นะครับที่ลูกชายผมมาสอบเข้าสาธิตเกษตรนะฮะแล้วก็ได้ตามแผนแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่

0: พอย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เราตัดสินใจเลือกที่จะไม่ทำงานช่วงหนึ่งเพราะว่าเราขายตึกที่อยุธยาได
1: ้
0: ทำให้มี
1: รายได
0: ้มีคือพออยู่ได้1ปีหลังจากลูกคนเล็กเข้าอนุบาลปุ๊บเนี่ยเราค่อยเริ่มกลับมาทำงาน
1: ตอนที่ไม่ทำงานนี่ก็คือดูแลลูกอย่างเดียวเลย
0: ใช่ครับวันๆเล่นกับลูกฮะ
1: ก็คือ full time daddy กับ mommy เลย
0: ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้มีบ้านด้วยตอนนั้นก็อยู่อพาร์ตเมนต์เช่า
1: เล็ก
0: ๆห้องเล็กๆนิดเดียวเอง
1: ถือว่าคุณหมอสมรรถะมากเลย
0: ใช่ครับคือเราแทบไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจหาบ้านนะครับแล้วก็พอลูกเข้าโรงเรียนเราก็ค่อยกลับมาทำงาน
1: อย่างนี้เวลาเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณหมอทำต่อมาก็คือโฟกัสกับลูกทำไมถึงให้น้ำหนักกับลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆแบบนี้คะคุณหมอ
0: ใช่ก็คือด้วยความที่มนุษย์น่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่พอมีลูกปุ๊บไม่ได้คิดจะเลี้ยงลูกคนส่วนใหญ่นะฮะคนส่วนใหญ่คำถามแรกที่มีลูกพี่เลี้ยงจะหาจากไหนจะส่งไปให้ญาติที่ไหนหรือจะอิมพอร์ตญาติพี่น้องมาจากยังไงนะฮะซึ่งในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นเลี้ยงลูก
1: ดูแลลูกตัวเอง
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูเองแปลว่าต้องมีคนอื่นดู
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราด้วยความที่ภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กแล้วก็เห็นปัญหาจากการตรวจรักษาเรารู้ว่าเด็กที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาดีๆเนี่ยปัญหาเยอะเราก็เลยตั้งโจทย์ตั้งแต่แรกว่าเอาละถ้ามีลูกต้องเลี้ยงเองพอตั้งโจทย์ปุ๊บวิธีการจะเริ่มตามมา
1: โจทย
0: ์
1: ช
0: ั
1: ด
0: ใช่โจทย์ต้องชัดไอ้ทำไงเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงลูกช่วงแรกมันเหนื่อยมันใช้พลังเยอะเราก็จะไม่ไปหมดพลังกับการทำงาน
1: ท้อไหมคะ
0: ไม่ท้อครับเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเด็กต้องโตแล้วจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราลงทุนถูกเรื่องก็คือลงทุนเรื่องเลี้ยงลูกก่อนนะครับเงินช่วงแรกอาจจะไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่ทันทีที่พอลูกสักประมาณ2ขวบโอ้โหกลายเป็นแบบแฮปปี้มากชีวิตมันแฮปปี้ในขณะที่บ้านทั่วไปเนี่ยพอลูก2ขวบก็มักจะเจอปัญหาที่เรียกว่า terrible 2คือลูกแบบโอ้โหแบบต่อสู้ต่อต้านสุดๆลูก2คนไม่เป็นเลยแล้วยิ่งเลี้ยงยิ่งน่ารักยิ่งเลี้ยงยิ่งเก่งยิ่งเลี้ยงยิ่งรู้เรื่องนะแล้วทันทีที่ลูก2คนเข้าโรงเรียนหมอ2คนก็เลยตัดสินใจเอาละได้เวลาทำงานละเพราะว่าลูกไปโรงเรียนเราก็ทำงานช่วงกลางวันทำให้จบก่อนลูกเลิกแล้วก็บ่ายสามครึ่งก็ไปรับลูกอย่างนี้ครับ
1: ที่เป็นคนลุกตลอดเลยนะเพราะว่าคืออินมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนที่เป็นเพื่อนเหมือนคุณหมอบอกเป๊ะเลยคือพอมีน้องปุ๊บคำถามแรกคือจะหาพี่เลี้ยงที่ไหนจะให้คุณแม่ช่วยเลี้ยงยังไงนะคะแต่ไม่ได้มองว่าตัวเราต้องเสียสละอะไรบ้างคือต้องลาออกจากงานไหมเพื่อมาดูลูกคือหลายคนไม่ได้คิดอันนี้เป็นจุดแรกต่างจากคุณหมอและภรรยานะคะเวลาเราเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นเป็นพัฒนาการนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในแง่ของการดำเนินชีวิตของเขานะคะพอเรากลับมาทำงานปุ๊บเนี่ยการเข้ามาในโหมดของการเป็นคนทำงานยากไหมคะหรือว่าทุกอย่างก็เป็นโอเพ่นเหมือนเดิมหรือว่าเป็นเพราะอาชีพหมอหรือเปล่าอาชีพอื่นจะมีโอกาสเหมือนคุณหมอหรือเปล่าคะ
0: จริงๆพอกลับมาทำงานมันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นทักษะติดตัวนะฮะเพราะฉะนั้นพอกลับมามันก็ต่อได
1: ้เลยต่อติดไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าในที่สุดชั่วโมงทำงานของผมกับภรรยารวมกันเนี่ย30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นเองคือน้อยมาก
1: รวมกันด้วยเหรอคะ
0: รวมกัน
1: 30ชั่วโมงก็แปลว่าคนละ15ชั่วโมง
0: โดยเฉลี่ยฮะคือเราก็ยังเลือกลูกก่อนอยู่ดีเพราะว่าเราอย่างปิดเทอมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็แบบโหต้องเอาลูกไปที่ทำงานหรือต้องแบบไปส่งไปต่างจังหวัดอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไปซัมเมอร์ต่างประเทศอะไรก็มี
0: เราก็แบบเราก็ออกแบบเราก็ดีไซน์ชีวิตไว้ตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่ายังไงลูกก็ต้องปิดเทอ
1: ม
0: ซึ่งถามว่ารายได้ลดลงจากช่วงเปิดเทอมไหมลดลงนิดหน่อยแต่ว่าเราอยู่ได้อย่างที่บอกก็คือบ้านผมเนี่ยเน้นเรื่องของการกินอยู่ต่ำกว่าฐานะซึ่งพอเรามีเรื่องนี้ปุ๊บเงินที่ได้มามันไม่เยอะนะฮะคือต้องบอกว่าบ้านผมนี่รายได้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันจะถูกจัดสรรอย่างดี
1: ความสุขและความมั่นคงในชีวิตนั้นนอกจากจะสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองแล้วในบางครั้งนะคะก็อาจจะต้องเริ่มต้นมาจากการปลูกฝังเล็กๆน้อยๆของคนในครอบครัวเราและช่วงหน้าจะมาฟังเคล็ดลับดีๆจากคุณหมอกันต่อว่ามีวิธีการสอนลูกๆให้เป็นนักออมตั้งแต่ตัวน้อยๆได้อย่างไรบ้าง
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: คุณหมอนี่ถือว่าเป็นนักวางแผนตัวจริงเลยนะคะอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจนี่มาจากไหนการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการศึกษาของคุณหมอมีอะไรที่เป็นวิกฤตทำให้เราเนี่ยต้องกลับมามีวินัยให้กับตัวเองขนาดนี้หรือเปล่า
0: คือจริงๆก็ต้องบอกว่าถูกทุกข้อหมายถึงว่าทุกอย่างเลย
1: ค่ะผสมกัน
0: ใช่ผมโตมากับคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความยากลำบากแล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อผมเป็นคนจีนเขาก็จะเน้นเสมอบอกอยากเป็นเศรษฐีต้องเก็บออม
1: ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทน
0: อะไรอย่าง
1: นี้แม่ก็บอกว่าบอกคนตลอดเหมือนกัน
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กแล้วครับเราจะได้ถูกปลูกฝังให้จดบัญชีเก็บออมเงินนั่นคือตั้งแต่เด
1: ็กเลยก็คือบัญชีรับจ่ายนี่แหละ
0: ใช่ใช่

0: ใช่แล้วก็จดแล้วป้าผมก็จะแถมให้ด้วยสมมติเก็บได้ร้อยหนึ่งแถมให้อีก50อย่างเงี้ยคือเป็นแรงบันดาลใจให้แรงจูงใจให้นะครับแล้วก็พอตอนปี45ที่คุณพ่อผมเสียชีวิตนั่นก็คงเป็นแรงกระทบใหญ่อีกครั้งนึงที่ทำให้ต้องมาคิดเรื่องเงินเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมันสมองอยู่ที่คุณพ่อผมหมดเลยคุณพ่อช่วยคิดภาษีให้อะไรให้ผมเป็นหมอจบใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก่อนไม่เคยหาความรู้เลยไม่รู้จักตลาดหุ้นกองทุนรวมไม่เคยรู้จักนะฮะเลยต้องเอาหนังสือพวกนี้มาอ่านมาซื้ออ่านค่อยๆอ่าน
1: แล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองไปฟังสัมมนาหรือว่าไปเข้าคลาสอะไรที่มีอบรมกันบ้างไหมคะ
0: แทบไม่มีเลยครับแทบไม่มี
1: อ่านเองล้วนๆเลือกยังไงคะหนังสือเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่ามีมือใหม่หลายคนบอกว่าอยากเริ่มต้นแต่ลองผิดลองถูกหลายวิธีเสียตังค์เข้าคอร์สก็แล้วสัมมนาฟรีก็แล้วไปตามกูรูก็แล้วอ่านเองก็แล้วทำไมยังทำไม่ได
0: ้คือด้วยความที่ผมไม่ได้มีเวลาเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะพึ่งหนังสือเป็นหลักเพราะฉะนั้นหนังสือที่ซื้อมาก็ค่อยๆทยอยซื
1: ้อ
0: แล้วก็พยายามมาอ่านดูว่าแบบไหนที่แมทช์กับเราแล้วเราก็ต้องลองเองด้วยอย่างเงี้ยตอนผมลองลงทุนช่วงปี46นะฮะตอนนั้นก็ลงหุ้นเป็นตัวซึ่งมันก็
1: เคยแล้ว
0: ซึ่งมันก็เป็นจังหวะหุ้นขึ้นคือจับอะไรก็โหได้หมดเลย
1: เขียวหมด
0: ใช่คือกำไรเยอะเลยพอปี47รู้เลยว่าเราไม่ได้มีความรู้เลยคือคืนหมดอย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างคือเราก็ค่อยๆหาความรู้อะครับแล้วก็ค่อยๆหาความรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงที่วันนึงเราจะออกจากงานประจำได
1: ้
0: ทำนองเนี้ยครับคือตอนนั้นมันก็เรียกว่าอยากมีชีวิตอิสระนะฮะทำนองน
1: ี
0: ้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องครอบครัวนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนมีต้นหน่อเรื่องนี้คือมันมีตัวจุดประกายก็คือคุณพ่อผมเสียชีวิตเราก็เลยต้องหาความรู้พอหาความรู้เราก็มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์เล่นเองเก็บเอง
1: เล่นจริงเก็บจริง
0: ลองผิดลองถูกนะฮะแล้วก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกนั้นจนในที่สุดได้ข้อสรุปซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่ละคือมันคงไม่ได้มีวิธีการเฉพาะว่าเอ้ยคุณต้องทำอย่างนี้1 2 3 4ใช่คือมันต้องเอาที่แบบแมทช์กับตัวเองอย่างบ้านผมเนี่ยในที่สุดผมกับภรรยาก็คุยกันแล้วบอกเฮ้ยของเราเนี่ยกองทุนรวมแบบเนี้ยป
1: ัน
0: ผลเวิร์คสุดเอ้ยทุก3เดือนมันได้ปันผลแบบสม่ำเสมอมา7ปีละคือเราลงทุนไม่ถึง7ปีนะฮะแต่ว่ากองเนี้ยมันทำมา7ปีแล้วมันแบบสม่ำเสมอแบบนี้คือเราบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยสเปคเรา
1: ใช่เลย
0: ใช่เลยคือมีเงินปุ๊บหลับหูหลับตาซื้อเลย
1: ไม่ได้ต้องมาลงทุนแบบไหนคะเป็นลั่มซามเป็นเงินก้อนหรือว่าทยอยลงทุนทุกเดือน
0: ครั้งนึง 2,000 3,000 5,000 ทีละนิดทีละหน่อยครับ
1: ค
0: ือสมมติว่าสัก2สัปดาห์เก็บมาได้สัก 4,000 สมมุติแล้วก็หาจังหวะซื้อนะฮะแล้วก็จะเป็นกองทุนที่ซื้ออย่างเดียวเป็นกติกาว่าไม่ขาย
1: แล้วก็กินปันผล
0: ใช่ตั้งใจให้เป็นเหมือนหั่นทองคำนะคือให้มันออกไข่มาเรื่อยๆ
1: ค่ะถามอย่างนี้ดีกว่าว่าพอคุณพ่อเนี่ยเป็นนักลงทุนนักวางแผนขนาดนี้แล้วอย่างเรื่องของเวลาเราให้ค่าขนมลูกๆไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรามีการบอกกล่าวหรือว่าสอนเขายังไงบ้างว่าควรจะใช้เงินแบบไหนหรือควรเก็บออม 10% เหมือนที่คุณหมอทำหรือเปล่ายังไงบ้างคะ
0: คืออย่างคนเล็กไม่ได้ใช้เงินเพราะเด็กอนุบาลนะฮะคนโตก็มีพกเงินไปโรงเรียนซึ่งปกติเราจะใส่เงินในกระเป๋าเขา20บาททุกวันเราก็บอกลูกว่า20บาทมีเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเอาไปใช้นะถ้าลูกไม่ได้ใช้ลูกก็เก็บเท่านั้นเองเพราะว่าทันทีที่ลูกใช้เงินลูกก็ไม่สามารถเอาเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นได้ถ้าต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความที่ชั้นประถมมันไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องซื้อนะครับแล้วลูกผมก็ไม่ได้เป็นเด็กแบบชอบซื้
1: อ
0: เขาก็จะเหลือเงินมา20บาททุกวัน
1: แล้วเขาก็ไม่ให้ใช้เลย
0: ใช่คือเขาก็ไม่ใช้ของเขาเองฮะยกเว้นถ้ามีโรงเรียนมีตลาดนัดเขาก็อาจจะใช้ไป15บาทบ้างอะไรเงี้ยฮะน้อยมากที่จะใช้จนหมดเพราะว่าเราก็บอกเขาว่าอย่างน้อยต้องมีเงินติดกระเป๋านะอย่างน้อยต้องมีเหรียญสักเหรียญนึงเผื่อเอาไว้โทรหาป้าคุณแม่เวลาฉุกเฉิน
1: สอนลูกให้เก็บเงินแบบนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็เป็นการประหยัดแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำมานานแล้วเหมือนกันเกือบ10ปีนะคะ
0: เริ
1: ่มให้เขาเข้าใจโลกของการลงทุนบ้างหรือยังคะ
0: คือก็เล่าเรื่องฮะทุกเช้าที่ไปโรงเรียนเนี่ยมันจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็เล่าให้เขาฟังว่าบิลเกตคือใครวอร์เรนบัฟเฟตต์คือใครค่อยๆเล่าฮะคือให้เขาคุ้นวิธีการสอนเด็กเนี่ยสำหรับผมคิดว่าเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในสมองเขามากกว่าค่อยๆคุ้นเคยหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องการขายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สอนเขาให้เขามีทัศนคติที่ถูกต้อง
1: การขายเช่นไรคะ
0: ก็อย่างกิจการหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะสอนเขาว่าการขายเนี่ยมันดีนะคืออย่างผมโตมากับคุณพ่อข้าราชการซึ่งก็มองว่าพ่อค้าไม่ดีค้าขายแบบไม่ดีหรือเราไม่กล้าค้าขายอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะถ้าลูกอยากประสบความสำเร็จนะลูกต้องขายตัวตนขายอะไรเงี้ยฮะเราก็ผมก็จะเล่าเรื่องคนนั้นคนนี้อย่างโจจีลาดเนี่ยมือนักขายมือทองของโลกเนี่ยฮะ
1: ก็คือปลูกฝังนะคะเพิ่มศัพท์ในสมองของ

0: นะคะเรื่องการออมเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาจะใช้จ่ายยังไงมากกว่าตอนนี้เรื่องของการใช้จ่ายก่อนว่าประหยัดนะคะใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแต่ว่าเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายที่โรงเรียนสอนอยู่แล้วด้วยแล้วคนเล็กเองล่ะคะตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเข้าใจเรื่องนี้หรือยังหรือว่ามีให้ทำบัญชีรับจ่ายแล้วหรือเปล่า
1: บัญชีรับจ่ายคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งจบอนุบาลนะฮะเราก็จะสอนเขาในแง่เรื่องของการประหยัดนะฮะประหยัดนี่ไม่ใช่แค่ประหยัดค่าใช้จ่ายปกติแต่ว่าหมายถึงทุกอย่างอย่างเช่นใช้น้ำให้ประหยัดนะใช้กระดาษทิชชู่ไม่ใช่แบบดึงสาวๆๆๆมาแบบที่เราเห็นเด็กหลายคนทำ
0: ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวินัยหรือแม้แต่การประหยัดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสตางค์เท่านั้นแต่หมายถึงทุกอย่างทรัพยากรบนโลกใบนี้ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้เยอะก็แปลว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะนั่นเองด้วยนะคะเห็นคำแนะนำดีๆของคุณหมอที่มีในครอบครัวกับลูกๆแบบนี้อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มือเก่าเองนะคะหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้สอนลูกตั้งแต่ยังเล็กแต่ว่าถ้ามาสอนตอนโตแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำเขาอย่างไรบ้างคะ
1: ก็คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับปัญหาของพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยก็คือหลายคนไม่ได้บอกสถานการณ์จริงๆเรื่องเงินในบ้านแล้วก็ที่จะเป็นจุดสลบเท่าที่ผมสังเกตคือเรื่องของเรียนพิเศษ
0: ค
1: ือต้องบอกงี้นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องคิดเรื่องเงินของตัวเองมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องทุ่มทุนให้ลูกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แบบคือหมุนเงินกันแบบหมุนเงินไม่ทันไม่ใช่ต้องตั้งหลักดีๆแล้วก็อย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้แบบบาดเจ็บล้มตายกันไปก่อนเนี่ยอายุ80นะฮะซึ่งแปลว่าทำงานส่วนใหญ่60เราก็ต้องออกละเขาก็ไม่ให้ละคนส่วนใหญ่เราจะต้องอยู่20ปี
0: โดยไม่มีรายได้
1: ใช่มันต้องคิดคือมันต้องบาลานซ์กันถามว่าไม่ใช่ไม่ลงทุนกับลูกเรื่องลูกต้องลงทุนแต่ว่าต้องลงทุนอย่างฉลาดนะฮะ
0: ค่ะมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าพูดถึงวางแผนเกษียณกับเรื่องของการให้การศึกษาบุตรเนี่ยถ้ามีเงินอยู่ก้อนเดียวเนี่ยเราเลือกยากเหมือนกันเวลาเราไปเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขาดอากาศเนี่ยให้ช่วยผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยช่วยเด็กเช่นเดียวกับเรื่องนี้ไหมคะว่าเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยจัดการเรื่องลูกให้ดีกว่าที่เราอยากให้เป็น
1: จริงๆเป็นคำที่ถูกต้องเลยครับเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าเราไม่รอดแล้วลูกจะรอดได้ยังไง
0: แต่ปัจจุบันนี้หลายคนก็ทุ่มไปกับลูกก่อนเพราะหวังว่าวันนึงเขาก็จะกลับมาเลี้ยงเรา
1: คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่พ่อแม่ต้องใช้เนี่ยหมดไปกับเรื่องค่าโรงเรียนแพงๆค่าเทอมหลักแสนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะ
1: คือมันต้องบาลานซ์กัน
0: เราเห็นความพยายามในการปั้นลูกแต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่การปั้นลูกให้เป็นนักออมนะคะแต่ว่าให้เป็นคนดีของสังคมเลยก็ว่าได้นะคะใช้เวลาส่วนใหญ่กับชีวิตของลูกตั้งแต่เขายังเล็กนะคะยอมเสียสละรายได้เสียสละเวลาที่เคยต้องไปทำงานนะคะแต่ว่ามาทุ่มเทให้กับเด็กเหล่านี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับเขาตอนเขาโตมาเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะสุดท้ายเนี่ยการจะสอนเด็กเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการให้หยอดกระปุกเท่านั้นแต่ว่าถือว่ามีบริบทหลายอย่างที่ต้องควบคู่กันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นให้รู้จักประหยัดใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราอยากให้เขาเป็นยังไงต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกๆเหล่านั้นด้วยนะคะถือว่าเป็นคุณหมอนักวางแผนตัวจริงนะคะแล้วก็ปั้นลูกให้เป็นนักออมได้ตั้งแต่วัยเยาว์เลยด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: การปลูกฝังให้ลูกนั้นเริ่มต้นมีวินัยนะคะรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักการออมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะนั่นคือมุมมองของคุณหมอที่นำมาฝากกันแต่ว่าวันนี้เรามีมุมมองของกูรูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องการเงินกันมาหลายๆตอนเราพบว่าเป็นการคุยเพื่อจัดการเงินให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้มันก็มีความจำเป็นมากเลยนะครับที่เราจะส่งเสริมหรือว่าส่งต่อวิธีการแนวคิดหรือทัศนคติในการจัดการการเงินของเราที่เรามีอยู่ต่อไปให้ลูกให้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายดีกว่าเพราะเด็กๆส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาในการที่จะได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนในเรื่องทางการเงินเนี่ยมักจะได้เรียนรู้และฝึกฝนกันตอนโตแล้วครับแต่ในความเป็นจริงเราสามารถสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆเลยถามว่าทำยังไงดีเรามาลองดูแล้วกันครับวิธีการค่อยๆสอนหรือค่อยๆฝึกให้ลูกของเรามีความรู้มีวิธีคิดมีทัศนคติที่ดีหรือมีพฤติกรรมที่ดีทางการเงินเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆด้วย4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1คือการค่อยๆให้ลูกเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้จักคุณค่าของเงินก็แต่เมื่อเริ่มทำงานคือเมื่อเริ่มเหนื่อยและหาเงินเองเป็นแต่เด็กไม่มีทางที่จะเริ่มหาเงินได้ง่ายๆตั้งแต่ยังวัยเล็กกันนะครับตั้งแต่เด็กๆอยู่ทำยังไงดีเราก็ค่อยๆเริ่มให้เขาหาเงินเอง

0: ได้แบบง่ายๆอาจจะใช้วิธีในการที่เขาเริ่มทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วได้มีเรียกว่ามีรายได้ที่เกิดจากการทำงานพิเศษนั้นเพิ่มขึ้นอาจจะค่อยๆมีการคุยเรื่องการทำงานของพ่อแม่คุยเรื่องรายได้ที่เกิดจากการทำงานคุยเรื่องความสำคัญเมื่อเทียบกันระหว่างการหาเงินกับการใช้เงินให้เขาฟังง่ายๆแค่นี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเริ่มรู้จักและเข้าใจถึงคุณค่าของเงินได้ครับวิธีที่2ครับเราบอกว่าการสอนเด็กให้รู้เรื่องการเงินง่ายที่สุดทุกคนทำก็คือสอนให้เขารู้จักออมแต่ในความเป็นจริงการสอนให้เด็กคนนึงรู้จักเก็บเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะในความเป็นจริงผู้ใหญ่นี่แหละที่มักจะตอบสนองความต้องการของเด็กด้วยเงินของผู้ใหญ่เองเด็กเลยไม่เอาโน้มที่จะต้องเก็บออมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะการออมเงินของเด็กมันเลยเป็นเพียงแค่ว่ามีกระปุกแล้วหยอดเงินเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยครับการฝึกให้เด็กรู้จักออมเงินมันจึงเป็นการทำให้เขารู้จักหนึ่งตั้งเป้าหมายผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างให้เด็กเพราะเราสามารถคุยเรื่องเป้าหมายกับเด็กได้เขาอยากได้หุ่นยนต์เขาอยากได้ของเล่นเขาอยากได้หนังสือแล้วผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อให้นั่นก็แปลว่าเราก็แค่พาเขาไปดูแล้วก็บอกว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็แค่ให้เงินเขาเอาไว้ใช้จ่ายและเขารู้จักเก็บออมได้เมื่อไหร่ค่อยเอาไปซื้อมันคือการรู้จักตั้งเป้าหมายแล้วออมเงินเพื่อเอาไปซื้อเป้าหมายแค่นี้ก็เป็นวิธีฝึกออมเงินอย่างง่ายๆส่วนวิธีที่จะบอกว่าออมเงินก่อนใช้ผมว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแท็กติกกันแล้วกันครับเราอยากฝึกให้เด็กออมเงินก่อนใช้เวลาให้เงินเขาก็แค่บอกเขาครับว่าได้ไปแล้วให้เก็บก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายหรืออีกวิธีนึงคือเราบอกว่าทุกครั้งที่ให้เงินอย่าให้เงินเป็นเงินแบงค์ใหญ่ๆอย่าให้เงินที่มันไม่มีเศษเพราะการที่ให้เงินเป็นแบงค์ใหญ่ๆหรือให้เงินแล้วไม่มีเศษมันก็จะไม่เอื้อในการที่จะทำให้เขาออมก่อนใช้ได้ง่ายๆยกตัวอย่างจะให้เงินลูก30บาทหรือ40บาทการให้แบงค์22ใบไม่มีทางที่เขาจะเก็บก่อนใช้ได้เลยครับแต่ถ้าให้เงิน40บาทแล้วเราบอกว่าให้แบงค์20 1ใบเหรียญ5 4เหรียญแค่นี้เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะหยิบเหรียญ5 1เหรียญหยอดได้ทันทีนี่คือวิธีฝึกแบบง่ายๆของการฝึกให้รู้จักการอดออมสอนที่3ที่ควรจะสอนได้สำหรับเด็กๆก็คือเรื่องการใช้เงินครับแต่การสอนเรื่องการใช้เงินให้กับเด็กคงจะต้องเป็นการสอนควบคู่ไปกับการที่ผู้ใหญ่ใช้เงินด้วยนั่นคือตอนที่ผู้ใหญ่ใช้ก็พาเด็กไปด้วยครับให้เด็กได้เรียนรู้จากการใช้ร่วมกันเพราะในชีวิตจริงแล้วเด็กๆไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อของมากนักวิธีการสอนเราอาจจะใช้วิธีการให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบคุณค่าที่ได้จากสินค้ากับราคาที่จะต้องจ่ายเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้งานเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์เปรียบเทียบระหว่างของที่มีโฆษณากับไม่มีโฆษณาของพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกเรื่องการใช้เงินถือว่าเป็นเบสิกที่จำเป็นสำหรับการที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่กำลังนั่งดูอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกตรงกันว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนแล้วใครล่ะที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีนอกจากพ่อแม่เห็นไหมแล้วครับเราสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กไปแล้ว3เรื่องเรามาดูเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายในการสอนเรื่องการเงินที่ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนึงในยุคปัจจุบันเลยก็คือการสอนให้เด็กรู้จักให้ครับการให้เด็กรู้จักให้ไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงการบริจาคเงินอย่างเดียวเสมอไปการให้เด็กรู้จักให้ของของเขากับคนอื่นให้ของที่เขามีกับคนที่มีน้อยกว่าให้ของที่เขามีกับคนที่ไม่มีให้ของที่เขามีกับคนที่ต้องการและเขาไม่ต้องการแล้วหมายถึงตัวเขาไม่ได้อยากได้ของชิ้นนั้นแล้วถือว่าเป็นการฝึกวิธีคิดฝึกการให้ที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆแล้วเรื่องการเงินทั้ง4เรื่องที่ได้คุยกันมาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วคงเห็นตรงกันนะครับว่าถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญคงมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเรื่องความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจแต่ทั้งหลายทั้งปวงในการฝึกเรื่องเงินให้กับเด็กๆผมว่าหลักง่ายๆหนึ่งเรื่องที่พ่อแม่ควรจะต้องทำนั่นก็คือการฝึกให้เขาเห็นจากตัวอย่างของพ่อแม่ครับอยากให้เขาออมพ่อแม่ก็ต้องออมอยากให้เขารู้จักใช้เงินเป็นพ่อแม่ก็ต้องใช้เงินเป็นอยากให้เขารู้จักการให้พ่อแม่ก็ต้องรู้จักการให้นี่คือหลักง่ายๆของการฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องการใช้เงินครับ
1: เพราะเงินทองต้องวางแผนนะคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็ทำได้เหมือนที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่าจริงๆถ้าเราอยู่ต่ำกว่าฐานะนั้นก็สามารถมีเงินเก็บออมและลงทุนและมีความสุขได้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะหรือว่าข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้จะนำเสนอกิจกรรมของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งในวันนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมในโมดูลสุดท้ายคือโมดูลที่5อาสาสมัครพิทักษ์ป่าโดยกิจกรรมในตอนนี้น้องๆนักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ร่วมอนุรักษ์พิทักษ์ป่าณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ
1: ่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราได้ยินข่าวเสมอครับถึงการตัดไม้ทำลายป่าการตัดไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจบางชนิดเราได้เห็นข่าวเกิดขึ้นอยู่ในเมืองในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าอาทิเช่นภัยแล้งอุทกภัยโลกร้อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเราต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยทำให้ไม่โดนจึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาลัยครับที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังบัณฑิตไทยรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตนเนี่ยมีอยู่ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีจิตสำนึกในการที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นในโอกาสที่เขาได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาลัยมหิดลอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์สำคัญเพราะว่าในมหาลัยมหิดลเนี่ยเรามีนโยบายทางด้านการศึกษาอยู่ว่าเราไม่ต้องการที่จะปลูกฝังเฉพาะวิชาชีพหรือความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆให้แก่นักศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการจะปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่มีความสำคัญที่บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ออกไปเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่เรามุ่งหวังให้เขาออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นนะครับนี่เราก็ต้องหันมามองดูว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในสังคมไทยแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เป็นจุดที่เราจะต้องรีบแก้ไขแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะต้องแก้ไปที่การปลูกจิตสำนึกของบัณฑิตของมหิดลและบัณฑิตของทุกๆมหาลัยนะครับให้มีจิตสำนึกในการที่จะหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป
0: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยและได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตรเป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง400ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลประกอบด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุ่งหญ้าและป่ารุ่นหรือป่าเหล่าพืชพันธุ์มี 3,000 ชนิดนกมี250ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม67ชนิดซึ่งได้แก่ช้างเสือชนีกวางและหมูป่าเป็นต้น
2: ในส่วนของไม่โดนเองนะครับเรื่องของกิจการนักศึกษานะครับเราส่งเสริมนะครับให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการบันทึกกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะกิจกรรมที่นักศึกษาทำเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกิจกรรมในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเรื่องของจิตอาสานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่โดนส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกิจกรรม MU Ranger เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยของการเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับให้

0: รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้นักศึกษาเนี่ยมีจิตสาธารณะด้วยนะครับในการที่จะหวงแหนธรรมชาติด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของการพัฒนานักศึกษาเนี่ยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่อง transformative educationนะครับก็จะส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับพัฒนาจนมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมิดลก็คือ altruism นะครับก็อย่างคำขวัญที่บอกว่าอัตนังวังกะเรนะครับเพราะนั้นถ้ามองแล้วก็คือว่าเราพัฒนานักศึกษานะครับให้เขามีพัฒนาการมีทั้ง core value นะครับก็คือทั้ง7ตัว MS IDL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้การพัฒนาผ่านกิจกรรมนะที่เรียกว่าเป็นกรรมสำหรับสูตรนะครับ
1: สำหรับนักศึกษาที่ออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำความรู้จากการอบรมตลอดโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าณอุทยานต่างๆเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยน้องๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แต่ละแห่ง
2: พืชที่เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่านะครับแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็เอาจากป่าเนี่ยมาปรับปรุงพันธุ์นะครับที่เอามากินกันนะครับก็คือมะไฟเห็นไหมเห็นมะไฟว่ากำลังมีลูกอยู่เต็มเลยแต่มันยังไม่เหลืองแต่ว่าลูกดิบเนี่ยยังจะไม่มีตัวอะไรมากินเท่าไหร่ต้องรอให้มันสุกก่อนนะครับเวลาพวกสัตว์ป่ามากินสัตว์ขนาดใหญ่อย่างเช่นช้างเนี่ยนะครับรู้ว่าตรงไหนมีมะไฟเนี่ยช้างกินโดยการล้มทั้งต้นเลยนะครับล้มทั้งต้นเลยเพื่อกินมะไฟแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของถนัดใช่ไหมก็คือช้างกินมะไฟไปเนี่ยแล้วเวลาช้างถ่ายมูลออกมาเนี่ยมูลของช้างเนี่ยก็มีเมล็ดของมะไฟอยู่มันก็สามารถช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่กระจายพันธุ์เมล็ดได้ดีหลายๆชนิดเลยนะครับกระจายพันธุ์โดยช้างนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราที่ใบใหญ่ๆเหมือนพัดเนี่ยก็คือต้นค้อนะฮะก็จะเป็นลักษณะเด่นเลยครับของป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้งเนี่ยนะฮะจะเห็นต้นค้ออยู่ใบของค้อเนี่ยถ้าเห็นใบที่มันหักแล้วพับลงมาเนี่ยเวลาเรามองขึ้นไปใต้ใบจะมีค้างคาวนอนอยู่ค้างคาวชนิดเนี้ยนะครับจะกัดขอบใบตรงกลางเนี้ยให้มันหักลงมาแล้วก็เอาเป็นไว้เป็นที่หลบซ่อนตัวเองเครื่องงูเห่านะครับมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับใบของเครื่องงูเห่าเนี้ยหอมมากนะครับก็เอาไว้รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบอะไรพวกเนี้ยครับเครื่องงูเห่าเนี้ยจะขึ้นอยู่ในป่าดิบที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรพอเข้ามาอยู่ข้างในเลยเนี่ยจะรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่ามันทำไมเย็นแล้วก็ทำไมครับแสงส่องลงมาที่พื้นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินป่าที่เป็นป่าดิบนะครับจะเห็นว่าประมาณ3:30เราต้องตั้งแคมป์แล้วนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยน้อยมากนะครับนี่ขนาดตอนนี้2:00นะครับนี่ยังไม่ได้เดินเข้าป่าจริงๆเลยใช่ไหมแสงก็น้อยพอสมควรใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกับข้างนอกพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งใบยาวๆแล้วก็ท้องใบเนี่ยสีนวลๆพวกเลือดควายเลือดกวางนะครับพวกนี้เป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะครับเวลามีลูกเนี่ยผลข้างในเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงสดเลยนะครับนกเงือกเนี่ยชอบมากนะครับเป็นอาหารนกเงือกอย่างดีเลยนะฮะเวลาเราถากเปลือกไปเนี่ยนะฮะมีน้ำยางสีแดงไหลออกมาเหมือนเลือดเลยยางเหมือนเลือดเลยเห็นต้นที่เพิ่งขึ้นไหมฮะนะครับแตกมาจากเง่าที่อยู่ใต้ดินนะครับมันจะยุบตัวไปพักหนึ่งแล้วพอฝนตกเนี่ยถึงฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะแตกออกมานะครับอันนี้เป็นพวกกระเจียวชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าว่านมหาเมฆเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงข่านะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีราคาแพงมากกฤษณาหรืออย่างไหมที่เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าเขาจับไม้กฤษณานะครับเขาใหญ่ ทับลาน

0: างสีดาตาพยาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยของไม้กฤษณานะครับอันนี้ก็เป็นกล้านะครับยังเป็นต้นกล้าอยู่กล้าของกฤษณาเวลาจะทำให้เกิดกฤษณาเนี่ยอย่างเช่นลมพัดกิ่งหักหรือว่าเกิดอะไรโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับต้นไม้จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกฤษณาเนี่ยนะครับพวกเชื้อราอะไรเนี่ยจะเข้าไปอินเฟกต์อยู่ข้างในแล้วก็ต้นไม้จะสร้างสารออกมาอีกทีนึงนะครับส่วนสำหรับในพวกพรานป่าเนี่ยที่เขาหากฤษณาเนี่ยเขาจะไปเจาะไว้เข้าไปเจอกี่ต้นก็เจาะไว้หมดเลยนะครับแล้วเขาจะคอยเข้าไปดูว่าที่เปลือกที่ไม้เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมีกฤษณาหรือยังนะครับถ้ามีเขาถึงจะโค่นเพราะฉะนั้นเข้าไปเจาะแบบเนี้ยนะครับต้นไม้ก็ทำไมฮะตายแน่ๆใช่ไหมฮะก็ต้องไปการทิ้งไว้ลักษณะของใบเนี่ยเด่นมากใบจะไม่ค่อยเห็นเส้นใบเท่าไหร่นะครับใช่ไหมเส้นใบเห็นแต่ว่าเส้นแขนงใบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ใบเดี่ยวเรียงสลับนะครับเดี๋ยวพวกเรามาดูนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีใบสองแบบนะครับใบแห้งๆใบหนึ่งแล้วก็ใบสีเขียวใบหนึ่งจำชื่อได้ไหมฮะไม่ใช่
1: นาคราช
0: ไม่ใช่กระแตไต่ไม้ใช่ป่ะกระแตไต่ไม้นะครับเป็นเฟิร์นเนี่ยครับที่อยู่ตามลำต้นเนี่ยครับเป็นเฟิร์นอิงอาศัยนะครับที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้นะครับใบก็คือมีสองแบบนะครับใบแห้งๆที่เกาะอยู่กับเปลือกไม้เนี่ยนะครับเป็นใบที่ไม่สร้างสปอร์นะครับใบแห้งๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะทำหน้าที่คอยรับเศษซากใบไม้นะครับที่มาอยู่ตรงเนี้ยที่มาอยู่ตรงใบ
1: ที่ตกลงมา
0: ที่ตกลงมาแล้วพวกสารอาหารเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายเนี่ยก็จะสะสมอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไลโซมของเฟิร์นชนิดนี้ก็จะอยู่หลังใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใบที่ไม่ได้สร้างสปอร์เนี่ยนะครับจะคอยกักเก็บความชื้นนะครับกักเก็บอาหารนะครับแล้วก็ใบที่ยาวที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าใบที่สร้างสปอร์นะครับก็จะคอยทําหน้าที่สืบพันธุ์ใช่มั้ยครับมีสปอร์นะครับสปอร์ก็เวลาลมพัดเนี่ยก็ปลิวออกไปเกาะตามเปลือกไม้ก็ขึ้นเป็นเฟิร์นต้นใหม่นะครับ
2: กิจกรรมที่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมาเรามีการเดินทางไกลนะฮะในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติตั้งแต่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆของเขาใหญ่ทั้งหมดรวม 10.7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ให้เรนเจอร์เนี่ยฝึกอยู่กับธรรมชาตินะครับพักกับป่าอยู่กับป่าเราได้ให้เขาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาตินะแล้วก็มีการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับได้ลงมือปฏิบัติการจริงภารกิจต่างๆที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเรนเจอร์นั้นจะช่วยพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
3: ในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับแต่เดิมเนี่ยภารกิจโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะเป็นคนดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับการดูแลให้ครอบคลุมทั่วถึงเนี่ยเขามีภารกิจหลักอยู่แล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่เพียงพอดังการที่นักศึกษาของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเขาแบ่งเบานะครับแล้วก็ทำกิจกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการเสริมให้อุทยานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้ความรู้มากขึ้นครับนอกจากนี้การที่มีนักศึกษาที่ไม่ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับอุทยานโดยตรงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนะให้คนที่มาเที่ยวอุทยานเห็นว่าเยาวชนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ในอนาคตเนี่ยนะมันก็จะมีมากขึ้นครับ
0: อ ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาป่าไม้นี่ช่วยกักเก็บน้ำใช่ไหมครับเหมือนเป็นเขื่อนที่รักษาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับรากของไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะสานกันเป็นเส้นใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใต้พื้นดินนะครับเป็นเหมือนฟองน้ำอย่างดีเลยนะฮะคอยชะลอน้ำเนี่ยคอยชะลอน้ำให้น้ำมีไหลออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีป่าเนี่ยเวลาน้ำลงมาเนี่ยทำไมฮะทีเดียวหมดเลยใช่ไหมเกิดแลนด์สไลด์เกิดอุทกภัยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของป่าไม้เนี่ยนอกจากสร้างออกซิเจนให้เราหายใจแล้วเนี่ยนะครับยังคอยกักเก็บน้ำไว้ให้เราใช้อีกนะครับก็เป็นต้นน้ำอย่างดีเลยนะครับบริเวณนี้ก็คือต้นน้ำนั่นเองนะครับป่าต้นน้ำนะครับเพราะถ้าไม่มีอุทยานเนี่ยนะครับก็คงป่าบริเวณนี้ก็คงหมดไปแล้วแหละนะครับคงไม่มีน้ำให้ใช้อยู่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะปีนี้ได้ดูข่าวไหมฮะแล้งมากนะครับขนาดมีน้ำเราเห็นว่าน้ำเยอะขนาดนี้แต่ว่ากว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยแยกเป็นแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่พอเพียงพอต่อความต้องการของคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับเราก็ต้องเรามาเรียนหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องคอยอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมต้องมีต้นไม้ทำไมต้องมีป่านะครับความสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะเห็นต้นไม้ชนิดเนี่ยกำลังดอกตูมอยู่เนี่ยนะครับเกือบทุกน้ำตกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้เป็นน้ำไหลต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นไคร้ย้อยนะครับไคร้ย้อยนิยมขุดไปขายกันนะครับแถวๆจตุจักรเนี่ยเยอะมากนะฮะเขาเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอ่ะต้นนำโชคเป็นกลยุทธ์ของการค้าใช่ไหมถ้าเกิดเป็นชื่อไคร้ย้อยเนี่ยงงคนก็งงอะไรใครซื้อไปทำไมนะครับแต่ลองเป็นชื่อนำโชคดินะฮะคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเอ๊ะปลูกแล้วมันเป็นสิริมงคลจริงใช่ไหมฮะวงเนี้ยนะครับเราเอามารับประทานกันด้วยก็คือมะกอกน้ำวงเดียวกับมะกอกน้ำเคยกินไหมลูกแหลมๆที่เหมือนลักบี้อ่ะที่เอามาแช่อิ่มอ่ะนะครับเอามาดองอ่ะนะครับก็คือเนี่ยลูกของไคร้ย้อยเนี่ยก็เหมือนมะกอกน้ำเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของไคร้ย้อยรากเนี่ยก็จะแตกภูพรออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรามองไปด้านนี้ก็ได้ครับเห็นรากของไคร้ย้อยไหมจะช่วยให้รากเนี่ยนะครับคอยยึดเกาะกับดินไว้นะครับมองไปข้างหน้ามะขามยักษ์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือต้นอะไรฮะสบ้ารู้จักสบ้าไหม นะครับเป็นฝักเหมือนอะไรครับเหมือนถั่วไหมนะครับก็คือวงถั่วนั่นเองนะครับก็เป็นสบ้าชนิดหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นไม้เถาเนื้อแข็งใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม้เถาเนื้อแข็งเห็นแมลงปอตัวสีดำๆไหมครับเห็นไหมนี่นี่แมลงปอน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตกที่มีน้ำสะอาดเนี่ยนะฮะจะมีแมลงปอที่เรียกว่าแมลงปอน้ำตกเนี่ยนะครับมันคือปีกมันจะไม่เหมือนแมลงปอทั่วไปแมลงปอทั่วไปเกาะแล้วปีกจะกางนะฮะแต่แมลงปอน้ำตกเนี่ยเกาะแล้วปีกจะหุบอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงน้ำที่มีความสะอาดนะฮะที่ต้นไคร้ย้อยข้างหน้าเราเนี่ยจะมีต้นไม้อีกชนิดนึงรัดอยู่นะครับก็คือต้นไทรเห็นไหมฮะที่รัดต้นไม้ต้นนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือต้นไทรพอเห็นต้นไทรรัดต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยไปตัดออกเกลียดมากเกลียดต้นไม้ที่รัดต้นไม้ต้นอื่นมากอะไรอย่างนี้มีนะครับเคยเจอนะฮะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไหน
1: เหมือนนกเอี้ยง
0: อ๋อ
1: เหล
0: ือ
1: ง

เอี้ยงถ้ำนกเอี้ยงถ้ำนะครับเป็นตระกูลนกเอี้ยงนะครับแต่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่านกเอี้ยงทั่วไปนะครับเห็นไหมกำลังกินน้ำหวานที่ดอกอยู่ดอกขมันนะฮะก็คือการอะไรครับผสมเกสรนั่นเองนะครับนกเอี้ยงได้น้ำหวานใช่ไหมฮะแต่ต้นขมันเนี่ยได้การผสมเกสรจากนกเอี้ยงนะครับก็คือเกื้อกูลกันธรรมชาตินั่นเองต้นค้อนะครับก็เป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับตาลปาล์มหมากเวลาเรามาป่าดงดิบเนี่ยก็จะเห็นพืชในวงปาล์มเนี่ยเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่เราเห็นเหมือนตะไคร่อ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตะไคร่นะครับเป็นพืชดอกที่ขึ้นเฉพาะน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าวงโพโดสเตมมาตาซี่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมังคุดจะมีผลขนาดเล็กเลยนะฮะเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นเป็นขาวๆแห้งๆอย่างนี้แหละนะครับหน้าฝนจะเป็นแผ่นบางๆเหมือนสาหร่ายเต็มไปหมดเลยเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะเขาใหญ่เท่านั้นเห็นไหมฮะเป็นเล็กๆอ่ะลองผัดกันมาดูนั่นน่ะคือผลมันความชอบของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันความต้องการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ส่งผลมาถึงธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติก็นะครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมนุษย์เหมือนกันอย่างร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็จะหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆใช่ไหมฮะที่นำมาขายเนี่ยนะครับการที่เขาตัดเขาจะเอาเฉพาะด้านนอกเนี่ยอย่างเช่นไซต์ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดร้านเฟอร์นิเจอร์เขาอยากได้เนี่ยเขาจะตัดหนึ่งท่อนใช่ไหมแล้วก็เอาด้านในออกแล้วมันจะเหลือเป็นโครงของต้นไทรที่สานกันเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งบ้านนะครับก็เป็นความชอบอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นการทำลายธรรมชาติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะทุกสิ่งมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับถ้าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่งั้นก็คงไม่เรียกว่าระบบอะไรครับระบบนิเวศนั่นเองนะครับมันมีเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์ของความชื้นนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยเอาใบหนอกมาส่องดูใกล้ๆกลับอีกด้านหนึ่งอ่ะมาส่องดู

ื้อมี2สีใช่ไหมที่เราเห็นข้างหน้านะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรียกว่าผีเสื้อหนอนคูนนะครับสีขาวเนี่ยเรียกว่าผีเสื้อหนอนกระหล่ำนะครับหนอนคูนก็เขาก็ตั้งชื่อตามพืชอาหารมันนั่นเองนะครับก็คือมันอยู่มันอาศัยดักแด้มันอ่ะมันจะไปไข่ที่ต้นพวกต้นคูนต้นราชพฤกษ์ต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ในวงเนี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นผีเสื้อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนผีเสื้อจะมีชนิดนึงที่เรียกว่าผีเสื้อหนอนดอกรักก็จะอยู่จะอาศัยอยู่กับต้นรักนะครับก็จะกินใบรักเป็นอาหารแต่ว่าผีเสื้อหนอนดอกรักเนี่ยพวกนกจะไม่กินจะรู้เพราะว่าดอกรักเนี่ยยางมันมีพิษนะครับเวลาผีเสื้อกินเวลาหนอนดักแด้กินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะสะสมอยู่ในตัวของมันนะครับพวกหนอนพวกนี้พวกนกเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็จะไม่กินเป็นอาหารนะครับมีตัวใหญ่ๆนะครับก็คือผีเสื้อหางติ่งนะครับเพราะว่าหางอีกด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นจะงอยยื่นออกมานะครับเขาเลยเรียกว่าผีเสื้อหางติ่งนะฮะมีหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวสีดำๆเรียกว่าผีเสื้อจระกานะครับสีดำมีจุดสีเทาๆนะฮะ ผีเสื้อนะครับนอกจากเราดูเป็นความสวยงามแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยเป็นอะไรครับเป็นแมลงที่ผสมเกสรให้กับพืชหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับการเก็บผีเสื้อเนี่ยเพื่อสะสมเป็นของส่วนตัวเนี่ยก็มี

ข้างเยอะนะครับก็อย่างตลาดบางตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีผีเสื้ออัดกรอบขายเคยเห็นไหมนะครับบางตัวนะราคาหลายพันก็มีนะครับเพราะว่าเป็นค่านิยมของคนบางกลุ่มนะครับที่นิยมสะสมผีเสื้อนะครับเขาก็จะมาแอบจับไปจาก

0: มันอยู่ไกลจากโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วก็เวลาแนะนํานักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เราพาเขามาดูเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาถึงสิ่งนี้ด้วยนะครับ
1: กิจกรรมสุดท้ายในวันแรกกับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่อุทยานว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
2: วัตถุประสงค์ในการตั้งอุทยานทั่วประเทศเนี่ย147อุทยานนะจะมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักก็คือ1
3: อนุรักษ
2: ์การป้องกันอนุรักษ์พื้นที่นั้นไว้2เพื่อการศึกษาวิจัยสามเพื่ออะไร
3: ท่องเที่ยว
4: นันทนาการ
2: เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
3: โอเค
5: ถ
3: ูก
5: พื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยของกรมอุทยานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่แบ่งชัดนะก็คืออุทยานแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่าแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่หนึ่งขึ้นอยู่ความสำคัญสองขึ้นอยู่กับเนื้อที่เพราะพื้นที่ถ้าพื้นที่เล็กกันไปอย่างอุทยานเนี่ยมันต้อง10ตารางกิโลเมตรขึ้นไปถึงจะประกาศเป็นป่าแต่ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับเร
6: ื่องเราว่าวันนั้นอุทยานอะไรอย่าง
5: นี้วันนั้นอุทยานเนี่ยเป็นเดิมก่อนนั้นเนี่ยเรามีเฉพาะกรมป่าไม้แล้วคราวนี้เรามีการแบ่งกรมออกเป็นกรมป่าไม้และกรมอุทวันรัตยานเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมันต่างกันนะป่าอนุรักษ์กับป่าสงวนแห่งชาติวันรัตยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือกรมป่าไม้แต่คนที่เข้าไปดูแลเป็นเจ้าที่ของกรมอุทยานซึ่งวันรัตยานเนี่ยจะไม่มีเขาจะเน้นหนักไปเรื่องการ
3: ป้องกัน
5: ไม่ใช่ครับ
7: นันทนาการ
5: นันทนาการงานท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเราพื้นที่ยังมีขนาดเล็กกว่าอุทยานคือเหมือนเราจะรอถ้าใหญ่ขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอุทยานได้อุ
7: ทยาน
5: คือมีศักดิ์เล็กกว่าอุทยาน
7: เป็นน้องอ
5: ่
7: ะ
5: น้อง
7: ง่ายเล็กกว่าพื้นที่น้อยกว่าประกาศโดยกฎกระทรวงอันนี้ทางกฎหมายนะอุทยานประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาอันนี้ทิ้งท้ายไว
5: ้คนส่วนใหญ่ฝ่ายน้องๆกันน้องๆมาส่วนงานอุทยานอย่าใช้คำผิดว่าวรรณอุทยานอุทยานต้องเรียกให้ถูก
7: เขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่มรดกโลกโดงพญาเย็นเขาใหญ่ในพื้นที่มรดกโลกโดงพญาเย็นเขาใหญ่เนี่ยมีอยู่5พื้นที่อนุรักษ์ก็คือมีอยู่แค่ใช้เขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพญากับ1เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ทำไมพื้นที่เขาใหญ่ดงพญาเย็นเนี่ยจะเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพถ้าเกิดเราดูแลรักษาพื้นที่ได้ไม่ดีหรือทำให้ข้อนี้ผิดแปลกไปเขาก็อาจจะถอดถอนเราออกจากมรดกโลกทีนี้จะมีประเด็นอยู่ก็คือพื้นที่ถ้าพื้นที่เนี้ยจะมีถนนเส้น304ตัดผ่านระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเดี๋ยวที่เราประเด็นนะอีกประเด็นนึงก็คือมีการสร้างเขื่อนห้วยสมงที่ระหว่างรอยต่อทับลานกับปางสีดาอีกประเด็นนึงก็คือมีกลุ่มนายทุนลักลอบตัดไม้พยูงที่มีประเด็นเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกห่วงใยต่อสถานภาพของพื้นที่มรดกโลกนี้รู้บอกว่าสองเวลาขึ้นไปสองสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้าง
3: เงียบเงียบ
7: เชื่อฟังเจ้าที่นำสอบครับแล้วก็ห้ามลงจากรถนะเฮ้ยไม่ลงไม่เอาไม่ได้

0: นี่ยครับหมาในเนี่ยเป็นฝูงเห็นไหมครับ
1: กวางครับ
0: ไอตัวนี้ยังคุมฝูงไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันเรียนรู้การผสมพันธุ์การวิธีดูแลฝูงเพราะว่าถ้าในฝูงครับเขามันจะใหญ่กว่านี้อีกแต่ถ้าเกิดว่าคุมฝูงเขาหลุดไอตัวนี้จะคุมแทนครับตัวไหนครับตัวนี้มาอันนี้กินพวกสัตว์แล้วก็พวกกระดูกครับถ้าเขากวางหลุดนะครับมันชอบกินแล้วมันได้กินง่ายๆมันจะลากเข้าโพรงกันครับอันนี้ครับขนช่วงปลายหางครับมันจะโป่งปอมมันวิ่งครับคุณจะตีกันมันแก๊กๆๆครับเพื่อป้องกันศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูขับไปถึงมันจะกดเป็นรูปฟุตบอลเลยแล้วสัตว์เบรกไม่ทันคือว่าขนนี้ครับไปทิ่ม
2: เพราะอะไรถึงได้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วก็เห็นโครงการนี้เกี่ยวกับศึกษากับธรรมชาติก็เลยอยากมาลองเนี่ยมาลองดูก็ครั้งแรกเขาไปที่มหิดลการไปเรียนรู้เรื่องการดูนกแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพันไม้จากอาจารย์ต่างๆแล้วก็มาเขาใหญ่ไปทับลานไปดูเกี่ยวกับนี่ก็เรื่องไม้เหมือนกันไปเดินเทลเดินป่าไม้แล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวว่าเขามีทัศนคติยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างสุดท้ายก็ได้ไปฝึกงานที่อุทยานชาติไซโยกก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆอุทยานไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการการจัดที่พักที่นู่นก็จะมีถ้ำจะเป็นถ้ำแก้วมีถ้ำมังคาวครับแล้วก็ไปเจอสัตว์ในถ้ำต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเดินเทลกับพี่เจ้าหน้าที่เจ้าที่ชวนไปจับพิกัด GPS ในตามจุดศึกษาธรรมชาติต่างๆแล้วก็กลับมาเขียนแผนที่แล้วก็ทำข้อมูลทำเป็นตารางว่าจุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำฝายก็จะขอฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอยากจะมาท่องเที่ยวด้านธรรมชาติเวลาเข้ามาท่องเที่ยวแล้วอ่ะก็อย่าไปทำลายเขาบางทีเราอาจนึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันส่งผลกระทบอีกหลายๆอย่างครับเช่นเราถ้าเกิดเราเด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยดอกไม้ดอกนั้นอาจจะเป็นผึ้งตัวนั้นอาจจะไปผสมเกสรแล้วทำให้เกิดต้นไม้ต้นใหม่ๆต่อไปก็ได้แต่เรากลับไปทำลายเขาลงบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกการเขียนหินในถ้ำเราอาจจะไม่คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพอในระยะยาวแล้วผลกระทบมันมีอีกหลายๆอย่างครับมันทำลายหลายๆสิ่งต่อไปก็ฝากไว้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงอาจจะไปส่งผลกระทบอีกหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้นะครับ
3: การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็คงจะต้องฝากถึงทุกๆคนนะครับที่หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาตินะครับทุกๆคนเนี่ยต้องช่วยกันปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นของประโยชน์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในป่านะครับการอนุรักษ์เกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ลดการใช้ขยะให้มากที่สุดนะครับแยกขยะให้ถูกวิธีนะครับใช้สิ่งของ reuse นะครับสิ่งของที่เป็นขยะ recycle พวกนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสืบต่อไปครับ
4: การควบหวังในระยะยาวเนี่ยเราหวังไว้สูงมากนะครับก็คือว่าบัณฑิตของเราที่ผ่านโครงการนี้เขาจะมีความสำนึกมีจิตสำนึกแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะช่วยกันถ่ายทอดจิตสำนึกเนี่ยให้แก่คนในสังคมหรือให้แก่บัณฑิตรุ่นหลังๆอนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราไว้ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดก็คือป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยจะไม่ถูกทำลายต่อไปอีกเราจะไม่ได้ยินข่าวอีกว่าจะมีการตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็เกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยกันพิทักษ์รักษานั่นแหละเป็นจุดที่เรามุ่งหวังที่สุดเพราะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเป้าหมายระยะยาวในระยะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าจะปลูกฝังความรู้จะสำเร็จในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้

0: แก่นักศึกษาที่เข้าโครงการนี้แต่เท่านั้นก็ไม่เพียงพอครับเรามุ่งหวังว่าเราอยากจะขยายผลออกไปนะครับในนักศึกษาในมหิดลที่มีอยู่ถึง30คณะสถาบันวิทยาลัยด้วยกันให้เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากๆในปีแรกเนี่ยเรามียังไม่มากนักในคณะที่เข้ามาร่วมกันก็จะมีอยู่หลักๆ4คณะด้วยกันแต่ว่าผมนักคณาจารย์ที่ดูแลโครงการนี้เรามุ่งหวังว่าจำนวนนักศึกษาจำนวนคณะวิชาที่เข้ามาร่วมกันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังมุ่งหวังต่อไปว่าเราจะเชิญชวนมหาลัยต่างๆที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันทำโครงการนี้แล้วเรานึกเห็นภาพถึงว่าในเวลาที่มีการหยุดภาคเรียนฤดูร้อนนะฮะปิดภาคใหญ่ของนักศึกษาเนี่ยจะเห็นมีนักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยได้กระจายกันอยู่ตามอุทยานแห่งชาติต่างๆที่จะมาซึมซับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนการพิทักษ์การเรียนรู้การถ่ายทอดให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาในอุทยานแห่งชาติด้วยครับอันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่เราอยากเห็นเกิดขึ้น
1: กิจกรรมในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อควรระวังให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับอุทยานแต่ละแห่ง
2: ที่เราเห็นเป็นนกกกนะครับนกกกที่เป็นกลุ่มนกเงือกที่ใหญ่ที่สุดของเขาใหญ่นะครับที่เราเห็นที่บ้านจะเป็นขนาดเล็กนั่นคือนกแก๊สนกเช้าแก๊สกกนึงจะมี

0: พื้นที่อุทยานเขาใหญ่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นป่าดิบชื้นค่ะ
1: ส่วนมาก
0: โดยส่วนมากนะคะก็จะมีสีเขียวตลอดทั้งปีเพราะเป็นป่าไม่ผัดใบค่ะ
2: ลักษณะเด่นของป่าแห่งนี้ก็นะคะก็จะมียางแดงค่ะเป็นพืชเด่นแล้วก็เป็นป่าไม่ผัดใบใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีป่าผัดใบปนอยู่ประมาณ 1% นะคะ
1: ที่เห็นที่สูงที่สุดนะคะจะเป็นพวกยางค่ะฝั่งนู้นแล้วก็ลงมาก็จะเป็นพืชชั้นล่างบ้างอย่างนี้ค่ะก็ยายจะสูงที่สุดค่ะ
0: เป็นเรือนยอดหลายชั้นค่ะอันนี้ค่ะพอเข้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่ามันอากาศมันเย็นด้วยด้านนอกค
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีความชื้นทำให้เรารู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าข้างนอกโรงงานจอดรถหรือว่าข้างนอกอุทยานนะคะ
4: ทำไมมันชื้นอ่ะ
0: ต้นไม้เยอะค่ะ
2: ต้นไม้
0: เยอะจากความชื้น
4: เก็บน้ำไว้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: ต้นไม้มันเยอะถ้าต้นไม้หายหมดเกินไม่ชื้นแล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: กฎ3ข้อ
0: ข้อ5ของการเที่ยวชมธรรมชาติก็คือข้อแรกห้าม
2: ส่งเสียงดังนะคะ
0: เพราะสัตว์จะตกใจได้ข้อ2ห้ามเด็ดใบไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยข้อ3นะคะห้ามเดินออกนอกเส้นทางค่ะเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบย่ำต้นกล้าหรือว่าเจอสัตว์มีพิษได้ค่ะก็ให้เดินตามเส้นทางที่เขาวันก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นแบบอินดิเคเตอร์ของป่าดิบชื้นค่ะในการขังคอพบในป่าดิบชื้นในเฉพาะเขาวัน
4: ถ้ามันมีแสดงว่าสมบูรณ
0: ์เป็นป่าดิบชื้น
4: มันต้องชื้นถึงจะเกิด
0: ค่ะเลือดควาย
2: เลือดควาย
0: ตัวผล
1: มันเล็ก
0: จะมีเยื่อหุ้มมันเล็ก
1: สีแดง
0: แล้วก็มาเป็นอาหารนกเงือกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกีดแบบกีดมันใช่ไหมคะยางมันจะก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดก็เลยเรียกชื่อว่าเลือด
1: ควาย
0: เลือดควายหรือเลือดควาย
5: เลือดควายถึงเลือดควาย
4: น้องเงือกมันจะมาเจาะเลย
5: มาเอาผลผลก็เป็นสีแดงครับนกเงือกจะชอบมาเก็บผลของต้นเนี่ยครับพวกตระกูลพวกเลือดกวางเลือดม้าพวกนี้ครับเอาไปป้อนลูกที่อยู่ในรังนะครับก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อนกเงือกนะครับแล้วนกเงือกเนี่ยก็ช่วยกระจายเมล็ดของ

ืชพวกนี้ด้วยตระกูลนี้ก็คือเวลาถ่ายมูลออกมาเนี่ยนะครับนกเงือกตัวเมียเนี่ยจะคาบมูลของลูกเนี่ยทิ้งออกมาข้างนอกก็คือเป็นพวกเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยก็ช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับ

0: จะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
1: ใช่ก็คือน้ำตกอันนี้นะคะจะน้ำจะไหลมาจากเขื่อนจากห้วยลำตะคองค่ะไหลมาแล้วก็เป็นน้ำตกเหวสวนก็ตกจากหน้าผาลงมาประมาณ20เมตรเศษอะค่ะแล้วก็คือจริงๆข้างล่างก็สามารถเล่นน้ำได้แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบไม่ให้เล่นนะคะเพราะว่ามีคนเคยเกิดแบบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในฤดูฝนนะคะน้ำก็จะหลากมาก
2: เขามีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของไม่ว่าต้นไม้นะครับไม่ว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆเนี่ยผมเห็นการพัฒนาการเขาที่เรียกว่าเขามีความมั่นใจก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับมักกุเทศที่เป็นนักศึกษานะครับซึ่งสามารถที่จะบอกสิ่งต่างๆนะครับในธรรมชาตินะครับยิ่งมาที่เขาใหญ่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาคงหุ่นแหนธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นพัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มจนวันนี้นะครับที่เขาสำเร็จหลักสูตรนะครับก็คิดว่าเราได้มักกุเทศนะครับที่ดีนะครับ
3: ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบเครื่องแบบและใบประกาศนียบัตร MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1เพื่อประกาศความสำเร็จของอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตลอดระยะเวลากว่า1ปี
4: โครงการนี้มหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิชาความรู้ในวิชาชีพของเราเท่านั้นแต่เราอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติมีค่านิยมมีจิตสำนึกนะครับที่มุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับที่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากของประเทศเราทุกวันนี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่เป็นประจำว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นทุกวันล่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับในอุทยานแห่งชาติต่างๆหลายแห่งดังนั้นเนี่ยทางมหาลัยมิดลเนี่ยนะครับจึงได้เห็นว่าการที่เราจะปลูกฝังให้บัณฑิตของมิดลเนี่ยได้มีความตระหนักในเรื่องของความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมนำไปสู่ความมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะมีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าก่อให้เกิดความสำเร็จมากกว่าที่นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเขาจึงได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแต่การที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติจนถึงขนาดขั้นที่เราได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติของเราเนี่ยพอที่จะสามารถที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือว่าเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนอุทยานของเราเนี่ยได้ทราบด้วยนี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ซึมซับและนอกจากว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนรักธรรมชาติแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างละเอียดเลยถึงความสมดุลของระบบธรรมชาติซึ่งนักศึกษาทุกคนคงตระหนักดีแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช้เวลานับเป็นล้านล้านปีนะครับกว่าที่สมดุลธรรมชาติกว่าที่ธรรมชาติจะมีความงดงามสวยงามเอื้ออำนวยให้มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้กว่าใช้เวลามากกว่าที่จะเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งแต่จะทำลายนะครับตัดไม้ทำลายป่าทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปหมดน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะแห้งแล้งไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่พึงประสงค์เช่นภัยแล้งอุทกภัยนะครับก็นำมาซึ่งความปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมนั่นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไทยได้ช่วยกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องฝึกตั้งแต่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาลัยก็ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขออำนวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ได้มีความสำเร็จนะครับในการศึกษาเรียนและมุ่งหวังสิ่งที่ได้มุ่งหวังสำหรับโครงการนี้ก็ได้สำเร็จทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ปลูกฝังจิตสำนึกของเราในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมปลูกฝังจิตสำนึกว่าเมื่อเราจบออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องไปช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นประเทศไทยนี้ดีขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านคำดีท่านรองคำดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับและก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้ต่อไปขอขอบคุณและขออำนวยพรสวัสดีครับ
5: อันจริงแล้วอันดับแรกเลยที่เขาได้แล้วสำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนภายในตัวเขาเองจิตสำนึกความตระหนักรู้ความหยั่งถึงตัวธรรมชาติที่แท้จริงผมจะยกตัวอย่างบาเขาทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหนูเดินลงทะเลไปแล้วเห็นขยะแล้วเก็บขึ้นมาอ๋อหนูเจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้หนูเก็บขยะเลยเนี่ยบอกเปล่าไม่ได้ใช้เลยพวกหนูทำกันเองนั่นก็แสดงว่าจิตสำนึกของเขามันเกิดอย่างลึกเข้าไปข้างในแล้วนะครับความตระหนักรู้จิตสำนึกการได้ช่วยเหลือธรรมชาติช่วยเหลือส่วนรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองจากจิตอาสาและอาสาสมัครนั่นคือ transformative education การเปลี่ยนแปลงตนการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆและเกิดให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ
6: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ MU Ranger นะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆต่างคณะซึ่งเป็นการสานความสัมพันธ์นะคะระหว่างคณะต่างๆเนี่ยก็สร้างมิตรภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ
7: ปกติจะเป็นคนที่ก็เที่ยวธรรมดาแต่ว่าเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วรู้สึกว่ามีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
8: เราก็ได้แบบฝึกพัฒนาร่างกายได้เข้ามาเที่ยวในป่าได้เข้าไปในสถานที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปก็แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีค่ะ
9: เหมือนโครงการก็แบบว่าได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบว่ายังไม่เคยได้ทำอย่างเช่นการส่องนกแบบว่าแล้วก็เรียนรู้พันไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะ
10: ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามองสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุทยานเนี้ยในเชิงท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่แบบเข้าไปเพื่ออนุรักษ์เนี้ยมันก็จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้รับความเสื่อมโทรมจะไม่เกิดการแบบอนุรักษ์ให้แบบคงอยู่ต่อลูกหลานไปคือมองในลักษณะเชิงท่องเที่ยวคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้จักว่าเราควรจะแบบมีระเบียบมีวินัยในการที่เข้าไปในตัวอุทยานโดยการแบบรักษาความสะอาดการแบบไม่ส่งเสียงดังหรือว่ากฎต่างๆที่ทางอุทยานได้ให้กับนักท่องเที่ยวอะค่ะอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้แบบรักษากฎตรงนี้เพื่อที่จะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้หรือว่าลูกหลานเราเนี่ยได้แบบท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินี้อีกนานๆนะคะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ MU Rangers รวมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Beginner รุ่นที่1ได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024415000หรือทางเว็บไซต์ www.en.mihidol.ac.th/muranger

0: มืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了
0: 你看一下
1: 你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่ไปทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานเนี่ยพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาฉะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับสตังและทีมงานเราอยู่กันที่แม่น้ำแควใหญ่ระหว่างรอยต่อด้านบนเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับส่วนด้านล่างนั้นเป็นเขื่อนท่าทุ่งนาวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นที่หากินไม่ได้ทั่วไปนั่นก็คือกระชายพลานได้เวลาออกลุยแล้วครับก่อนจะออกเดินทางไปค้นหาป้าแอนบอกว่ารอสักครู่เพราะคุณป้ากำลังเตรียมต้มข้าวต้มให้สตางค์ได้ลองชิมโดยคุณป้าจะใช้เนื้อปลาชะโดมาหั่นชิ้นแล้วนำไปทอดให้สุกเหลืองแบบนี้ส่วนนี่คือน้ำซุปต้มกระดูกไก่เสิร์ฟส่งใส่ในข้าวสวยตักเสิร์ฟพร้อมกระเทียมเจียวขิงซอยเนื้อปลาและขึ้นช่ายได้รสชาติสุดยอดความอร่อยเป็นครั้งแรกที่ได้กินข้าวต้มปลาชะโดเลยล่ะครับ
1: สดสดเหงื่อแตกเลยอะ สดข้าวต้มตอนเช้าเนี่ยเหงื่อออกเลยครับเป็นครั้งแรกที่สตางค์ได้ชิมรสชาติของข้าวต้มปลาชะโดอร่อยดีครับ

0: ตอนนี้เรามาดูต้นกระชายพรานที่เอามาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อให้มันง่ายสะดวกต่อการเก็บมาปรุงแกงนะครับลุงดำรงพาสตางมาอยู่ที่บ้านน้าดอยแฟนของน้าดอยเนี่ยไปเอาต้นกระชายพรานในป่ามาแล้วก็มาทำการปลูกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530ตอนนี้ก็คือ30กว่าปีแล้วก็คือปลูกก็ขยายไปเรื่อยเลยชาวบ้านพอรู้ว่าที่นี่มีเนี่ยก็จะมาขอขุดแบ่งหัวไปเห็นบอกว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยมีดอกแต่พอดีว่าเอาไปกินซะแล้ว เนื่องจากว่ากระชายพรานเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะครับเมื่อถึงเวลาในฤดูแล้งเนี่ยต้นจะล้มลงแต่ว่าหัวเง่ามันยังคงอยู่ใต้ดินพอถึงฤดูฝนใหม่ได้น้ำฝนใหม่ก็จะแตกขึ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วเวลาที่น้าดอยเอาไปกินน้าดอยเอาส่วนไหน
1: ดอกมันมังค่าแล้วก็หัวมันเอาไปแกง
0: เอาดอกไปแกงอะไร
1: แกงหมูแกงไก
0: ่แกงคั่วเหรอ
1: ค่ะแกงคั่วแห้งๆอ
0: ่
1: ะ
0: แกงคั่วแห้งๆแกงกับหมูแกงกับไก่
1: จ้ะต้มจิ้มพริกก็อร่อย
0: อร่อยเลย
1: ค่ะ
0: แล้วกินสดได้ไหม
1: ได้ค่ะปอกแล้วก็กินได้เลย
0: ต้นอ่อนมันกินได้เหรอ
1: ได้
0: เดี๋ยวเราไปดูต้นกระชายพรานตามบ้านของลุงป้าน้าอาที่นี่นะครับบ้านลุงเจตมีกี่ต้น
2: 4-5
0: กอผมเดินเข้าทางไหนได้บ้านลุงโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านลุงเจตลุงเจตปลูกไว้4-5กอลุงเจตขุดมาเองเลยหรือเปล่า
2: ขุดมาเองเลย
0: ไปหาที่ไหน
2: ในป่า
0: ในป่าและในป่ามีเยอะไหม
2: ก็เยอะ
0: เยอะและต้นสวยแบบบ้านลุงไหม
2: ก็มันจะเป็นต้นก็พอน้ำมันก็ใหญ่เหมือนกันเนี
0: ้
2: ย
0: ใหญ่เหมือนกันบ้านลุงนี่มีอยู่หลายต้นแล้วก็มีกระชายป่าจริงๆด้วยอันนี้คือกระชายพรานแล้วก็ลุงเจตเนี่ยเอาต้นกระชายป่ามาจากป่าเนี่ยมาปลูกด้วยต้นกระชายป่าเนี่ยมันจะก้านมันจะแดงกว่าเนาะแต่อันนี้มันก็จะมีแบบก้านแดงๆหน่อยๆอยู่ข้างล่างอันนี้มีดอกไหมครับลุง
2: ดอกมีก็ลุงหักกินก็หมดแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: เรียบร้อยดอกมันอร่อยลุงหักกินเรียบร้อย ออกมาพออ่อนๆเนี่ยลุงหักไปกินเลยกระชายพรานนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ตะไคร้พรานว่านตะไคร้ขิงแมงดาขิงเสือที่มาของชื่อกระชายพรานนั้นสันนิษฐานตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนคำว่ากระชายพรานนี้เพี้ยนมาจากตะไคร้พรานซึ่งเป็นคำเรียกในอดีตเนื่องจากเป็นพืชป่าที่มีกลิ่นหอมเหมือนตะไคร้อีกทั้งยังมีลำต้นคล้ายกับต้นกระชายขิงและข่าเมื่อนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ในอดีตก็มักจะนำเอามาปรุงเป็นอาหารเพื่อดับกลิ่นสาบของเนื้อสัตว์ป่าจึงเรียกสืบต่อกันว่ากระชายพรานนั่นเองครับกระชายพรานนั้นพบการกระจายพันธุ์ตามป่าผลัดใบผสมป่าไผ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่500ถึง 1,300 เมตรในประเทศไทยพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชื้นมากนักชอบบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทมีแสงรำไรในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นพบบริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์และในเขตอำเภอทองผาภูมิกระชายพรานนั้นเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดกาญจนบุรีจัดเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้ไม่มากนักในประเทศไทยเป็นพืชที่ควรแก่การอนุรักษ์ปลูกขยายพันธุ์เพราะมีศักยภาพทั้งทางด้านอาหารสมุนไพรและสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วยลักษณะประจำพันธุ์กระชายพรานนั้นเป็นพืชในวงขิงเป็นพืชล้มลุกมีอายุหลายปีลำต้นเหนือผิวดินนั้นสูงได้ถึง1เมตรลำต้นใต้ดินเป็นเง่าซึ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายตะไคร้ใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงสลับระนาบเดียวแผ่นใบรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบเรียวขอบใบเรียบหรืออาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อยดอกนั้นจะออกเป็นช่อช่อดอกแบบช่อเชิงลดเกิดจากลำต้นใต้ดินรูปร่างช่อดอกคล้ายทรงกระบอกก้านช่อดอกตั้งตรงดอกสีขาวครีมใบประดับสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อติดผลกระชายพรานนั้นมีฤดูกาลให้เก็บมารับประทานได้ปีละครั้งคือช่วงปลายฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไปจนถึงต้นฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมอันนี้คือต้นนะครับสามารถชิมสดได้เลย
1: หอมไหม
0: หอมแล้วก็ ได้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเนาะแล้วก็มันจะมีความกรอบมากเลยครับแล้วก็ฉ่ำน้ำอืม ชื่นใจเลยเดินทางมาอยู่ในป่าแล้วไม่ได้พกน้ำเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เลย
1: ได้ มันเป็นน้ำอยู่ไง
0: มันจะหอมเนาะ
1: หอม
0: ถ้าเกิดว่าเรากระยี่ไอ้ตัวนี้ดมนะ
1: ยังไง
0: มันจะหอมคล้ายๆกลิ่นตะไคร้อืมเนาะอืมหอมอยู่แล้วหอมหอมอันนี้กินได้ไหม
1: ได้
0: แบบนี้กินได้เลยนะ
1: ได
0: ้
1: นั่นหรอก
0: ยิ่งมันอยู่ใกล้กับโคนมันยิ่งหอม
1: หอมหอมจะยิ่งหอมยิ่งหอมเนี่ย
0: อืมโอ้โหนี่ชัดเจนมากเลยมันจะหอมแล้วมีความเผ็ดมันจะมีความซ่าๆแล้วก็กลิ่นมันจะหอมคล้ายๆกับกลิ่นตะไคร
1: ้นั่นแหละ
0: อืม
1: มาเดี๋ยวนี้เขาเรียก
0: ถึงเข้าใจแล้วว่าเขาเรียกว่าตะไคร้ผ่านอืม
1: ในผ่านเขาไปเจอไงก็ยิงเนื้อได้ทีนี้เขาก็เอาเนี่ยไปตำพริกแกง
0: อืมหอมมากกระชายพรานนั้นมีสรรพคุณในการช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจากเอกสารงานวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชวงขิงบางชนิดในเขตจังหวัดกาญจนบุรีโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพรานมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิดมาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาทำครัวที่ริมแม่น้ำแควอยู่กันที่แพปลาสวยน้ำใสได้เห็นวิวธรรมชาติก็ช่างสดชื่นเบิกบานใจแม่ครัวก็ตั้งใจมาปรุงแกงจัดแจงนำปลากดคังน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมตั้งใจมาปรุงโชว์ฝีมือเด็ดแกงแบบเผ็ดๆพื้นบ้านเรียกขานกันว่าแกงป่าปลากดคัง

0: ครับจากนั้นจึงนำปลาไปทำเริ่มด้วยการสับครีบออกป้าแอนมีเคล็ดลับนำมะขามเปียกมาถูบนตัวปลาเพื่อลดความเมือกลื่นและช่วยดับคาวขั้นตอนต่อไปจึงทำการแล่เอาเฉพาะเนื้อไว้แกงปลาส่วนกระดูกก้างปลาจะเอาไว้แกงส้มตอนเย็นนะครับในส่วนของหัวปลาก็สับแบ่งทำชิ้นไว้เช่นกันเห็นสีเหงือกแดงแดงบ่งบอกถึงความสดแรงของเนื้อปลาเลยล่ะครับแล้วจึงลงคมหั่นเนื้อปลาเตรียมไว้แกงก่อนจะจัดแจงนำใส่ถุงพลาสติกแล้วแช่พักไว้ในน้ำแข็งเพื่อคงความสดและช่วยลดกลิ่นคาวปลาได้เวลาป้าจบยกกระชายพลานมาจัดการปอกดึงลอกกับนอกออกทิ้ง
1: คุณสมบัติเด่นของกระชายพลานนะคะก็คือว่ามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยไหมคะคุณป้า
2: เผ็ดร้อน
1: ค่ะแล้วก็ในอดีตนะคะก็จะนิยมเอามาแกงกับเนื้อสัตว์ป่า
2: ใช่
1: ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันสัตว์ป่าก
2: ็ไม่ยังหายไป
1: ยังหายไปแล้วเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะ
2: ใช่ผิดกฎหมาย
1: แต่ว่าปัจจุบันค่ะก็ยังคงนิยมเอากระชายพลานนะคะมาแกงป่าค่ะโดยเฉพาะแกงป่า
2: ปลาคัง
1: ปลาคังค่ะเปลี่ยนจากป่ามาเป็นปลา
2: ใช่เปลี่ยนจากป่ามาเป็นปลา
1: อร่อยเหมือนกันค่ะ
2: เหมือนกัน
1: ก็คือใช้ส่วนเง้าส่วนหัวแล้วก็ส่วนลำต้นอ่อน
2: ใช่ๆ
1: ค่ะคุณป้าบ้านหอมเหมือนอะไรคะ
2: หอมอะไรวะจบ
3: มันจะคล้ายเหมือนกระชาย
1: เหมือนหอมคล้ายๆเป็นตะไคร้นะคะคุณป้าแต่ว่ากลิ่นก็คือจะตรงส่วนหัวนี่จะแรงกว่าหน่อย
2: ใช่จ้ะ
1: ลำต้นก็จะจางลงไป
0: นี่คือส่วนของเง้าแก่ในส่วนนี้จะมีกลิ่นหอมแรงคุณป้าบอกว่าจะเอาไว้ใส่ตอนโขลกพริกแกงนะครับขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องจัดการซอยตะไคร้ตามไปปอกหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาลิดผิวมะกรูดก่อนจะลงคมซอยทยอยปอกกระเทียมแล้วเตรียมโขลกพริกแกงนำตะไคร้ผิวมะกรูดและมะแหลบลงครกตามตกคือคาตามมาคือเกลือที่เหลือยกสากโขลกเมื่อสมุนไพรแหลกแทรกตามคือพริกแห้งป้าจบขอให้เผ็ดร้อนแรงอีกหน่อยจึงกระหยุมใส่เพิ่มป้าแอนและน้องตั๊กช่วยหั่นท่อนกระชายพลานเตรียมไว้รอเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิมอนจากนั้นจึงล้างกระเทียมใส่ลงไปโคลกป้าแอนโยกหัวเง้าแก่กระชายพลานมาซอยหั่นแล้วใส่พลานนำลงครกโขลกไปไม่นานก็ได้การเติมใส่คือหอมแดงจากนั้นจึงรูดดอกกระเพราเพิ่มกลิ่นความหอมให้แกงปลาน้องตั๊กได้เวลาช่วยเด็ดดึงใบกระเพราป้าแอนช่วยก่อเตาเตรียมจุดไฟตามไปป้าจบช่วยเด็ดใบยี่ราก่อนจะนำพาลงมีดซอยแล้วล้างเตรียมไว้คือพริกขี้หนูขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจัดการตักเกลือเจือละลายน้ำนำปลากดคังที่แช่เย็นไว้มาล้างอีกรอบแล้วส่งมอบพริกแกงลงกระทะคั่วผัดให้พริกแกงส่งกลิ่นหอมแรงสมุนไพรลอยออกมาได้เวลาเติมน้ำล้างครกกระดกเทใส่พริกแกงหอมแรงสะใจจนเป็นแบบนี
2: ้นี่แหละคุณเรียกว่า
4: อร่อยแน่นอน
0: แล้วเติมน้ำเปล่าเพิ่มให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มด้วยไฟแรงให้น้ำแกงเดือดพลุ่งพล่านแล้วจัดการปรุงรสด้วยน้ำปลาเห็ดโคนโดยคุณป้าจะนำเห็ดโคนมาหมักกับเกลือจนได้น้ำปลาแบบนี้ซึ่งจะมีรสชาตินัวอร่อย

0: อร่อยที่สำคัญจะไม่เค็มมากเป็นสูตรเด็ดเฉพาะถิ่นของคนเมืองกาญเลยล่ะครับเมื่อน้ำแกงเดือดสมใจตามลงใส่คือเนื้อปลากดคั่งแล้วปิดฝารอให้สุกสักพักเสียงน้ำแกงเต้นระบำเดือดผุดด้วยไฟแรงสะใจชิมรสดูก็โดนใจเผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วได้การนำกระชายพลานตามลง
1: ใส่กระชายพานลงไปปุ๊บกลิ่นมันขึ้นเลยทีนี้เราจะใส่ใบกะเพราใช่ไหมคะ
2: ใส่กะเพรายี่หร่า
0: จากนั้นเพิ่มกลิ่นให้แกงป่าด้วยใบยี่หร่าหอมอย่างแรงปิดท้ายโรยหน้าด้วยลูกโดดเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงป่าบอกได้เลยครับว่าป่าแทบแตกความหวานประสานสอดแทรกด้วยเนื้อปลากดคั่งเผ็ดร้อนจังๆจากที่แกงสมุนไพรหอมโดนใจด้วยใบยี่หร่าและกระเพรากระชายพลานเล่นเอาดับคาวหมดเกลี้ยงอร่อยไม่มีเถียงเนื้อปลาแน่นนุ่มหายกลุ้มเมื่อเจอหนังกรุบกรุบเด้งดึงปนหวานมันกระชายพลานก็เข้ากันอร่อยมากเมนูนี้สุดยอดเรียกได้ว่าระเบิดป่าแตกกันเลยล่ะครับ

มาต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันได้รับเกียรติจากป้าหวังและป้าเจียมเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูอร่อยกับเมนูต้มเนื้อน่องลายกระชายพลาน

0: เมนูนี้เราจะใช้ส่วนของดอกนำใส่ต้มด้วยนะครับ
1: แกะนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: จ้ะ
1: อันนี้ก็คือได้ทั้งดอกเลยกระชายพานนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายส่วนค่ะก็จะมีดอกอ่อนๆแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวัง
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีส่วนของ
3: นี่
1: ต้นมันก็จะมีส่วนหัวแบบนี้ก็จะเอาไปเขาเรียกว่าไปผ่าใส่ในต้มยำหรือว่าแกงปลาหรือว่าถ้าเกิดว่าหัวแก่ๆหน่อยก็ไปโขลกใส่เครื่องแกงได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของลำต้นอ่อนลอกตรงนี้ออกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะป้าหวังแล้วก็ต้นอ่อนแบบนี้ค่ะสามารถใส่ในแกงป่าแล้วก็ต้มยำได้ค่ะแล้วก็สามารถไปจิ้มน้ำพริก
2: ได
1: ้หอมอร่อยได้เหมือนกันค่ะ
2: หอมอร่อย
1: ตรงนี้เลยค่ะอ่อนๆอย่างนี้ขับลมได้ด้วย
3: ขับลมได้นะคะมันเป็นขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยนะชิมได้เป็นแก้ขับลมแล้วที่เขาเอาไปตำน้ำพริกได้ด้วยหัวเนี่ย
1: ค่ะก็คือว่า
3: ปนๆทำน้ำพริกแบบน้ำพริกแห้งๆนะไปทำน้ำพริกมาแล้วค่ะ
2: น้ำพริกแล้ว
1: เอาทั้งหมายถึงทั้งก้านนี้เราตำไปกับน้ำพริกเลย
3: นี่ค่ะตรงหัวนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะใส่น้ำพริก
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำน้ำพริกเผาเราสามารถเอาส่วนหัวตรงนี้ไปตำปนกับน้ำพริกได้ในส่วนลำต้นอ่อนอย่างนี้ก็จิ้มน้ำพริกได้อีกแต่ว่าถ้าเป็นดอกก็คือดอกอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าแก่นี่ใช้ไม่ได
3: ้คือแก่เกินมันไม่ค่อยอร่อยแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ใช้อ่อนๆนะคะ
3: ค่ะแก่เกินแกง
1: มันแก่เกินแกงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอามาแกงหรือว่าจะเอามาจิ้มน้ำพริกก็ต้องแบบอ่อนๆอ้อๆนะ
3: ใช่ค่ะ
1: จากดอกแบบนี้นะคะคุณป้าก็จะแกะเอากลีบออกค่ะให้กลายเป็นดอกแบบนี้ค่ะแบบนี้ละค่ะที่เรียกว่าแก่เกินแกงค่ะก็คือว่าจะมีเม็ดดำๆข้างในแล้วนะคะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: จากนั้นจึงซอยหัวกระชายพลานไว้เป็นท่อนๆด้านป้าเจียมเตรียมคั่วพริกน้องตั๊กช่วยดึงเด็ดดอกอ่อนๆเตรียมล้างน้ำนี่คือส่วนเนื้อน่องลายที่คุณป้าเตรียมตุ๋นไว้รอล่วงหน้าจากนั้นได้เวลาปอกหอมพร้อมกระเทียมแล้วเตรียมผ่าแบ่งหอมใหญ่ตามไปจึงคั้นมะขามเปียกเด็ดคั่วไว้

คือมะเขือเทศลูกเล็กก่อนจะล้างเตรียมไว้ตามไปจึงล้างหอมแดงพร้อมลงคมซอยจากนั้นได้เวลานำพาชิ้นเนื้อน่องลายมาหั่นชิ้นได้เห็นเอ็นแทรกก็ช่างน่ากินเป็นริ้วสวยงามหอมแดงบางส่วนจะบุบเตรียมไว้ตามไปจึงผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันลงใส่ป้าหวังช่วยล้างพริกเตรียมเด็ดขั่วส่วนน้องตั๊กช่วยบีบน้ำมะนาวเมื่อน้ำมันร้อนจึงจัดการเจียวหอมแดงจากนั้นจึงจัดแจงเตรียมโขลกพริกขั่วให้พอแหลกแล้วแทรกมีดฟาดทุบบุบพริกขี้หนูตามไปคือกระเทียมเจียวไปไม่นานหอมแดงก็สุกรุกต่อจัดการเปิดฝาหม้อต้มนำส่วนหัวกระชายพลานลงไปชมต้มให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือเนื้อน่องลายตามต่อได้คือหอมแดงและกระเทียมปิดท้ายคือหอมใหญ่ปิดฝาตุ๋นไว้ให้เดือดสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบกระชายพลานในส่วนของก้านต้นอ่อนลงใส่ตามไปคือส่วนของดอกจากนั้นจึงใส่มะเขือส้มปรุงรสให้น่าชมด้วยมะขามเปียกน้ำตาลทรายตามไปคือน้ำปลาเห็ดโคนโดนใจแซ่บนัวชัวในเรื่องกลิ่นความหอมพร้อมปิดฝารออีกสักพักเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะหยอดน้ำปลาลงเพิ่มเติมรสเค็มปิดท้ายความอร่อยชัวคือหอมเจียวเพียงแค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะครับรสชาติต้มเนื้อน่องลายแซ่บหลายมีหลากรสทั้งเปรี้ยวส้มผสมเค็มตัดหวานและประสานเผ็ดเด็ดที่กลิ่นความหอมจากกระชายพลานน่ารับประทานเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะคือเนื้อน่องลายที่มีเอ็นแทรกกัดเคี้ยวแยกสลายไม่ยากน่ารับประทานมากเพราะเนื้อเปื่อยนุ่มกำลังดีหอมเจียวที่ใส่โรยหน้าก็เข้าท่าเข้ากันกับต้มเนื้อหอมอร่อยเลยล่ะครับ

0: ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับ
1: เงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสบครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี่คีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของฮิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

ือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์เราทำตั้งแต่การวิจัยทำการผลิตปรับปรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีเครื่องมือแพทย์ที่ปลอดภัยมีเครื่องมือแพทย์ที่สมบูรณ์นำมาใช้ในคนไข้จริงๆแล้วก็ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลจนถึงกลับบ้านไป

0: การแพทย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางยาการผ่าตัดการใช้รังสีรักษาเป็นต้นซึ่งมักจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางมาช่วยในการรักษาและผู้ที่ประดิษฐ์และบำรุงรักษาเครื่องมือเหล่านี้ทำงานเหมือนการปิดทองหลังพระก็คือนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย
1: ์ผมชื่อเฉลิมพลสืบแสงอินนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทอาร์เวสจำกัดดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปสายงานวิศวกรรมซึ่งจะดูแลในงานทั้งวิศวกรรมชีวการแพทย์หรือว่างานเครื่องมือแพทย์กับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและยังมีหน้าที่หนึ่งที่ผมรับผิดชอบคือนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์อาชีพนี้ทำงานอะไรบ้างล่ะเราทำงานตั้งแต่การออกแบบการสร้างโดยรับ requirement จากทางแพทย์พยาบาลต่างๆมาดูว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างยังไงเพื่อให้สามารถใช้งานกับผู้ป่วยได้จริงสามารถใช้งานได้ตักตรงความต้องการของแพทย์และพยาบาลได้จริงๆนอกจากการผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

เพื่อให้ได้ดีเหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะมีด้านการบริหารจัดการทางด้านเทคนิคนะครับก็คือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทำยังไงก็ตามเพื่อให้เครื่องมือแพทย์เนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยกับคนไข้ส่วนสุดท้ายที่ต้องทำก็คือการบริการงานเอกสารคุณภาพการเอกสารคุณภาพเนี่ยสำคัญมากสำหรับระบบเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะสำคัญในด้านของความปลอดภัยการจัดการความเสี่ยงต้องจัดให้พร้อมกับการตรวจรับรองคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาลด้วยครับสำหรับความสำคัญของอาชีพนี้นะครับต่อคนไข้ต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยครับผมมองว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากว่าทุกวินาทีที่เครื่องมือแพทย์ต้องใช้งานผู้ป่วยนะครับเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญความเที่ยงตรงแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์อาการโรคของคนไข้ความเที่ยงตรงแม่นยำในการรักษาโรคต่างๆที่คนไข้เป็นอยู่เพื่อให้เขาหายจากโรคนั้นๆนะครับแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับสำหรับการดูแลให้คนไข้มีความปลอดภัยด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีความพร้อมใช้งานนี่นะครับเราก็ต้องบำรุงรักษาให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยเราต้องการทำการ performance verification หรือทำ calibration อยู่เป็นประจำอยู่เสมอเพื่อให้รู้ว่าค่าต่างๆที่เครื่องมือแพทย์เนี่ยวัดจากตัวคนไข้แล้วมีค่าออกมาถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนหรือค่าต่างๆที่ออกมาจากตัวเครื่องต้องถ่ายทอดไปยังคนไข้เป็นค่าที่ถูกต้องตามที่แพทย์และพยาบาลเซตอัพไว้หรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากนะครับมันจะสอดคล้องกับไปยังความปลอดภัยของคนไข้อยู่เสมอครับผมอาชีพนี้มีความจำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นมากทั้งเครื่องมือแพทย์ที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยกับเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่เรายังขาดคนที่ต้องมาดูแลบริการการปรับเปลี่ยนการผลิตการปรับปรุงต่างๆให้มันใช้งานได้ดีบุคลากรในอาชีพนี้ยังขาดแคลนอยู่มากนะครับปีนึงเราผลิตได้อยู่แค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ปริมาณเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่ขยายขนาดจำนวนเตียงเพิ่มมากขึ้นหรือขยายจำนวนอาคารหรือเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมถือว่าจำเป็นมาก

ในความฝันตอนเด็กๆนะครับเนื่องจากครอบครัวผมเนี่ยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็อยากจะเลยลอยตามครอบครัวผมก็คือมีร้านเล็กๆเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ครับผมชอบอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนประถมตั้งแต่ป.6เลยนะครับเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยเข้าไปคุกคีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมวิทยุซ่อมทีวีจนได้ใบประกาศการเรียนต่างๆพวกนี้มาด้วยนะครับในสมัยประถมปลายในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนี่นะครับผมเรียนจบม.3 อยู่ที่โรงเรียนเซนจอนจากนั้นต่อที่วิทยาลัยเซนจอนนะครับในสายอาชีพในด้านของปวช.สาขาอิเล็กทรอนิกส์จบปวช.ปี3สาขาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมาต่อที่ปริญญาตรีก็ได้มาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับด้านนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมก็มีโอกาสได้เข้ามาสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ครับตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเรามีการเรียนตั้งแต่ภาควิชาปกติทั่วไปก็คือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส่วนวิชาที่เจาะเฉพาะทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียนตั้งแต่การออกแบบการทำวิจัยการซ่อมบำรุงรักษาการสอบเทียบการดูแลให้เครื่องมันพร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยครับการเรียนจบนะครับมาปุ๊บเนี่ยผมได้ทำงานที่แรกอยู่ที่บริษัท Medical Intensive Care จำกัดก็จะทำงานในตำแหน่งวิศวกรบริการตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือรักษาเครื่องมือแพทย์โดยผมมีหน้าที่ต้องไปซ่อมแซมหรือรักษาเครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่บริษัทนั้นๆขายเครื่องมือไปให้โรงพยาบาลต่างๆในเลยครับสำหรับการทำงานในส่วนของนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับผมเนี่ยได้เข้ามาจริงจังตั้งแต่สมัย15ปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยเราเข้ามาเราได้รับฟีดแบ็กจากทั้งผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลหรือตัวแพทย์เองนะครับที่ต้องดูแลคนไข้โดยตรงนะครับว่าอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกแบบต่างๆให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับคนไข้จริงๆครับ

สำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับมีหลายสิ่งที่ผมภูมิใจมากไม่ว่าเป็นการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรับเชิญนะครับหรืออาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าไปสอนเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ให้องค์กรนั้นๆหรือว่าภาครัฐนั้นๆเนี่ยได้มีองค์ความรู้ด้านเครื่องแพทย์เพิ่มเติมขึ้นมาครับผลงานต่อไปก็คือการได้รับให้เป็น Certified Trainer จากองค์กร ECA Institute ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสากลอยู่ที่อเมริกาให้ดูแลด้านการสอนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในภาคพื้นประเทศไทยครับและสำหรับผลงานที่สำคัญนะครับที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือการได้รับโอกาสจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบริษัทอาร์เวสให้มีโอกาสเข้ามาเซตอัพระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลให้เครื่องมือแพทย์ต่างๆมีความพร้อมใช้งานมีความเที่ยงตรงแม่นยำรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับ

าพูดถึงแนวคิดในการทำงานอาชีพนี้นะครับผมยึดอยู่3อย่างอย่างที่1คือถ้ามีโอกาสมาผมต้องทำอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้มันเป็นจริงให้ได้อันที่2ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าการที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทันกับความรู้สมัยใหม่แล้วก็ทันกับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากส่วนสุดท้ายก็คือผมยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเราเรียกว่า patient center การที่เรามีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างไม่ว่าเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้ตอบประโยชน์ให้กับผู้ป่วยได้เสมอครับผมสำหรับมอตโต้ที่ผมยึดเป็นหลักเลยนะครับก็คือผมยึดมอตโต้จากท่านดร.เทียมโชควัฒนาก็คือว่าเพียงเมื่อท่านหยุดก้าวท่านก็เริ่มถอยแล้วครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนก้าวไปตลอดเวลานะครับองค์ความรู้ต่างๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นแสดงว่าเราล้าหลังชาวบ้านเขาแล้วครับ

0: ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปีละประมาณ 40,000 ล้านบาทคิดเป็น 80% ของปริมาณที่ใช้จริงส่วนอีก 20% เป็นกลุ่มสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนักซึ่งประเทศไทยยังขาดนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์ที่จะมาทำงานในหน้าที่เหล่านี้อีกจำนวนมาก
1: สำหรับอาชีพนักฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับกระบวนการในการทำงานนะครับเราเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์พยาบาลโทรเข้ามาที่ระบบเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราจากนั้นแจ้งความต้องการไม่ว่าเป็นการขอปรับปรุงการออกแบบหรือว่าผลิตต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์หรือแม้กระทั่งการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับให้กลับมาสู่สภาพปกติน้องๆในทีมเซอร์วิสเซ็นเตอร์ก็จะรับข้อมูลต่างๆแล้วก็เปิดใบงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลในใบงานต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาที่แท็บเล็ตของอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับไปหาข้อมูลจากทางผู้ใช้งานรับรีเควสต์เมนต์มาดูแลปรับปรุงออกแบบซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมครับสำหรับการออกแบบเครื่องมือแพทย์นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่การรับ requirement จากผู้ใช้งานเครื่องมือว่าเขาประสบปัญหาอะไรบ้างเราเอา pain point ของเขามาแล้วก็มาศึกษานะครับมาทำวิจัยนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างต้องมีวงจรอะไรบ้างต้องมีหลักการทำงานยังไงบ้างเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตคนไข้แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญด้วยและจากนั้นก็ต้องมีการทำโปรโตไทป์ไปร่วมกับการใช้งานจริงกลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งแล้วก็จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปใช้งานได้จริงๆครับสำหรับในการทำงานออกแบบวิจัยสร้างสรรค์นะครับเราต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์ทีมพยาบาลเพื่อรับความต้องการของแพทย์และพยาบาลนำมาทำการออกแบบวิจัยวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกไปสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับปัญหาหลักๆนะครับและอุปสรรคที่เราเคยเจอกันมานะครับก็คือปัญหาด้านการสื่อสารเราจะสื่อสารยังไงให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ความต้องการของเขาและเขาต้องเข้าใจระบบการทำงานของเราด้วยนะครับทางด้านวิศวกรรมทางด้านเทิงคลินิกเอา2 อย่างนี้มาบรรจบรวมกันก็จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จครับ

ณสมบัติที่ดีของการประกอบอาชีพนี้นะครับก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนความขยันเนี่ยเราต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆซื่อสัตย์เนี่ยเป็นความสำคัญมากนะครับในการประกอบอาชีพอดทนเนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพนี้ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันสูงความต้องการของแพทย์พยาบาลผู้ใช้งานเครื่องแพทย์เนี่ยมีอยู่มาเรื่อยๆเราจะทำไงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็เป็นไปตามที่เขาอยากได้ภายใต้เวลาที่กำหนดไว้อีกสิ่งนึงที่สำคัญมากเลยคือมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์อยู่เป็นประจำมีอินโนเวชันในการออกแบบเครื่องมือแพทย์ออกแบบกระบวนการในการทำงานเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ต่างๆครับ

ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิจัยอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยสิ่งหลักๆเลยแหละครับคือเราต้องเรียนรู้อยู่เสมอขยันพัฒนาตัวเองเนื่องจากเทคโนโลยีเนื่องจากความต้องการต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาและไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ได้เราต้องพัฒนาตัวเองอย่างเสมอจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ครับในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายและมาตรฐานต่างๆที่ต้องใช้ในวิชาชีพนี้เนี่ยมีมากมายงั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมีความรู้เราต้องรู้เรื่องมาตรฐานต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปออกแบบวิจัยวิเคราะห์ผลิตหรือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เครื่องแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยเที่ยงตรงแม่นยำไปใช้กับผู้ป่วยได้ครับ

สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิตในสายอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์แพทย์นะครับเนี่ยเป็นอาชีพที่เราต้องเสียสละมากเพราะเนื่องจากอาชีพนี้เราต้องทำงานในโรงพยาบาลโดยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงใน7วันเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกที่แน่นอนครับเครื่องแพทย์อาจจะมีเสียมีชำรุดในเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับในการเข้ามาดูนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละครับแต่มันเป็นเกียรติของเรานะครับเราได้ช่วยแพทย์ได้ช่วยพยาบาลช่วยคนไข้ตลอดเวลาครับ

0: ัสดีค่ะนางสาวบุญยวัฒน์เอี่ยมแพ่งนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขานี้ของหนูนะคะตอนแรกยังไม่รู้จักชื่อสาขานี้มากพอค่ะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจึงเลยลองค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูค่ะสาขานี้นะคะมีความท้าทายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้นะคะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์นะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะจึงลองเลือกเข้ามาเรียนที่สาขานี้ดูค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของเรานะคะแบ่งออกเป็น7สาขาค่ะสาขาแรกนะคะได้แก่คณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะสาขาที่2นะคะจะเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและชีวภาพนะคะแล้วก็จะเป็นสาขาที่3นะคะฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ค่ะสาขาที่4นะคะสถิติประกันภัยค่ะสาขาที่5นะคะจะเป็นเทคโนโลยีชีวภาพค่ะส่วนสาขาที่6นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนสาขาที่7นะคะจะเป็นสาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนกิจคุ้มครองครับกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นปีที่3ครับจุดเด่นและเอกลักษณ์ของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับจุดเด่นแรกก็คือการศึกษานะครับคือเป็นการนำความรู้จากหลายสาขาหลายวิชานะครับมารวมกันทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแพทยศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ

นักเรียนที่จะสอบเข้าได้จะต้องมีคุณสมบัติคือเรียนสายวิทยานิตนะครับจะต้องมีความถนัดในด้านคณิตวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ความคิดความอ่านที่ว่าชอบประดิษฐ์คิดค้นนะครับในการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆครับ

0: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรัตน์ สุนทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นี้นะคะถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีใครรู้จักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีมานานและมีมานานกว่า30ปีแล้วเริ่มต้นด้วยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดหลักสูตรปวสขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเปิดระดับปริญญาตรีขึ้นมานะคะเพื่อรองรับงานในด้านซ่อมบำรุงเกี่ยวกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ค่ะสำหรับหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยเราจะตาในการเรียนทั้งหมดคือ4ปีจะเรียนมุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือแพทย์รวมถึงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในชั้นปีที่1เนี่ยจะเรียนเหมือนกันทุกหลักสูตรของภาควิชาก็คือจะเริ่มที่วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นวิชาฟิสิกส์อันนี้คือที่ขาดไม่ได้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เคมีแล้วก็ชีววิทยาพอขึ้นสู่ปีที่2ก็จะเริ่มมีวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่าวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนสาขาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ชั้นปีที่3เนี่ยจะเข้าสู่วิชาชีพมากขึ้นก็คือจะเป็นพวกหลักการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ทางห้อง ICU ห้องผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ทางด้านรังสีส่วนพอมาปีที่4ก็จะเน้นวิชาชีพอย่างเช่นวิชาปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะคะทีนี้ในช่วงก่อนที่จะขึ้นปี4คือเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกงานนะคะซึ่งเราจะแบ่งการฝึกงานออกเป็น2รูปแบบด้วยกันคือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นการฝึกงานแบบปกตินะคะซึ่งอันนี้จะใช้เวลาในการฝึกงานเนี่ยไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงส่วนฝึกงานอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาอันนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งการฝึกงานในลักษณะเนี้ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานในสถานประกอบการนั้นได้เลย
1: สำหรับสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะคะจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างทีมคาลิเบตนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าช่างควบคุมนะคะจะเป็นการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่างอุปกรณ์วิศวกรรมการแพทย์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานการขายเครื่องมือแพทย์ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็อยากให้น้องๆลองถามตัวเองว่ามีความชอบหรือความถนัดด้านวิชาฟิสิกส์

0: ด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้าน้องๆมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญชวนให้น้องๆ นะครับลองเข้ามาสอบดูครับวิธีการสอบเข้านะครับก็จะแบ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับสอบตรงเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็รอบโควต้านะครับเช่นโควต้านักกีฬาครับแล้วก็รอบเพิ่มเติมครับ
1: น้องยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะว่าชอบที่จะเรียนทางด้านแนวไหนลองดูก่อนว่าตัวเองถนัดที่จะเรียนในวิชาอะไรนะคะแล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูต่อซิว่าในรายวิชาที่ตัวเองชอบนั้นอ่ะมันมีอยู่ในสาขาหรือภาควิชาไหนหรือในมหาวิทยาลัยไหนบ้างแต่ถ้าน้องๆมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะคะชอบที่จะช่วยเหลือคนก็ลองดูข้อมูลของภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ในสาขาอุปกรณ์การแพทย์ดูเผื่อน้องๆจะสนใจ
2: สำหรับความสุขและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับจริงอาชีพนี้เนี่ยผมมองว่าทุกคนในทำอาชีพนี้ได้ปิดทองหลังพระเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ทุกๆเครื่องในโรงพยาบาลที่เราใช้กันอยู่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำมากน้อยแค่ไหนมีแต่เพียงแค่แพทย์และพยาบาลผู้ใช้เครื่องมือแพทย์เนี่ยไปใช้คนไข้แต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังเลยว่ามีคนอาชีพนี้อยู่และทำให้เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้งานอยู่กับทุกๆคนในโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเที่ยงตรงและแม่นยำครับสำหรับอาชีพฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ให้สิ่งต่างๆกับผมมากมายการทำงานในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมไปทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยผมถือเป็นการทำงานที่ได้บุญเพราะว่าเราทำให้เครื่องมือแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยเราถือว่าการทำงานเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนไข้ทุกๆคนครับส่วนการทำงานทางสังคมเนี่ยในเมื่อเครื่องแพทย์มีความเที่ยงตรงแม่นยำปลอดภัยนะครับเพราะนั้นระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็จะมีการรักษาการดูแลชีวิตคนไข้ได้อย่างดีครับฝากถึงน้องๆนะครับที่จะสนใจเข้ามาทำงานในอาชีพนี้แล้วก็เข้ามาเรียนในสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์นะครับน้องๆเนี่ยทุกคนขอให้มีความตั้งใจในการเรียนนะครับมันศึกษาความรู้มันดูเทคโนโลยีต่างๆนะครับประกอบกับการทำงานฝึก practice อยู่เรื่อยๆนะครับในเชิงภาคปฏิบัติแล้วน้องจะสามารถเรียนและก้าวมาสู่อาชีพนี้ได้อย่างดีและมั่นคงครับ

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักสดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปี
2: สวัสดีครับใบพัด
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยสนามใหญ่มากเลยอันนี้คือแข่งอะไรบ้าง
3: อันนี้เป็นสโมสรของ S1 ค่ะเป็นอะคาเดมี
2: ่เอาเป็นที่ฝึกซ้อมเนี่ย
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งให้ลูกค้าเล่นด้วย
2: อืมโอ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยไม่เคยเข้ามาในสนามสนุกเลยวันนี้จริงๆอยากมาให้ใบพัดช่วยสอนหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์เลยแล้วก็ตะกี้ก่อนเจอกันตะกี้ก็ลองแบบยิงไปหน่อยก็ยิงไม่เข้าสักลูกเลย รู้สึกว่าเหมือนพอแบบเปรียบเทียบมันกับครูแล้วคนละเรื่องเหมือนกันนะ
3: ใช่อันนี้มันหลุมมันค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพื้นที่มันกว้างกว่าลูกมันเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะใช่
2: หลุมก็เล็กกว่า
3: ใช่ค่ะ
2: ขนาดโตก็กว้างกว่าก
3: ว้างกว่าง
2: ั้นเดี๋ยววันนี้ให้ใบพัดลองสอนได้มั้ยครับว่าแบบเฮ้ยเราต้องถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มจากตรงไหน
3: ได้ค่ะได
2: ้
3: จะลองแนะนำเพราะหนูก็ไม่เคยสอน
2: จริงเหรอ
3: ใช่ๆ
2: ปกติเล่นอย่างเดียว
3: ใช่ปกติเป็นคนถูกสอนซะส่วนใหญ่
2: ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าสนุกเกอร์กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบห่างไกลกันก่อนหน้านี้เรารู้จักสนุกเกอร์ผ่านแค่เป็นชื่อของกีฬากับ

0: เคยเห็นผ่านๆในทีวีได้เข้ามาถึงเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับสถานที่มากเพราะว่าที่นี่คือ S1 Signature Snooker Club คือมันเป็นคลับที่เขามีสนามแข่งจริงจังมีสนามซ้อมจริงจังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยด้วยมั้งที่ผมได้เข้ามาที่สนามสนุกเกอร์มันก็เลยเป็นภาพที่เหมือนเราแบบเราไม่เคยเห็นปกติเราจะเห็นสนุกเกอร์ก็เป็นแบบภาพเหมือนในซีนหนังอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะดูมีความเป็นแบบเล้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราอาจจะแค่รู้จักเคยเล่นพูลเวลาเราไปแบบปาร์ตี้แต่ว่าเราไม่เคยได้ลงมาสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสนุกเกอร์จริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาลองนะครับเรียนรู้สนุกเกอร์แล้วก็มารู้จักชีวิตของนักสนุกเกอร์หญิงก็คือน้องใบพัดนะครับปกติไม้นี่มีหลายประเภทป่ะครับหรือว่าหรือความยาวส่วนมากก็จะเท่าๆกัน
1: แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ส่วนสูงด้วยสมมติหนูสูง159มันก็ควรจะใช้ความยาวของไม้ประมาณ56หรือ55ประมาณนั้น55 56ครึ่งประมาณนี้ก็ได้มันแล้วแต่ค่ะคือพี่เคยแทงพูอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันก็น่าจะง่ายนะ
0: วิธีจับมันคล้ายกันเลยแบบวิธีการวางมืออันนี้คือไม่รู้นะตอนแทงพูอ่ะเราก็ตามมีตามเกิดก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: พี่เขาบอกว่าให้วางอย่าง
1: น
0: ี้
1: วางอย่างนี้ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่เบสิกที่ถูกต้องเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าวางมือไปก่อนแบมือประมาณนี้โทษนะคะต้องแบแบบนี้แล้วก็งอขึ้นมาแล้วก็นิ้วโป้งติดอย่างนี้เขาเรียกแบบสะพานมือการวางมือให้มันมั่นคงไม่โยกเยกหรือแบบเนี้ย
0: มันดูแบบมันจะมั่นคงกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็
1: หลังจากนั้นมันต้องมีท่ายืนอันนี
0: ้
1: แค่การวางมือแล้วนะ
0: โอเคครับ
1: ท่ายืนเราอาจจะให้สะดือตรงกับขาวสีแล้วก็หลุ
0: ม
1: เหมือนการยืนเคารพธงชาติแต่ให้สะดือตรงกับขาว
0: ตรง
1: ยังคะ
0: ตรงแล้ว
1: แล้วก็กะระยะเวลาเดินยืนแล้วก็ตอนเข้าต้องก้าวขาขวาเข้าลงเหลี่ยมแล้วก็ไปขาซ้ายงอขาซ้ายตึงขาขวาแล้วก็ก้มพี่ต้องเอาขาขวาตะตุ่มตรงนี้ให้ตรงกับขาวสีหลุม
0: ตะตุ่มขวานี
1: ้อ่าฮะ
0: โอเค
1: ก้าวไปข้างหน้านิดนึงน่าจะยืนค่ะแล้วก็ไปขาซ้ายค่ะซ้ายมาฝั่งนี้ค่ะงอขาซ้ายอ่าฮะแล้วก็มือก้มลงไป
0: แล้วก็วาง
1: ค่ะมันน่าจะยืนใกล้ไปถอยออกมาค่ะเอาใหม่
0: มันยากจังเลย
1: ใช่มันค่อนข้างยากสมมติดูหนูนะคะสมมติหนูยืนประมาณนี้อ่ะตรงละทุกอย่างกะระยะว่าก้าวขาขวาประมาณไหนที่จะทำให้ตัวเราอ่ะมันมั่นคงขาขวาปุ๊บซ้ายตามก้มลงเป็นลักษณะประมาณนี
0: ้
1: ทุกอย่างมันจะเป็นแบบถ้ายืนมันจะประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวขอลอง
1: พี่ลองค่ะลอง
0: สะดวก
1: อือฮึ
0: ปุ๊บ
1: ลองดู
0: แล้วก
1: ็น่าจะไกลไปมั้งคะไม่หมายถึงขาขวาไกลไปเพราะว่ามันจะทำให้พี่ยืนแบบโยหลัง
0: เอามันห้ามโยหลังอันนี้ใกล้ไป
1: ใกล้ไปหรือเปล่า
0: จะได้เล่นไหมเนี่ยคน
1: ตึงขาขวาประมาณนี้คางติดกับคิวคางติดกับคิว
0: อ่
1: ะฮะอย่าลืมมือค่ะมือต้องอย่างนี้มือต้องวางแล้วก็งอขึ้นมาแขนซ้ายต้องงอไม่ตึงค่ะงอต้องให้สบายสบายที่สุดเหมือนอย่างนี้อย่าแบบนี
0: ้
1: ต้องแบบนี้ขับขยับตัวเข้ามาเอาใหม่ขาเมื่อยไหมคือถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะเรามาฝึกตั้งแต่เบสิกอ่ะวันแรกก็เมื่อยมากๆ
0: รู้สึกเลยว่าหรือว่ามันไม่ต้องมีใช้กล้ามเนื้ออะไรเยอะจริงๆใช้เยอะมากเหมือนกัน
1: มันแค่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกใช่ไหม
1: ลองแทงลูกเป่าลงหลุมก่อนขวาซ้ายขาซ้ายออกมานิดนึงค่ะโทษนะครับโอเคตัวโยค่ะเอาใหม่ยืนใหม่ไม่ให้ตัวโยกแบบนี้จับคิวต้องจดกับลูกขาวประมาณนี้ด้วยนะคะพี่ต้องจับคิวแบบนี้โอเคติดราวนมนะค่อยๆสาว1 2เอ้ยมีแรงอยู่ถือว่ามีแรงอยู่ต้องใช้เวลา
0: ก่อนจะได้ยิงก็คือหมดแรงตอนท้ายถูกแล้วแหละ
1: พี่รู้ไหมว่าตอนหนูฝึกครั้งแรกอ่ะพ่อหนูให้สาวเขาเรียกว่าสาวลงอย่างเช่นแบบทำอย่างเงี้ย
0: ไปเรื่อย
1: ๆสาวคิวใช่ทำเรื่อยๆวันละพันรอบเห็นปากขวดโซดาใช่ไหมคะหนูสาวห้ามโดนปากขวดโซดาอยู่อย่างนั้นอ่ะวันละพันรอบ
0: ไม่ถึงว่างปากขวดโซดาไว้อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่
0: ถึงเก่งขนาดนี้ไง
1: ค่ะ ก็

0: มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแต่พี่ก็เป็นเร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวก็ต้องทำมันต้องทำไปเรื่อยๆเนาะของแบบนี้มันต้องฝึกก็ถือว่าถ้าเดี๋ยวเราต้องคงต้องแบบเตือนกันเรื่อยๆนะเวลาเข้าท่ายิง
0: ฝึกท่าก่อนใช่ฝึกท่าก่อนอันดับแรก
1: สมมติว่าถ้าสมมติว่าพอเรายืนถูกต้องแล้วเบสิกท่ายืนเราถูกต้องแล้วสเต็ปต่อไปมันคือต้องทำอะไร
0: แทงลูกเปล่าลงหลุม
1: อย่างเดียวเลย
0: ใช่ค่ะแทงให้ลงหลุมมันเหมือนกับส่วนตัวหนูนะคะเหมือนฝึกกับว่าแทงให้มันดูว่ามีแรงขนาดไหนอ่ะการส่งถูกไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องของการใช้แรงการฝึกการลงน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ว่าลูก
0: ฝึกให้มันมีแรงก่อน
1: เท่าไหร่
0: เพราะว่าคนที่ฝึกครั้งแรกอ่ะอย่างพี่ฝึกครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแรงแล้วยิ่งถ้าไปแทง2ลูกอ่ะมันจะต้องเอาแรงลงหลุมด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องแบบใช้มีหนักมีเบามีปานกลางอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรื่องระยะอีก
0: ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2คือฝึก
0: แทงลูกเปล่า
1: แทงลูกเปล่าให้เข้าหลุมอย่างเดียว
0: ใช
1: ่เดี๋ยวลองอีกสักลูก
0: โยไปค่ะ
1: เดี๋ยว
0: ขาซ้ายโอเคคางติดคิวค่ะแขนซ้ายอย่าตึงนะ แขนซ้ายต้องงอโอเคสะพานมือต้องประมาณนั้นได้ได้อยู่เก่งค่ะถือว่าได้อยู
1: ่ยากเหมือนกันนะพอมันเป็นท่าที่แบบปกติพอเล่นแบบผูอ่ะมันก็มัวๆก็แบบป้องๆๆๆๆ
0: สนุกเกอร์เข้าแค่ตรงนี้ก็ไม่ลงแล้วมันต้องประมาณนี
1: ้
0: แต่ผูอ่ะเข้าตรงนี้ก็ลงตรงนี้ก็ลงเบาๆก็ลงอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นจริงความสนุกของมันคืออะไร
0: สนุกเกอร์เหรอคะถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะใช้เวลานานที่อยู่ในเกมเล่นสังสรรค์กับเพื่อนแต่ถ้าเป็นนักกีฬาหนูมองว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างมันมีให้การคิดก่อนทำการวางแผนแล้วก็สมาธิใช่มันฝึกตรงนี
1: ้ต้องเป็นคนใจเย็นมากเลยเนี่ย
0: ใช่จากที่ใจร้อนหรือคนที่แบบ
1: ก็พอมาเล่นก็ใจเย็นลง
0: ใช่ค่ะมันต้องใจเย็นเพื่อจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันระดับนึง
1: เพราะตะกี้ก่อนที่จะเจอกันนะนั่งแทงไม่ลงสักทีจะแบบเลิกเล่นละปกติเป็นคนแบบใจร้อนนะเป็นคนแบบมันต้องคามดาวต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยไม่งั้นจะแบบสติแตกมีอะไรต้องฝึกไหมเบสิกนอกเหนือจากท่ายืนแล้วก็เป็นการฝึกยิงลูกเปล่าให้เข้าหลุมมันมีเบสิกอะไรที่แบบต้องฝึกอีก
0: จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทงลูกเป่าลงหลุมได้แล้วพี่ก็ต้องมาเริ่มจากแทงลูกพวกนี้ลงหลุม
1: ต่อกัน
0: อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างง่ายๆก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ตรงนี้แม่นยำแล้วมันก็จะขยับมาเป็นการแทงอย่างนี้มุมหลุมยาวมันก็จะระยะไกลมากกว่าเดิม
1: ก็จะมีลูกที่เราต้องปีนอะไรอย่างเงี้ยได้ปะ
0: ใช่ใช่มีเวลาแข่งเจอทุกอย่าง
1: ให้ใบพัดโชว์สักลูก
0: ได้
1: ตรงง่ายมากแล้วลูกไหนที่ยากที่สุด
0: ยากที่สุดจริงๆสนุกเกอร์มันยากทุกลูกแต่ที่เขาจะแบบว่าลงกันแล้วตบมือกันอ่ะก็จะเป็นลูกไกลๆลงปุ๊บเข้าเบรกได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบลูกที่แบบช็อตที่แบบเซเลชั่นอ
1: ่
0: ะ
1: สมมติอันนี้คือลูกยาก
0: อ่ะฮะอ่ะฮะ
1: การจะเล่นให้เก่งมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเราต้องมีอ่ะ
0: หลายอย่างนะเล่นให้เก่งนี่มันต้องแบบสมาธิจินตนาการ
1: ไอ้อย่างสมมติว่าแบบพอพูดคําว่าจินตนาการแล้วน่าสนใจมากเลยว่าทําไมเราต้องจินตนาการใช่มั้ยว่าถ้าสมมติเราจะยิงไปตรงนี้มันจะไปชนกับอะไรหรือว่าม ันคือการวาดภาพไปก่อน
0: ใช่ค่ะใช่
1: แต่ก่อนตะกี้ที่พี่พัดบอกว่าแบบการยิงลูกขาวใช่มั้ยมันสามารถคอนโทรล
0: ได
1: ้มันแปลว่าอะไรอ่ะเราสามารถบังคับมันได
0: ้
1: หรอ
0: ได้ค่ะสมมติเนี่ยลูกเนี้ยหนูจะแทงให้ขาวหยุดอยู่แค่ตรงแดงหรือว่าต้องจดประมาณนี้ก็หยุดแล้วใช่
1: แล้วที่บอกว่าถ้าสมมติจะให้ขาวมันถอยหลังเนี้ย
0: ก็ต้องต่ำกว่านั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไหม
1: ได
0: ้ขาวมันเป็นลูกกลมๆค่ะพี่อาจเห็นนาฬิกาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบนั้น1-12ฮะแต่มันจะใช้ข้างลูกซึ่งมันจะใสขาวส่วนใหญ่สนุกเกอร์เขาจะใช้นี่ตรงกลาง
1: อ๋อขึ้นมาอย่าง
0: ซ้ายบนลงล่าง

0: บนคือ12นาฬิกาตรงข้างล่างสุดคือ6นาฬิกา6นาฬิกาก็คือพี่สามารถทำให้ขาวถอยได้เริ่มข้างล่างก่อน6นาฬิกา
1: โอ้ my god
0: ใช่ขาวมันจะทำงานแต่ละจุดมันจะทำงานไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่ยิงอะไรก็ได้เนาะมันมีทุกอย่างมันมีการแบบ
0: เราต้องรู้ด้วยว่าจุดขาวคอนโทรยังไงรูปแบบนี้ต้องใช้จุดแบบไหน
1: และจุดมันต่างกันนิดเดียวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ความบอกความรู้สึกด้วยอย่าง follow ตอนแรกที่หนูทำให้ดูก็คือขาวมันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างนี้จุดที่จะทำให้หยุดอยู่ตรงแทนที่อ่ะมันก็มีจุดของมัน
1: กลางเหรอ
0: ไม่ประมาณจุด B ประมาณนี้พี่ลองไหม
1: ลองเหรอ
0: โอเคเดี๋ยวยื่นใหม่มันต้องอย่างนี้ค่ะตรงทุกอย่างไปอย่างนี้
1: ทุกอย่างตรงเหรออ
0: ่าเหมือนขาขวาพี่อาจจะทำให้โยนะพี่อาจต้องยืนขาขวาไปประมาณซ้ายใช่เวลาสาวเวลาสาวพี่อาจต้องสาวอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้แล้วก็ส่ง
1: ตรงใช
0: ่ไหมใช่จริงๆมันต้องสาวลมก่อนแหละมันลงอย่างนี้ไม่ได้มันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอะพ
1: ี่อ
0: า
1: จ
0: ใช่พี่อาจต้องติดทุกอย่างเลยติดราวนมติดคาง
1: ยากจริงด้วยทุกคน
0: พร้อมที่จะยากๆยัง
1: ยิงระยะใกล้เหรอ
0: ใช่พี่บอกอยากยากมานี่เลย
1: หลุมนู้น
0: หลุมนู้นค่ะเดี๋ยวซะฝนหัวคิวก่อนค่ะ
1: ฝนทำไมเอาจริงฝนตามที่เขาฝนนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
0: เพราะว่าถ้ามันไม่ฝน
1: มันดูต้องทำอ่ะ
0: มันดูต้องทำอ๋อ
1: ไม่ได้เข้าใจหรอว่าฝน
0: โอ้โหมันไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติพี่ไม่ฝนพี่ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นอย่างนี้
1: อ๋อหรอไม่น่าเป็นบ่อยเลย
0: ใช่เพราะพี่มีฝนหัว
1: ก็เห็นเวลาเล่นเขาทำแล้วมันดูเท่ดีก็เลยทำเป็นแบบ
0: ใช่เหมือนหนูตอนเด็กอะ
1: อย่างงี้ได้ไหม
0: โอเคคิวเข้าไปใกล้ๆโอเค
1: แต่มันห้ามโดนใช่ไหม
0: ห้ามโดนใช่
1: ถ้าโดนคือฟาวล์
0: ฟาวล์ค่ะเฮ้ยใกล้อยู่
1: เข้านี่
0: ถือว่าใกล้เคียงมองยากไหมคะพอระยะมันหลุมมันไกลขึ้น
1: มันมองยากขึ้นแต่ว่าเหมือนพอสนามมันไกลอ่ะพอมันไกลแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้อง
0: หลุมประมาณไหน
1: ใช่
0: งั้นเทคนิคง่ายๆเลยหลุมมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่ย่อหลุมมาอยู่นี
1: ่แ
0: ทงให้มัน
1: จินตนาการว่าหลุมอยู่ตรงนี
0: ้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าง่ายขึ้นเหมือนเปลี่ยน mindset ตัวเอง
1: โอเค
0: ท่าดีขึ้นแต่ท่ามันคงขึ้นนะ
1: ท่าม
0: ันคงขึ้นแต่อาจจะต้องมาปรับเรื่องการเหลี่ยมแทงอะไรแทง
1: อันนี้คืออ
0: ย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมเต็มใบก็คือขาวจะกระทบกับแดงลูกนี้ที่จองหลุมอ่ะคือเต็มใบอันนี้เขาเรียกเต็มใบถ้าขาวมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า3/4ก็คือบางกว่าเต็มใบนิดนึงพี่อาจก็ต้องมาดูตามขาวค่ะเนี่ยเห็นไหมมันแค่เปลี่ยนมุมถ้าอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า1/2เทียบไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันก็จะบางกว่าอีกนิดนึง
1: ครับ
0: ส่วนนี้ปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บขาวไปกระทบตรงนั้นมันก็จะบางเลยก็คือ1/4เหลี่ยมก็จะมีแค่นี้เราต้องมองเหลี่ยมให้เป็นดูเหลี่ยมให้ออกก่อนอันดับแรกด้วย
1: ว่าเราจะใช้เหลี่ยมไหน
0: ใช่3/4มาดูเหลี่ยมปุ๊บเดินมาตรงขาวตาจ้องที่เหลี่ยมไว
1: ้มันมีเหลี่ยมอีกมากมายที่ยากกว่านี้
0: ใช่มันก็จะมีบางเหลี่ยมที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าเช็ดหักคออ
1: ๋อที่แบบว่ามัน
0: ตุ๊บใช่มันแบบมันต้องทำอ่ะอันนี้ก็จะแบบ
1: ขอชมเป็นขวัญเขาเรียกขวัญตา
0: เพราะว่าเหลี่ยมมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ขาวมันแบบทะยังมากๆมันก็ต้องบางมาก
1: ๆเรียกว่าต้องมีอาวุธให้ครอบ
0: ต้องเล่นให้ได้ทุกๆใช่
1: แล้วก็เลือกใช้ให้ถูกต้องด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนเราต้องมีอาวุธให้ครบก่อนมันมีคัมภีร์รูปแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่ารู้แล้วจะทำได้อย่างเดียวต้องเลือกให้ถูกกับจังหวะรูปที่เราจะเล่นด้วย
0: แล้วก็ต้องรู้จากการคอนโทรล

0: น้ำหนัก
1: ขาวน้ำหนักดีๆด้วยเพราะถ้าสมมุติเราคอนโทรลขาวไม่ดีมันก็จะแบบกลายเป็นผิดแผนไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เข้าใจแล้วจริงๆเป็นกีฬาที่มันแบบอย่างที่บอกวางแผน imagination แล้วก็ดีเทลมากๆในการแบบ
1: ใช่รายละเอียด
0: เข้าใจแล้วถึงบอกว่าเล่นได้ทุกคนเล่นได้แต่เล่นให้เก่งอะยาก
1: ใช
0: ่ซึ่งจริงๆมันก็ได้เรียนรู้นะแต่ถามว่าแบบนำไปใช้ได้เลยวันนี้ก็คงยากอยู่ดีเพราะว่ามันคือครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นเราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าอ๋อวิธีการเล่นจริงๆแล้วดีเทลของมันเทคนิคของมันความลึกของมันเนี่ยมันมีเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าวันนี้แบบได้เห็นอีกมิตินึงเหมือนเปิดโลกผมดีกว่าเกี่ยวกับสโนว์เกอร์ว่าโหกว่าที่แบบคนที่เขาเล่นเป็นนักกีฬาเราเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยเขาต้องทุ่มเทกับมันขนาดไหนโอเคครับไปพัดถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเกม6
1: แดง
0: 6แดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยใครเริ่มก่อนดี
1: เดี๋ยวหนูเปิดให้แล้วกัน
0: โอเคจะได้มีชีวิตในการเล่นต่อ
1: โหทำให้พี่อาจแบบแทงได้ในระยะสั้นๆก่อนเพราะเราเสยคิวขึ้น

0: ี้พี่อาจต้องใช้เล็บใช้เล็บยาวตัวนี
1: ้ต้องไหม
0: ง่ายไหม
1: ง่ายไหม
0: มันรู้สึกว่ามันแบบสาวได้สบายสบายจับอันนั้นไว้ด้วยค่ะตรงนี้ให้ตรงกับเขาได้ไหมตรงไหมเอ้ยแทงแรงมากเลยเดี๋ยวระวังโดนออกก่อน

0: แต่สนุกเกอร์ส่วนใหญ่เขาแบบไม่ค่อยเบิ้ลกัน
1: เจ็บไหม
2: อ้าวมือมันฝืดอ่ะ

0: เขาไม่ได้ใช้เบสิกที่หนูสอนเลย
1: ที่แบบได้เห็นว่าแบบนักกีฬาสนุกเกอร์หญิงเนี่ยเก่งมากในประเทศเรามีแบบคนที่ได้แรงระดับโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชีวิตเขาแบบน่าสนใจแล้ววันนี้พอได้มาเจอน้องใบพัดได้มาพูดคุยก็รู้สึกว่าโหจริงๆแล้วแบบกว่าที่เขาจะก้าวมาสู่การเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพจนไปถึงระดับโลกได้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องแลกหรือมันเป็นสิ่งที่เขาต้องแบบเสียสละหรือทุ่มเทเพื่อให้ได้มาถึงจุดณปัจจุบันที่เขาอยู่แต่เหมือนอยากรู้ว่าจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้เราตัดสินใจที่จะดันตัวเองมาเป็นแบบนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันเริ่มได้ยังไง
0: คงเป็นการที่คุณพ่อเขาแบบว่าอยากให้เราเล่นกีฬานี้จริงจังแล้วก็ส่งแข่งทุกรายการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรายการในสมาคมหรือว่าตามโต๊ะทั่วไปที่เขาจัดการแข่งขัน

0: อะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกกับเขาด้วยพอมันยิ่งมีแบบนั้นอะทำให้การปะทะการชนะมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราต้องเก่งกว่านี้เราต้องดีกว่านี้เราอยากจะชนะบ้างอะไรเงี้ยแรกๆที่พ่อส่งแข่งอะก็คือแพ้แบบเกมศูนย์แบบไม่ชนะใครเลยจนกระทั่งแบบว่าไม่ได้ดิเราต้องชนะบ้างอะเราต้องรู้จักคำว่าชนะได้แล้วก็มันก็เลยทำให้การพัฒนา
1: แล้วอย่างจุดไหนที่ใบพัดแบบเดือดกับครอบครัวตัดสินใจว่าเฮ้ยเรามาเดินเส้นทางสู่การเป็นแบบนักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเลยดีกว่าด้วยการแบบให้ฟูลไทม์กับการซ้อมเลยอ่ะมันคือช่วงเวลาไหนนะที่แบบตัดสินใจว่างั้นเราแบบหยุดเรียนกันก่อนดีกว่าอะไรเงี้ย
0: ตอนอายุ13จะขึ้นม.1ตอนนั้นอยู่ในระหว่างที่แบบพ่อแม่คิดอยู่ว่าจะเอายังไงส่วนใหญ่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คือพ่อจะแบบตัดสินใจเลยว่าโอเคเดี๋ยวออกจากโรงเรียนนะแล้วก็มาซ้อมเต็มที่เลยให้เวลาตัวเอง2ปีถ้า2ปีไม่ได้อะไรค่อยกลับไปเรียนใหม่ด้วยความที่หนูตอนนั้นอะรู้สึกว่าคลั่งกับสนุกเกอร์ด้วยอยากจะซ้อมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาอยากให้เราออกอะเขาต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราสิเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราสิว่าเราทำได้เราก็เลยบวกกับอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยให้เวลาตัวเองปี2ปีมันไม่เสียหายเลยค่ะก็เลยแบบโอเคป้าว่าไงโอเคหนูออกมาเต็มที่ซ้อมทุกวันเต็มที่อัด12ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยออกมาจากโรงเรียนได้ปีนึงหนูได้แชมป์6แดงโลกแชมป์6แดงโลกของผู้หญิงแล้วที่แบบอายุน้อยที่สุดใช่
1: คนลุกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: สิ่งที่ทำให้เราอยู่กับสนุกเกอร์ได้ถึงแบบ2ปีมันคืออะไรเราหลงไหลอะไรในกีฬาชนิดนี
0: ้คงเป็นการที่ทุกครั้งที่ตัวเองแข่งแล้วตัวเองรู้สึกว่าชนะตัวเองได้กีฬาสนุกเกอร์มันเป็นกีฬาที่แบบว่าใช้ความเงียบเล่นสู้กับตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะไปแข่งแล้วก็เราจะแทงแย่ขนาดไหนแต่วันนั้นเราสามารถทำให้ตัวเองชนะได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก่งขึ้นในระดับหนึ่งแล้วมันค่ะมันเป็นการพัฒนาทักษะ
1: เป้าหมายคืออยากให้กีฬาเนี้ยมันไปอยู่จุดไหนในประเทศนี้ภาพที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันที่อยากเห็น
0: หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้ถามว่ารู้จักสนุกเกอร์ไหมบางคนเขายังไม่รู้รู้จักชื่อแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันยังไม่ทั่วถึงเท่ากับฟุตบอลหรือว่าแบดอะไรเงี้ยอันนั้นคือพอพูดแบดปุ๊บเขารู้ว่าเล่นยังไงฟุตบอลเตะยังไงกีฬาเนี้ยมันยังแบบไม่มีการโฆษณามากพอแล้วก็อาจจะติดที่พ.ร.บ.การพนันเพราะว่าทุกวันนี้สนุกเกอร์ยังเป็นพ.ร.บ.การพนันอยู่แล้วอะไรหลายๆอย่างอะถ้ามันจะพัฒนาวงการนี้มันต้องมีการขอสปอนเซอร์ซึ่งการขอสปอนเซอร์มันต้องไม่มีพ.ร.บ.การพนันนี่คะเพราะว่าบางทีสปอนเซอร์นั้นอะเขาก็อาจจะแบบว่าก
1: ฎหมาย
0: ใช่เขาอาจจะไปสมัครสนุนกีฬาอื่นไม่ดีกว่าหรอที่แบบไม่มีการพ.ร.บ.ใช่ก็อยากจะให้
1: ผู้มีอำนาจ
0: ช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันจะเป็นผลดีให้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยซึ่งแบบคนที่แบบอยากจะไปแข่งขันรายการอื่นๆเขาจะแบบสามารถไปขอ
1: มีทุนทรัพย์มีสปอนเซอร์ในการ
0: ไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเมืองไทยเราจะเห็นเด็กๆให้ความสนใจสนุกเกอร์มากกว่านี
1: ้ต้องมีสักวันเราต้องมีความหวังเอา
0: ค่ะ
1: สู้ต่อไปนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับไปพาขอบคุณมากเลยสนุกมาก
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้จริงรู้สึกมันเป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเล่นกีฬาแล้วก็ได้มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตของแบบนักกีฬาที่เอาจริงมันก็อินสปายตัวเราเหมือนกันแล้วก็หวังว่าแบบวันนี้ทุกคนที่ได้ดูเทปเนี้ยก็จะได้อินสปิเรชันหรือได้แบบแรงบันดาลใจกำลังใจหรือแพชชั่นบางอย่างของน้องใบพัดที่แบบส่งต่อมาให้ทุกคนนะครับสำหรับตัวผมแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นสนุกเกอร์แล้วก็ได้มาคุยกับน้องใบพัดแล้วก็หวังทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันครับ

0: ข้อมูลภาระหนี้สินของแต่ละคนไว้เลยไม่ว่าเราจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนอะไรก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบงค์หรือหนี้บริษัทที่มันไม่ใช่แบงค์ก็ตามอันนี้ข้อมูลนี้จะโดนเก็บรวบรวมอยู่ในเครดิตบูโรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าเครดิตบูโรเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่เมื่อมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับเครดิตบูโรมันจะบอกอะไรเราบ้างอันที่หนึ่งเลยนะครับมันจะบอกเราว่าสถานะของเราณวันนี้เนี่ยเราเป็นหนี้แบบไหนบ้างมันจะมีตัวเลขอยู่4ตัว10นะครับแปลว่าเป็นหนี้แบบปกติ
1: okay.
0: ก็คือเรามีการจ่ายหนี้มาแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น11แปลว่าเรามีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้ค้าง
1: okay.
0: นะครับ12แปลว่าเรามีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล20นะครับแปลว่าตัวเราเองมีสถานะเป็นหนี้ค้างเกิน90วันทีเมื่อเรามามองดูตรงจุดนี้นะครับคำถามเลยเครดิตบูโรนะครับหรือข้อมูลเครดิตตัวนี้สำคัญยังไงบ้างถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราเอาตัวเราไปอยู่ในมุมของแบงค์คำถามเลยเวลาแบงค์จะปล่อยกู้นะครับเขาจะปล่อยกู้กับคนที่มีสถานะหนี้แบบไหน10 11 12หรือ20คำตอบเลยนะครับเขาปล่อยกู้ได้ทั้งหมดละนะครับแต่ที่ยังไม่อยากจะปล่อยกู้เลยก็คือเบอร์12กับ20เพราะ12แปลว่าเราอยู่ในโครงการพักชำระหนี้20คือเรามีหนี้ค้างอยู่เพราะฉะนั้นสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยเราในจุดนี้คำถามเลยแล้วอย่างนี้เราควรต้องตรวจสอบเครดิตบูโรไหมควรอย่างยิ่งและมันเป็นประโยชน์ของเราเหมือนกับทุกๆปีที่เราไปตรวจสุขภาพอันนี้เหมือนกันตรวจสุขภาพหนี้นะครับลองดูสวัสดีครับ

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็น

0: เอกลักษณ์หรอคะ
1: มันจะมีกลิ่นอ่อน
0: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
1: ๆบาง
2: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดฟันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
1: กลุ่ม
2: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
1: ส่วนมากก็ดึง
2: ได้เลย
1: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
2: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
1: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
2: อ
1: ๋
2: อเหรอคะ
1: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นมาร
2: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
1: ให้ก่อนนะ
2: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เปิ้ลบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
2: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ
1: ่ะ
2: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
2: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: ค่ะเก็บได้ตลอดมีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
2: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
2: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
2: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ะดอกขาด
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยอุ้ยมีเพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันนี้มินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุกมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
0: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
0: ค่ะ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหา2รอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: กันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปลาะ
1: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกออกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปลาะเนี่ยมันมีทั้งเปลาะลายแล้วก็เปลาะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปลาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
0: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปลาะ
2: ใบเปลาะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปลาะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปลาะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่บ๊อบสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่บ๊อบล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อบคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวมา
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมี

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตามพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมนะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมด
1: ได
0: ้ใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปราะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิ่มที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกดิบก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทําลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ําตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหน
1: จ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี
0: ่อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าเท่ากับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะเราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบกรึบอยู่เลยแล้วก็คือพี่ป๊อกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้ขมไม่ได้อะไรเลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
2: นู้นไอ้บนบ้าเงียบหน่อยเรียกเขาฟังหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมินจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมินเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะ

0: อมรินทร์ทีวี
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่ดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับรายการศัลยาการช่างและผมอาจารย์แซมนะครับวันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับจริงๆปัญหาในครัวนี่มีมากมายหลายรูปแบบนะครับแต่วันนี้ปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอกันบ่อยๆนะครับและปรากฏว่าไม่รู้จะแก้กันยังไงนะครับนั่นคือปัญหาของหม้อก้นหม้อดำนะครับซึ่งเกิดจากการใช้เตาแก๊สของเรานี่เองซึ่งเป็นเรื่องดูเหมือนจะเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วจะแก้ไขกันยังไงนะครับง่ายนิดเดียวครับรับประกันได้ท่านก็ทำได้ครับสำหรับการทำงานของเตาแก๊สนะครับก็ง่ายผมขออนุญาตพลิกนะครับจะได้เห็นไส้กันเลยนะครับข้างล่างจะมีทางแก๊สเข้ามานะครับแล้วอันนี้มี2หัวก็เลยแยกไป2ทางนะครับเสร็จแล้วพอแก๊สวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊สจะวิ่งเข้าหัวเตานะครับหัวเตาเนี่ยอันนี้จะมีอยู่2ท่อเหตุผลที่มี2ท่อเพราะว่าแต่ละท่อเนี่ยนะครับคือทางเดินของแก๊สเพื่อให้เกิดเปลวไฟเป็นวงๆนะครับ1ท่อคือ1วงนะครับผมขออนุญาตพลิกกลับนะครับพลิกกับปุ๊บนี่นะครับอันนี้มี2วงนะครับเวลาจุดเตาปุ๊บจะเห็นไฟวงนอกไฟวงในแล้วก็ไฟวงนอกทีนี้เวลาเราจุดเตาปุ๊บนะครับเวลาเราจุดปุ๊บเนี่ยนะครับแก๊สวิ่งมาปุ๊บแก๊สจะพาอากาศนะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีช่องปรับนะครับตรงนี้จะมีช่องปรับนะครับที่ทำให้อากาศเข้ามากหรือเข้าน้อยเวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเตาแก๊สมีอะไรวิ่งผ่านมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยนะครับแล้วทำให้ไอ้วาล์วตัวนี้นะครับมันเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากตำแหน่งปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปริมาณอากาศเปลี่ยนไปพอปริมาณอากาศเปลี่ยนไปปุ๊บการเผาไหม้ก็เปลี่ยนนะครับเตาแก๊สเนี่ยเวลาที่มันเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีเปลวออกเป็นสีฟ้าๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเปลวเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับนั่นคือปริมาณอากาศนะครับวิ่งเข้าน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับนะครับปรับตรงไหนนะครับปริมาณอากาศน้อยไปก็โทษนะครับกลับมาที่ตัววาล์วตัวเนี้ยนะครับก็หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลวไฟมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่ครับปกตินะครับเปลวไฟที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะมีรอยสีเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเห็นเปลวด้านบนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเปลวสูงมากเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะปรับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับปรับทั้ง2วงท่อที่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทั้งวงในและวงนอกมีปัญหาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับวงนอกดูก่อนนะครับนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยผมปรับไปทางหนึ่งนะครับแล้วผมปรับกลับมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะครับถ้าเกิดผมปรับกลับไปอีกนิดนึงเนี่ยคราวนี้เปลวเป็นสีฟ้าละนะครับผมปรับวงในด้วยโอเคครับสีฟ้านะครับนี่คือเปลวที่ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาหุงต้มจะไม่มีเขม่าเกาะที่ก้นนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีใครไปแตะวาล์วมันเนี่ยนะครับบางทีคือเศษสิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อแก๊สอากาศที่เคยวิ่งเข้าดีๆมันก็ส่งผลทำให้ปริมาณอากาศไม่เพียงพอเปลวก็จะกลายเป็นสีเหลืองได้นะครับลองปรับวาล์วดูก่อนนะครับแล้วถ้าปรับไม่ได้นะครับมีอีกนิดนึงนะครับท่านทำได้เหมือนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับถ้าปรับวาล์วไม่ได้เมื่อไหร่นะครับขอแนะนำให้มีการทำความสะอาดนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยนะครับถอดฝาที่มีเปลวอยู่เนี่ยนะครับดึงออกมาเนี่ยถ้าเกิดมีเศษสิ่งสกปรกก็ทำความสะอาดตรงนี้ซะก่อนเลยนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าชุบนะครับหรือว่าพยายามที่จะถ้าเป็นผมถ้าเกิดเห็นเศษมีจริงๆนะครับเศษข้าวเศษอาหารเศษอะไรในขณะที่เราต้มผัดแกงทอดนะครับมันกระเด็นลงไปนะครับก็จับเทเลยนะครับจับเทอย่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าคิดว่ามันยังสะอาดไม่พอนะครับส่วนตัวผมเองผมจะทำถึงขั้นถอดในตัวนี้นะครับมาเช็ดท่อข้างในนะครับทำความสะอาดภายในท่อนะครับเอาผ้าชุบน้ำสำลีก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่ท่านสามารถที่จะแย่เข้าไปในช่องในท่อนี้ได้นะครับทำความสะอาดแล้วส่วนใหญ่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องของเตาแก๊สนะครับผมพูดถึงเตาแก๊สเพราะว่าทุกบ้านมีนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากให้เราดูแลครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือเปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อย
0: เออ
1: นะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่างจะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครเป็นส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไม่หลังเล็กไม่หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอ่ะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพวกไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: เออใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดี
4: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่าง
0: เน
3: าะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อน
0: แค่
1: ตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
5: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
5: ประมาณ
0: นะ
5: 3วัน
1: ฮะวันสามวัน
5: สำหรับพื้นคอสรแบบนี้นะ
1: ครับ
5: วันเน
1: า
5: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
5: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
5: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
5: หนึ่งวันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
5: ใช่ค
1: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
5: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
5: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม
5: ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
5: ใช่ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะเป็นที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
5: ้
0: องวาง
5: ใช
0: ่
5: ใช
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
5: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
5: ใช
0: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
5: ๆอยู่ได้จริ ง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบหนึ่งห้อง
0: 24ตารางเมตรอะ
1: ประมาณ
3: แต่เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่ไหมคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยเออใช
3: ่ถนนบ้านเรา
1: 3ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: จ
3: ะเป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว
0: ่าไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้โอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นไหม
0: เดี๋ยวเขาก็รถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
3: ใช่
0: แ
3: ล้วไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
5: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ี่ไม่ขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมมันสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่3ที่5ครับ
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนอะค่ะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3 คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
1: ย
2: อะเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: ใช่
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: ก็อยู่ได้
1: อย
0: ู่
1: ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นในองค์ละเอียดสายฟง
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
1: ว่าถ
3: ้
1: าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเน
3: า
1: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี่ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันนี้เขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: ถูกประพันธ์แล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับ
1: มี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่เรียบร้อย
0: คือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
1: บเลย
3: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมกระทืบกระทืบนิดกระทืบ
4: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่ก็คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาเบชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่

0: นะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
0: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด
1: ็ก
0: สมมติอยากจะได้ Open Air
1: โอเคโอเค
2: เป็น
1: ระเบีย
0: บอันนี้คือสูงสุด maximum
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงนะว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
2: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญลาดอ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็จะเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ
1: ่ครับ
0: เออก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
0: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตูหน้าต่าง
0: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่หน้างานแต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
2: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละหรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าประปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเซตเพยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
0: ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่ความต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้นไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะ
3: ม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: โอเค
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นก็ใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั๊บไปดูกัน

0: ็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: จ
0: ะ
2: ได้ไ
1: หมใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข
1: ้
0: างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมายืนแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป
0: ็
1: นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฟ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้อง
1: เออใช
0: ่โอเค
2: นี่เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่โป้ถ
1: ู
0: กไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: ดูจริง
0: หยอกเล่นมองของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอย่างนี้นะเกียรติโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอะ
2: ออ
0: ว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ อย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรเงี้ยหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ขอบคุณครับครับอมรินทร์ทีวี
4: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์ อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
3: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
5: Delicious
6: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
5: วีนี่อะไร
6: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
5: ่เลย
6: ชอบมากเลย
5: เอมิลี่ชิมเลย
6: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัก
6: แกะสลัก
5: มาสวยเลย
6: โอ้สวยมาก
5: อร
6: ่
5: อย
6: อร
5: ่
6: อยหนึ่งสองสาม
7: Cheers
6: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
6: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
6: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
8: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
9: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่าอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
10: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
9: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
6: How you feel and the flavor?
11: It's so good.
6: Yeah.
12: Nice. Incredible.
6: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
11: right.
6: you'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย

ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางขายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียนอันไหนปลานิล
3: ปลาน
1: ิ
3: ล
1: ไอ้
3: นี่ปลานิลไอ้นี่ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3 โมงเย็น 4 โมงเย็น
1: 3 โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่รีเลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มี
2: ช้างเหยียบ
1: นี่ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300-500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20 บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำถ้าปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10 โล10 โล 20 โลโดยประมาณ
2: ประมาณ
1: ก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้
1: แต่
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับดิ
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่เคสหนึ่งนู่นเนี่ยเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยน่ะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อ

0: ฝึกเป็ดฝึกไก่เลยโยนให้กิน
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะ
0: จระเ
1: ข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยนี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
0: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
0: ปลาเค็มนั่นเนี่ยเขาบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
0: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
0: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆกันแล้วทำไมของคุณป้าไม
0: ่ปลา4เซน
1: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
0: อยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
0: ันนี้ปลาขยแหง
1: อ๋ออ
0: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบก
0: ันคนละแบบคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแหงปลาขยแหงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
0: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
0: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
1: ่
0: น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
0: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
0: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
0: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
0: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
1: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
0: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ย
1: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมากโอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
0: ทั้งปีไม่มีแห้ง
1: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้เราเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยอันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
0: บัวหลวงบัวหลวง
1: บัวหลวงอ๋ออ
0: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
1: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
0: กินได
1: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
1: บัวหลวงนี่เลยเหรอ
0: นะครับครับแล้วใบจังตังนะครับ
1: โอ้ดีเลย
0: ใบจังตัง
1: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนอ่ะครับ
0: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
1: ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
0: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างงี้ไม่ได้ครับเนี่ย
1: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
0: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
0: เนี่ยที่ห่อข้าว
1: โอเค
0: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
1: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
0: ข้างบนข้างบน
1: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับหวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
0: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
1: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
0: ใบอ่อนยังไม่บาน
1: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
0: ี
1: ้กินได้หมดเลย
0: กินได้หมด
1: ตรงนี้
0: ตรงนี้ไม่กินตรงนี้ไม่กิน
1: ตรงคนไม่กิน
0: มันจะออกขมลำลอม
1: ไม่ลอมอะขมเลย
0: ฮะแล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ขมแต่พวกที่พวกเรากินเนี่ยกินดิบ
1: ขม
2: แต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
1: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
2: โอ้ที่บัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
0: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
2: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
0: ่
2: อ
0: เม็ดมันจะใหญ่กว่านี
2: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
1: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
2: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
0: อันนี้รอบปลาสร้อยครับ
2: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
2: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
0: ไม่
2: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
0: ปลาใช่
2: มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
0: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได้
2: อ
0: ๋
2: อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมา
0: ใช่
2: มีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโหเยอะ
0: เทียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
2: อันนี้เราเขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
0: ไม่ได้
2: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
0: ้ก็2คืน
2: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ่อ
0: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
2: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบก็วางไว้เหมือน
0: ก็วางไว้เหมือนเด
2: ิ
0: ม
2: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
0: ้ปักไว้
2: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็เจริญเติบโตทันและก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วยก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
0: ี้เขาก็แบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้ามาได
2: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาร
0: วม
2: ถ
0: ึ
2: งแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต
0: ่
2: ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
1: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
2: โอ้อันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
0: ทำปลาเกลือ
2: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
0: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย
2: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
0: ต่างกัน
2: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
3: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
2: จริงเหรอโอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิวๆอย่างเงี้ย
3: อย่างเงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
2: ขีดละ10บาทก็โลละ100
3: จ้ะ
2: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
0: ทำยากกว่าม
2: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
0: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
2: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
0: แ
2: ล้วมันอร่อย
0: ปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข
2: ็
0: ม
2: แล่ออก
0: แล่
2: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
0: ใช่มีก้างอยู
2: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
3: ้คือว่าโครงมันจะดำต้องล้างโครงมันง่าย
2: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
3: ใช
2: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
0: เราก็มาล้างน้ำน้ำล้างน้ำเนี่ย
2: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
0: ธรรมดา
2: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้ม
0: ใ
2: ส่ชูเลย
0: ไม่ต้อง
2: น้ำเปล่าๆเลยโอเค
0: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
2: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
0: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
1: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
0: แ ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
2: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
0: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
3: ี่
0: ย
3: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
0: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
2: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
0: กลับแล้ว
2: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตากหนึ่งชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
0: บ
2: มันจำเป็นไหมว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
0: ไม่จำเป็น
2: ด้านไหนก็ได้
0: ด้านหนังก็ได
2: ้ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนา
3: ะ
2: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
3: ใช
2: ่มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนั้นอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
0: ได้
2: แล้วครับ
1: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
2: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู
2: ่อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
2: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
2: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
2: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
2: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
2: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
4: ได้จ้ะ
2: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับ
4: จ
2: ้
4: า
2: หอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้า
2: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
2: ตามด้วย
4: ได้เลยลูก
2: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วลูกมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
2: ่ครับผมมะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
4: ประมาณโล3
2: ต้องบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
2: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
2: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
2: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
2: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
2: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
2: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหมเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
2: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
2: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
4: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
2: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
4: มันหอม
2: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
4: ับ อร่อย
2: แค่นี้เองลองทำกันดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผม
1: ต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับ
2: ครับผมเริ่มจากอันดับแรก
4: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
2: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
4: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
2: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมานะ
4: กำลังมาเลย
2: โอ้น่ากินมาก
4: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
2: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้ว ต้องใช้ไฟแรงใช่มั้ยครับ
4: ต้องใช้ไฟแรง
5: ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผม
2: ไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
4: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
2: มันมีตลอดทั้งปีมั้ยแม่หรือมีเป็นบางฤด
4: ูมันมีทั้งปีลูก
2: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
4: สายบัวคือสายบัวแดง
2: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
4: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
2: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลด้านของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
4: ใส่ให้มันหอมนะลูก
2: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อนนะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหยอดน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความ

0: อ้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดนี่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
1: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
1: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะหอม
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาแล้วข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือจุดเด่นของปลาเกลือเราคือ1ปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
0: 2เทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือวางอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
1: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะอยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
1: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90 บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอย่างเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2513นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3 วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันน่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟคหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอร์ไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอฟเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันพาราไทโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆถามว่าซื้อทานได้ไหมมาซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในแล้วตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรพาราไทโจนเนี่ยนะครับที่มันอยู่ในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือก้อนดิโซเวนต์เนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดบัฟเฟอร์ไรน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในผงสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่หนึ่งหรือว่าในกลุ่มที่สองที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นนะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับสามสี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้หนึ่งก็คือทะเบียนจากอย.นะครับสองก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP ไหมหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตาเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดออกมาก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาไหนมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นน่ะเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้คือแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันผลิตสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดิมกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบนะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมี herb drug reaction ที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอเลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายินนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคแม้ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสัตว์มันประจำบ้านแข็งโบราณที่สูบมาแล้วว่าเมิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดกราฟอไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดกราฟอไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟอไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟอไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้นะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นไม่ได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่านะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เลยเนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: และถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยเน้นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ใน lab มาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้อง lab ที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนไทยอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือค่อยนิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะ อย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อ่ะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้น
0: อ
1: ื้อหือปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมันที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลอะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะ

0: ายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวคาร์โบไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
0: ้ตีกับอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย

หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตอนนี้การใช้ไลน์ก็แพร่หลายมากขึ้นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าไลน์ที่เราเห็นคนที่ทักเราเข้ามาคนที่ขอแอดเฟรนด์เข้ามาต่างๆเนี่ยเป็นตัวจริงเป็นตัวปลอมทีนี้ครับการที่มันแพร่หลายมากนะครับก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาใช้นะครับหลอกลวงต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะนำรูปบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆนะครับมาติดเป็นโปรไฟล์ของตัวเองสร้างแอคเคาท์ใหม่สร้างอีเมลนะครับสมัครแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ปลอมเป็นบุคคลนั้นๆแล้วก็มีเจตนาชัดเจนเพื่อจะชักชวนหลอกล่อนะครับต่างๆเพื่อให้ไปร่วมลงทุนไปอะไรต่างๆนะครับให้ผลตอบแทนสูงๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าวิธีคัดกรองวิธีแยกแยะเนี่ยโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากนักแต่ให้ตั้งข้อเสนอฐานไว้ก่อนว่าถ้าเราไม่ได้พูดคุยเราไม่เคยคุยเราไม่ได้รู้จักมาก่อนอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับที่เขาปลอมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแยกแยะว่าเขาใช่ตัวจริงเหมือนในรูปหรือเปล่าก็อาจจะทำได้ยากนะครับว่าให้เช็คดูก่อนว่าเรารู้จักคนคนนี้อย่างไรเขาทักเข้ามาอย่างไรเขาใช่เพื่อนของเพื่อนเราหรือเปล่าเขามีใครที่เราสามารถยึดถือสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าสิ่งสำคัญก็คือถ้าเขาทำให้เราเกิดความโลภนะครับอันนี้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานได้ก่อนว่าอาจจะเรียกว่าเป็นการหลอกลวงนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นพวกมิจฉาชีพด้วยครับสรุปนิดนึงนะครับการตรวจสอบว่าไลน์

account ที่เราเห็นนะครับกลุ่มที่เราไปจอยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะครับเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับลำดับแรกนะครับลองดูก่อนว่าเราเคยคุยกับเขาหรือเปล่านะครับเราเคยพูดคุยอะไรดูย้อนหลังนิดนึงนะครับถ้าเป็นของใหม่เป็นคนที่เราเพิ่ง

่นมีคนชักชวนเข้าไปใครเป็นคนชักชวนนะครับลองตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับบางทีถึงเป็นเพื่อนก็อาจจะโดนหลอกมาเหมือนกันนะครับก็คือเช็คเรื่องของการเชื่อมโยงนิดหนึ่งว่าเรารู้จักแอคเคาท์นี้เรารู้จักกลุ่มนี้ได้อย่างไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมครับคือถ้าเขามีเจตนาทำเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาครับ

0: อยู่ห้องไหนหมออ้อยอยู่ห้องไหนอะคะ
1: หมออ้อยอยู่ห้อง8ค่ะ
2: เป็นยังไง
0: หนูกับท่านผู้ชมมาค่ะเดินหาคุณหมอด้วย
2: เอ้าท่านผู้ชมก็มาด้วยเหรอเอาครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนละกันสวัสดีครับ
0: น้องคนดีค่ะ
2: ครับหมออ้อยครับ
0: พบกับสาระดีๆและสิ่งที่น่าตื่นเต้น
2: เพราะสับพูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี
2: Animal
3: Speak
2: เมื่อกี้ที่ตรวจได้เนี่ยก็จะพบว่าคนนี้เขามีปัญหาเรื่องท่อน้ำตาท่อน้ำตาอุดตันเนี่ยดูตรงนี้สิเห็นไหมน้องคนเห็นไหมเขาจะมีน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จะเปียกขนแล้วขนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเขามีปัญหาเรื่องท่อน้ำตาอีกรอบนึงอยากเห็นไหมอ
0: ยากเห็น
2: สุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขที่คงกระพันมาก
0: ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่ฟันไม่เข้า
0: อ
2: ้
0: าว
2: ฟันเหยินคือฟันเหยินไงฟันไม่เข้า
0: ใช่ค่ะ
2: เขาฟันเขาสบกันไม่ดีนี่เห็นไหมฟันเขาสบกันไม่ดีเห็นไหม
0: แล้วเราจะทำยังไงอะคะ
2: อันนี้มันเป็นลักษณะของความผิดปกติตั้งแต่เกิดคือเป็นลักษณะของพันธุ์ที่ผิดปกติไปก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าไม่ให้เขาไปผสมพันธุ์กับสุนัขตัวอื่นแล้วเพราะมีโอกาสที่ทำให้ลูกเนี่ยมีลักษณะฟันอย่างเงี้ยเหมือนกับแม่เขาน
0: ี่ห้องทำงานคุณหมอเหรอคะทำไมมันเล็กจังเลย
2: ก็ใช่ครับน้องคนดีแต่น้องคนดีรู้ไหมครับว่ามันยังมีมากกว่านี้อีกโลกของสัตวแพทย์ไม่ใช่มีแต่ในห้องตรวจเรายังมีอื่นๆอีกอยากไปเห็นโลกของสัตวแพทย์ไหมว่าเขาทำอะไรกันบ้าง
0: อยากค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปดู
4: วันนี้นะครับน้องคนนี้ได้มีโอกาสมาที่ห้องทำงานของผมซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะพาน้องๆทางบ้านมาร่วมเปิดหูเปิดตามาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในด้านต่างๆแล้วก็ถือเป็นจังหวะที่ดีด้วยที่วันนี้จะได้สัมผัสสัตว์หลายๆชนิดด้วยกันตามมาชมได้เลยนะครับ
2: อ้าวคนนี้คุณหมอนกนี่น้องคนดีนะครับ
1: ค่ะ
2: น้องคนดีเนี่ยเขาจะมาสอบถามคุณหมอนกว่าคุณหมอนกกำลังทำอะไรอยู
1: ่เม่นแคะค่ะ
2: รู้จักไหม
1: ทำเม่นแคะรู้จักเม่นแคะเปล่า
0: ไม่ค่ะเราจับเขาได้ไหมคะ
1: จับได้ค่ะค่อยๆช้อนใต้ท้องอย่างนี้ขนข้างล่างเขาจะนุ่มขนข้างบนจะแข็ง
0: เจ็บไหมมันก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะคะ
2: เจ็บไหม
0: ถ้าโดนแบบแรงๆนี่มันจะเจ็บมาก
2: เจ็บสิ
0: หนูงงอะค่ะว่าถ้าขนเขามันหักไปเนี่ยสมมติว่าถ้ามันไป

0: โดนอะไรแล้วมันแรงๆมากๆแล้วมันหักไปเราทำอะไรได้คะ
1: เดี๋ยวมันจะงอกใหม
2: ่ขนหักเราหรือขนหลุด
0: ขนหลุดออก
2: ขนหลุดก็งอกไงครับเหมือนขนเลย
1: เหมือนขนธรรมดาเดี๋ยวก็งอกไม่เป็นไรหรอกมากินยาถ่ายพยาธิกันหน่อยนึงเนอะ
0: เม่นทำไมต้องถ่ายพยาธิด้วยคะ
1: เม่นก็มีติดพยาธิตัวกลมได้เหมือนกันนะคะบางทีเวลาที่เราไปปล่อยเลี้ยงแล้วก็มีการลงพื้นดินบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็ไปสัมผัสไปรับเชื้อโรคมาได้เหมือนกัน
2: น้องคนนี้รู้ไหมว่าเม่นกินอาหารอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
2: ถ่ายสิกินอะไร
0: กินหญ้าเหรอ
2: กินหญ้าเหรอไม่ใช่กระต่าย
1: เม่นกินอะไรเป็นอาหาร
0: ไม่รู้
2: เม่นเนี่ยเขากินพวกแมลงกินหนอนนกกินอาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะติดพยาธิจากตรงนั้นด้วยจากหนอนจากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายพยาธิ
0: แล้วนี่เขาเป็นอะไรคะ
2: เวลาเขากลัวเนี่ยเขาจะหดตัวลูกบอลเลย
1: เห็นไหมเขากลัว
0: เขาก็จะกลายหดตัวเป็น
2: นี่พอหดตัวปุ๊บไม่สามารถทำอะไรได้เลย
1: เจ็บนะเจ็บนะเดี๋ยวเจ็บมือนะ
2: อ่ะเดี๋ยวช่วยป้อนดีกว่ามะหดตัวนี่นี่โผล่แล้วนี่ไงเห็นไหมเรียบร้อย
1: ค่ะฉีดวัคซีนหน่อย
2: คราวนี้ฉีดวัคซีน
0: ฉีดวัคซีนทำไมอะคะ
1: นั่นน่ะสิฉีดวัคซีนทำไมอะคะลูก
0: ไม
1: ่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นสามารถติดพวกกลุ่มของตัวแบบโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะคะ
2: เราจะต้องแหวกหนาม
1: โอเคเรียบร้อยค่ะ
0: ปีละหนึ่งใส่กระเป๋า
2: ใส่กระเป๋าน้ำแข็งนี่อีกตัวนึง
0: อันนี้กระต่ายเหรอคะ
1: กระเป๋า
0: หนูชอบกระต่ายหนูชอบกระต่ายค่ะ
2: กระต่ายพันธุ์ฮอลแลนด์หรออ้าว
0: เราจะตรวจยังไงล่ะคะ
1: เราก็จะตรวจไล่ไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่หน้าไปจนถึงก้นหมดเลยนะคะหน้าก็ดูตั้งแต่หูนะคะน้องเขาบอกว่ามันเกาหูพอสมควรช่วงนี้มันดูคันหูเป็นอะไรหรือเปล่านะคะดูก็ไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอะไรใบหูไม่ได้แดงนะคะก็ให้ไปเพิ่มทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆพอจมูกไม่มีน้ำมูก
0: ทำเพื่ออะไรคะ
1: เคาะดูค่ะเคาะดูพอเราตรวจทางด้านหน้าเสร็จ
2: มีท้องอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่เคยรู้ไหมหรือเปล่า
1: เขาดูว่ามีแก๊สมีอะไรไหมนะคะว่าท้องอืดไหมอันนี้ท้องไม่ได้อืดไม่มีอะไรคำแล้วไม่เจออะไรผิดปกตินะคะดูฟันฟันกระต่าย
2: เหมือนฟันหนูเลยไหมเนี่ยเห็นไหม
1: เหมือนปะนี่ไงอันไหนยิ้ม
2: เ
1: หรอ
2: เหมือนกันเลย
1: เป
2: ๊
1: ะเลยนะ
2: เหม
1: ือ
2: นกันเลย
1: เห็นนะเหมือนกันเห็นนะ
2: ฟันกระต่ายนี่ฟันกระต่ายข้างหน้านี่นี่ฟันกระต่ายนี่นี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมแล้วก็มีฟันกลางในด้วยนี่มีทั้ง28ซี่เนี่ยกระต่ายเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟันหน้านะ
0: หนูก็นึกว่ามีแค่ฟัน
2: นี่ก็คนทั่วไปเข้าใจว่ามีฟันหน้าเห็นไหมเนี่ยโรคสัตวแพทย์เนี่ยไม่ได้มีแค่ห้องเล็กๆไม่ได้มีแต่สุนัขไม่ได้มีแต่แมวเรายังมีการตรวจสัตว์พิเศษด้วยอย่างเช่นกระต่ายเม่นแคระ
0: ทำไมถึงเลือกมาเป็นสัตวแพทย์สัตว์พิเศษอะคะ
1: เพราะว่าสัตว์กลุ่มนี้น่ารักนะคะแล้วก็มันก็มีความหลากหลายมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กของมันเป็นในแต่ละแบบในแต่ละชนิดนะคะก็มันทำให้การทำงานของเรามันเปิดกว้างมากขึ้นไม่เบื่อนะคะแล้วก็มันมีสิ่งอะไรอย่างหลายๆอย่างที่ทำให้น่าค้นหามากขึ้น
2: นี่นี่คลินิกพิเศษ
0: โรคเฉพาะทางเนี่ยนะ
2: ใช่คลินิกโรคระบบประสาทเห็นไหมฮะคลินิกโรคผิวหนังเห็นไหมคลินิกโรคตาโอ้โหคลินิกโรคหัวใจเห็นไหมหมาก็เป็นโรคหัวใจได้คลินิกสูติกรรมและความสมบูรณ์พันธุ์ผสมเทียมแล้วก็คลินิกโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
0: มา
2: อันนี้เป็นคลินิกฉุกเฉินเนี่ยเวลาฉุกเฉินปุ๊บก็ต้องมีแค่นี้เห็นไหมเวลาฉุกเฉินเวลาหมาป่วยฉุกเฉินปุ๊บก็จะเข้ามาที่ห้องนี้เลยแล้วก็จะมีคุณหมอเข้ามากู้ชีพเมื่อกี้ชักคุณหมอเขาก็เลยต้องให้ยาระงับชักก่อนแล้วก็ตอนนี้คุณหมอจับชีพจรดูว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่แล้วก็คุณหมออีกท่านนึงก็กำลังให้น้ำเกลือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหนักขนาดไหนนะเราก็ต้องพยายามดูว่าเขาจะป่วยเป็นอะไรได้บ้างโดยการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมตรวจเลือดอะไรเงี้ยเอ็กซเรย์นะแต่ตอนนี้เราช่วยชีวิตเขาก่อนนะครับผมก็ได้พาน้องคนดีเข้าไปชมแผนกต่างๆทั้งคลินิกเฉพาะทางแล้วก็ห้องปฏิบัติการต่างๆของสัตวแพทย์

0: แล้วสำหรับผู้ที่อยากรู้ว่าการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทย์มีอะไรบ้างและน้องคุณดีอยากจะเป็นสัตวแพทย์หรือไม่นั้นต้องเข้ามาที่ห้องนี้เลยนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นการเรียนกายวิภาคดูอวัยวะภายในต่างๆอัน
2: นี้เป็นของจริงป่ะคะ
1: อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้เป็นสุนัขนะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นอาจารย์ให้แล้วนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไง
3: นี่ก็จะเป็นสุนัขที่ใช้เรียน
4: ตอนไว้ไง
3: เวลาเรียนสัตวแพทย์ก็จะต้องดูว่าอวัยวะอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่างอันนี้คืออะไรครับน้อง
2: หัวใจ
3: หัวใจ
1: โอ้โหเก่งนะเนี่ย
3: อันนี้คืออะไรเอ่ยอยู่ข้างหัวใจมีสองข้างปอด
1: ปอด
5: เนี่ยมันก็จะมีหลาย
3: ปอดทำอะไรเอ่ย
2: เอาไว้หายใจเก็บลม
1: ไว้หายใจโอ้โหสุดยอด
3: เก่ง
1: ก็จะเป็นการเรียนตอนปี2ปี3เราก็จะเรียนวิชากายวิภาคกันนะก็จะได้เรียนอันนี้ก็
3: เป็นส่วนหัว
1: สมองของสุนัขนะแล้วก็อันนี้ฟันอันนี้ลิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะความผิดปกติของแมวของสุนัขของอะไรเงี้ยนะครับ
2: นี่แมวเหรอคะ
1: อันนี้เป็นลูกแมวอายุ50วันนี่ไง
2: เฮ้ยทำไมเหมือนคนเลยอ่ะ
1: อันนี้เป็นอะไรเอ่ย
6: เป็นระบบสืบพันธุ์ของวัวคร
1: ับ ระบบสืบพันธุ์ของวัวนี่ก็เป็นมดลูกวัวอันนี้เป็นรังไข่ที่มีความผิดปกติไปอันนี้นกปีกหักนกกระดูกหักอันนี้ปลาอันนี้จระเข้ส่วนอันนี้เหรออันนี้เนี่ยเป็นลักษณะกระดูกนะครับ
2: เคลื่อนเนี่ย
1: ไม่ใช่กระดูกเคลื่อนเขาเรียกว่ามันเป็นโรคข้อเสื่อมนะฮะเจอได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ใหญ่นะเนี่ยมันกระดูกมันอยู่ในข้อนิดหน่อยอันนี้เราจะได้เรียนการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับอันนี้เป็นโรคปอดนะฮะอันนี้เป็นโรคปอดนะฮะแขนงปอดมันจะผิดปกติหมดเลยอันนี้เป็นฐานฝึกเย็บ
2: เป็น
1: ฐานฝ
2: ึ
1: กเย็บแผลก็เราต้องเรียนว่าเวลาเขาเย็บแผลเย็บยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหมอเย็บให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นสมมุติเป็นไหมใช่ไหมเราก็ต้องซ้อมก่อนตอนเราเรียนสัตวแพทย์เราต้องซ้อมก่อนว่าเราจะเย็บยังไงก็จะต้องมีเขาเรียกอันนี้ว่าเป็นตัวจับเอาไปเย็บเอาตัวจับเข็มนะครับอันนี้เป็นตัวปักคีบหรือว่าฟอร์เซปพอเรากรีดแผลผ่าตัดเข้าไปปุ๊บเราทำรักษาเสร็จแล้วเราต้องเย็บแผลก็คือเราก็ต้องเรียนว่าเอ๊ะเขาจะเย็บกันยังไงนะพวกนี้ก็ต้องเรียนการเย็บแผลนะครับ
2: นานไม่ค่อยกว่าจะเย็บได
1: ้นานไหมหรอก็ไม่นานมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ต้องเรียนว่าเขาเย็บยังไงเขาจะมีวิธีการเย็บในแต่ละแบบเห็นไหมบูธต่อไปสวัสดีครับบูธนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นการฝึกเจาะเลือดคราวนี้เวลาเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะมีเข็มแล้วก็มีไซลิงคราวนี้เส้นเลือดก็อยู่ตรงนี้เส้นเลือดอยู่ตรงนี้เวลาเราเจาะเนี่ยเราก็ต้องใช้เข็มเจาะเข้าไปในเส้นเลือดอย่างนี้เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนพอเช็ดเสร็จปุ๊บก็เจาะเข้าเส้นเลือดนี่เนี่ยเข้าเส้นเลือดแล้วเป็นดูออกมาเรียบร้อยนะ
2: แล้วทีนี้เราจะเอาเลือดออกมาทำไงอะคะ
1: เอาเลือดไปตรวจสิครับเราก็ต้องเอาเลือดไปตรวจเอาเลือดไปตรวจว่ามีผิดปกติยังไงบ้างหรือเปล่าป่วยเป็นโรคอะไร
0: นี่ก็เป็นเรื่องของสัตวแพทย์ที่รักษาสัตว์นะครับแต่ก็มีอีกด้านนึงนะครับที่ผมอยากจะพาไปดูนั่นก็คือโซนคอกม้านี่แหละครับ
2: ตัวนี้ชื่ออะไรอะคะ
7: ตัวนี้ชื่อตาไพลินค่ะ
1: นี่ป่วยเป็นอะไรครับ
7: ตัวนี้เป็นไข้ลงกีบค่ะ
1: กีบคือฝ่าเท้าของม้าเห็นน้องคนที่เห็นไหมที่เขาพันผ้าไว้น้องคนที่สงสัยว่าทำไมม้าต้องยืนบนแกลบเพราะว่าแกลบเนี่ยมันนิ่มมันเหมือนกับยืนบนฟูกเลยเพราะว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยคือโรคไข้ลงกีบคือกีบฝ่าเท้าอักเสบพูดง่ายๆพอฝ่าเท้าเสียเขาจะเจ็บขามากพอเขาเจ็บขาเนี่ยเวลายืนบนพื้นธรรมดาเนี่ยเขาจะเจ็บเวลายืนก็จะนิ่มขึ้นเห็นไหมเวลาเหยียบน้ำหนักก็จะลดทิ้งตัวลง
2: หนูเห็นว่ากล้ามเนื้อของม้ามันชอบกระตุกทำไมเขาต้องกระตุกด้วยคะในยุงเนี่ย
1: ใช่ทำไมต้องกระตุกก็เพราะว่าบางทีเห็นไหมมีแมลงวันมาเกาะเห็นไหมพอแมลงวันปุ๊บเขาลำคาญเขาก็กระตุกกล้ามเนื้อไล่แมลงวันหางเขาก็สะบัดเห็นไหมเนี่ยหางก็สะบัด
2: นี่หางเขามีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
1: มีครับหางนี่ก็สะบัดไล่แมลงวันด้วยคอกมาแล้ววันนี้ก็มีพี่ๆจาก

0: สัตวแพทย์ธีรศักดิ์มิดลนะครับจะมาอธิบายให้น้องคนดีฟังเกี่ยวกับเรื่องอาชาบำบัด
1: ครับ
0: เป็นยังไงครับอาชาบำบัดเป็นยังไงบ้าง
1: อาชาบำบัดก็เป็นกิจกรรมที่เราใช้มาเนี่ยนะครับมาทํากิจกรรมให้กับน้องที่เขาอาจจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือจิตใจช้าครับเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์กับตัวม้าเนี่ยไปครับขาพาดไปครับเก่งมากครับ
0: ตอนนี้ก็กำลังปรับขาให้ได้ตำแหน่งในการเหยียบนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบไม่ดีเนี่ยการทรงตัวก็จะไม่ดีด้วย
1: โอเคพอดีนะครับ
2: สมมติว่าสั่งมาเดินขาขึ้นนับ1
3: 2 3
1: แล้วก็เตะ
3: เตะขาเบาๆ
1: เตะขาเบา
3: ๆแล้วหลังจากนั้นจะให้หยุด
2: ให้หยุดก็คือนับ
1: 1 2 3เราก็ดึงบางเหียนเข้าหาตัว
3: โอเคไหม
1: เข้าใจนะ
3: ทวนสิถ้าให้ม้า
4: ถ้าจะให้ม้าเดินก็1 2 3
3: เตะขาเบาๆให้ม้าหยุด
4: 1 2 3วู้แล้วก็ดึง
0: น้องพอดีเป็นไงบ้างโอเค
4: ไหมตอนนี้รู้สึกดีขึ้นจากเมื่อกี้นี้ที่รู้สึกแบบเสียวอยู่นิด
1: ๆตัวเราเป็นไงบ้างรู้สึกเกร็งไหม
4: มันรู้สึกแบบไม่ได้เกร็งนะคะแต่มันรู้สึกจะพูดไงมันคือรู้สึกเหมือนกับให้เราตั้งสมาธิว่าห้ามลนลานเด็ดขาดถ้าลนลานเรามีหวังตกม้า
1: เหมือนกับเราได้โยกตัวไปตามม้าถูกปะ
4: ถูกต้องค่ะ
1: ครับซึ่งตรงส่วนของการที่เราได้โยกตัวไปตามม้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ที่เข้ารับการทำอาชาบำบัดเนี่ยได้จากม้าด้วยซึ่งการที่เราโยกตัวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเราจะได้พัฒนาการดีขึ้นแล้วก็อย่างที่น้องคนดีบอกครับการได้ตั้งสมาธิบนม้าเนี่ยก็ทำให้น้องที่เขาปกติที่เขาจะมีสมาธิสั้นกว่านี้หรือเป็นเด็กออทิสติกเนี่ยได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยครับเขาจะเป็นคนที่สมาธิยาวขึ้นนั่นเองฮะ
0: ก็คือเหมือนการฝึกสมาธิให้น้องเขามีสมาธิจดจ่อการขี่ม้า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
4: แล้วเดี๋ยวพอเดินวอร์มเสร็จก็
1: จะมีเกมให้ลองเล่นดูฮะ
4: เกมด้วยลองเล่น
1: เพราะว่าการเล่นเกมบนหลังม้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทำให้
4: มันต้องแยกประสาทด้วย
1: ใช่แยกประสาทด้วย
4: แล้วก็แยกประสาทส่วนหนึ่งต้องพยายามเล่นเกมอีกส่วนหนึ่งต้องพยายามบังคับตัวให้อยู่กับม้า
1: ใช่จะมีทั้งในส่วนที่เราเล่นแบบหยุดก่อนแล้วค่อยเล่นรวมถึงที่เราเดินไปด้วยเล่นไปด้วยนั่นเองนะฮะโอ้เก่งมากครับ
2: เขามีลบเลขเป็นไหม
4: ได้อยู
2: ่แล้ว4ลบ1
4: 4ลบ1ได้3
2: หาเลข3หาเลข3โอเคเก่งมากเลย
0: เล่นเกมนะครับดูหมายเลขบวกเลขกันนะครับก็คือเขานั่งบนหลังม้าไปด้วยเขาก็ต้องส่งตัวให้มั่นคงอีกส่วนหนึ่งก็ต้องคิดว่าไอ้เลขที่บวกเท่าไหร่นะครับพอเขาทำบ่อยๆเนี่ยการพัฒนาการของระบบประสาทเขาก็จะดีขึ้น
1: โอเค
0: อันนี้ฐานอะไรครับ
2: อันนี้เป็นแฟลชการ์ดค่ะน้องคนนี้ใบหนึ่งใบไหน
0: เลือกหนึ่งใบ
4: ยกแขนขึ้น
1: ยกแขนขึ้น
2: ยกแขนขึ้นถูกต้อง
0: เขาดูสิน
2: ี่ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับก็จะมีการให้น้องเลือกว่า1คำถามนะฮะ1คำสั่งสมมุติยกออกมาว่ากางแขนออกน้องคนดีอ่านป้ายครับ
4: กางแขนออก
0: น้องเขาก็จะต้องปล่อยเชือกใช่ไหมครับแล้วก็กางแขนออกน้องเขาจะต้องทรงตัวให้มั่นคงพร้อมกับแยกระบบประสาทใช่ไหมครับให้ทรงตัวด้วย
2: ทรงตัวค่ะ
4: ทรงกับเล่นเกมทรงตัวค่ะ
1: ใช่ครับการอยู่บนหลังม้าคือกระดูกสันหลังน้องเขาได้ตั้งสายอยู่บนกระดูกสันหลังม้าครับก็การทรงตัวแบบนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ
0: แล้วอันอื่นๆก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ฐานนี้เป็นฐานระบบกล้ามเนื้อ
1: การระบบกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเลยครับ
0: แต่ละฐานนี่เป็นฐานอะไรบ้างครับ
1: จะมีลักษณะของแต่ละฐานอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่รายก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าเป็นน้องบางคนที่เขามีลักษณะของการพูดช้าเราก็จะฝึกบางฐานให้น้องเขาได้ลองออกเสียงลองสร้างคำศัพท์ขึ้นมาจากตัวอักษรที่เขาได้เห็นอย่างเช่นตัวเ
0: อตามฐานแต่ละฐาน
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องคนดีวันนี
4: ้โอ้รู้สึกสนุกมากค่ะชอบมากเลยและที่ชอบที่สุดคือตอนที่ขี่ม้าเนี่ยค่ะเพราะว่าหนูชอบขี่ม้ามาก
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราลองพูดแทนคนที่ไม่มีโอกาสซิว่าเป็นยังไงบ้าง
4: อยากให้มาค่ะเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าที่หนูอยากให้มาเพราะว่ามันสามารถทำให้เรารู้สึกเรียนรู้ในสิ่งที่มันควรจะเรียนรู้อะค่ะแล้วสามารถทำให้เรานิ่งอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ม้า
1: ถ้าสมมติว่าเป็นน้องบางคนที่อาจจะมีปัญหาทางกล้ามเนื้อเขาก็อาจจะนั่งลำบากทรงตัวลำบากเล็กน้อยก็ต้องมีคนที่เป็นไซด์วอล์กเกอร์เนี่ยคอยจับอย่างดีนะแต่เป็นน้องบางคนที่เขาอาจจะมาสมาธิสั้นเล็กน้อยแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนเกมหรือว่า

0: มถึงแบบมีการเล่นในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อไม่ให้เขาเบื่อหรือเขาสามารถอยู่บนหลังม้าได้นานขึ้นครับ
1: ก็คือขึ้นอยู่
0: ก
1: ับ
0: เด็กตัวเด็กที่
1: ใช่ไหมครับที่มาแล้วการบำบัดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเด็กปกติเนี่ยก็จะไม่ใช่อย่างนี้ก็จะเป็นการขี่ปกติ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ใช่เล่นแบบเกมนี้

0: าดูอีกอย่างนึงดีกว่า
1: ค่ะ
0: รู้จักไหมนี่ตัวอะไร
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: นี่ก็คือตัวเฟอร์เรตแต่ว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักคุณหมอแอนก่อนนี่คุณหมอแอน
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่น้องคนดีนะครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: หนูอยากรู้ค่ะว่าเขามาจากไหนอะคะ
2: อันนี้มาทางฝั่งยุโรปค่ะอเมริกาแล้วก็พวกอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็มีจริงๆแถวเพื่อนบ้านเราก็มีเหมือนกันอย่างเวลาเขาเอามาเลี้ยงอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราจะต้องให้เขาอยู่ในอากาศที่ร้อนหรือหนาวคะ
2: ปกติเนี่ยอยู่ที่ห้องอุณหภูมิค่อนข้างเย็นหน่อยแต่ว่าเน้นว่าควรจะมีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีเพราะว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่จะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะผลิตตามตัวเขาจะมีกลิ่นเฉพาะแล้วก็บางทีเขาตื่นเต้นตกใจเขาก็จะมีปล่อยกลิ่นเหมือนในสกังได้เหมือนกันค่ะ
0: ปล่อยที่ก้น
2: ปล่อยตรงก้น
0: ปล่อยเป็นต่อมที่ก้นเขานะครับ
1: แล้วหนูถามเขาแล้ววิธีดูว่าเขาเป็น
2: เพศอะไร
0: ตัวนี
2: ้ตัวนี้ตัวเมีย
0: ผู้หญิงต้องนมไหม
1: ต้องนมเหรอคะ
2: แต่ตัวนี้เพิ่งทำหมันไปปกติเนี่ยเขาจะมีถุงอันทะอยู่ตรงนี้สองข้างแต่หมอเอาออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกอันจะมีตรงปลายเพศตรงนี
0: ้ตัวเมียไม่ม
2: ีจะไม่มีแล้วตัวเมียนมเขาก็จะเด่นตัวนี้เขาเพิ่งท้องลมไปค่ะ
0: ตัวนี้เป็นสัตว์ด้วยพร้อมผสมพันธุ์แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เวลาเลี้ยงโฟเลตเนี่ยถ้าเกิดเราจะเลี้ยงตัวเมียตัวเดียวเนี่ยจะต้องทำหมันด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทำหมันแล้วเขาเป็นสัตว์อย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เกิดภาวะโรหิตจางได้ในเฟอเรต
1: มีโรคที่สามารถติดคนได้ไหมคะ
2: ติดคนได้ไหมก็จะเป็นพวกแบคทีเรียประจำตัวเขาหรือว่าสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยค่ะเราดูแลได้โดยการรักษาความสะอาดแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังจากเฟอเรตแต่โรคในเฟอเรตที่สำคัญที่ติดต่อได้คือโรคไข้หัดอะค่ะติดกับสุนัขถ้าเกิดเลี้ยงสุนัขก็ต้องทำวัคซีนด้วยแล้วก็อย่าพาน้องเขาไปแหล่งที่เสี่ยงการติดโรคค่ะ
1: เฟอร์เรตมีกี่สีคะ
2: เฟอร์เรตจริงๆมีหลายสีค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไลท์ซิลเวอร์แต่ปกติขาวกว่านี้ค่ะช่วงนี้น้องเขาอยู่ในช่วงเป็นสัตว์ก็เลยสีเหลืองกว่าปกติแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนก็จะเหลืองๆหน่อยตัวนี้จะเป็นสีแฟนซีซิลเวอร์ค่ะจะอีกแบบแล้วก็จะมีสีเซเบิลสีแพนด้ามีหลายๆสี
1: แล้วทำไมเขาถึงเขานิยมมาเลี้ยงเฟอร์เรตกันคะ
2: เพราะว่านิสัยแสนซนของเขาอะค่ะก็คนเขาก็เลยชอบน้องเขาจะขี้เล่นชวนเล่นแก้เหงาได้ด้วยแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดี
1: ให้แม่ซื้อสักตัวดีกว่า
0: เป็นไงบ้างครับน้องคนดีวันนี
1: ้หนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าห้องทำงานของคุณหมออ้อยนะคะไม่ได้อยู่แค่ในห้องค่ะห้องเล็กๆห้องนึงแต่มันทั่วทั้งโลกเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ตั้งแต่มหาสมุทรอย่างเช่นปลาโลมาจนท้องฟ้านะฮะพวกนกทั้งหลายเราก็รักษาบนดินเราก็รักษานะครับเราไม่ได้ทำแค่รักษาอย่างเดียวนะครับเรายังมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับการปลูกจิตสำนึกการปลูกฝังให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพของเราด้วยเกี่ยวกับนักเรียนที่สนใจจะเรียนสัตวแพทย์เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเข้ามาดูก่อนว่าวิชานี้เป็นยังไงคณะนี้เป็นยังไงน่าเรียนหรือเปล่านะครับน้องคนนี้อยากเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะอยากค่ะหนูอยากเจาะเลือด ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่วันนี้ได้สอนหนูหลายเรื่องมากเลยค่ะมันทำให้หนูรู้หลายสิ่งหลายอย่างได้เยอะขึ้นเลยค่ะแต่วันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะคุณหมอ
0: ครับผม
1: มาปิดรายการกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ต้องล่ำลาท่านผู้ชมก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลูกบิดครับผมมีปัญหากับลูกบิดครับเมื่อลูกบิดไม่ยอมบิดนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับลูกบิดเนี่ยใช้ทุกวันนะครับมีเสื่อมมีสึกมีหลุดกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรช่างจะไปดูกันนะครับว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะซ่อมยังไงจะเปลี่ยนกันยังไงปกติแล้วนะครับลูกบิดทุกท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นเดือยออกมาที่ช่วยเราล็อกประตูเนี่ยนะครับมันควรจะเข้าไปตอนนี้มันไม่เข้าเลยฮะนะฮะแล้วนี่คือทำให้เวลาผมปิดประตูไปแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้หมุนยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับซึ่งอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นจากการใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ตัวมันเองเกิดการหลวมได้ถ้าสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ลูกบิดไม่ได้อยู่บนประตูอย่างแน่นหนานะครับนี่ขยับได้ด้วยไอการขยับแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวล็อกระบบของลูกบิดข้างในเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากชุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแกะซึ่งอันนี้มันหลวมนะครับแล้วก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ของแหลมลงไปนะครับแบนๆนะครับเสียบลงไปนะครับเพื่อคลายล็อกนะครับเสร็จแล้วก็จะดึงตัวนี้ออกได้พอดึงตัวนี้ออกได้เสร็จผมจะเปิดแหวนตัวนี้ออกมาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะให้สมบูรณ์เลยจะมีแผ่นอันนี้อยู่นะครับตอนที่แกะออกมาเวลาติดตั้งเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งกุญแจนะครับแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปในประตูแล้วก็อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับเราก็จะเสียบแผ่นอันนี้ปิดเข้าไปไอ้ตัวเนี้ยนะครับเวลาใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดติดตั้งไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับน็อต2ตัวนี้มีโอกาสจะคลายพอคลายเสร็จปุ๊บในขณะที่เราใช้ไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําใหตัวเดือยซึ่งโดยปกติเนี่ยเดือยจะอยู่อย่างนี้นะครับเวลาติดตั้งมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ใส่ปุ๊บนะครับเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาเราหมุนจะสังเกตได้ว่าไอตัวเดือยตัวเนี้ยนะครับตัวที่ช่วยเราล็อกเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่เข้าออกได้นะครับอันนี้ในขณะที่เราบิดอยู่นะครับในขณะที่เราใช้ไปเนี่ยมันอาจจะคลอนตัวเนี้ยพอคลอนมากๆเสร็จมันมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากตัวเดือยนะครับอันนี้คือปัญหาประตูผมนะครับถอดออกมาแล้วเช็คมาแล้วแล้วมันเสียซ่อมไม่ได้เขาเรียกอะไรหยอดน้ำมันแล้วมันก็ไม่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อใหม่ข้อแนะนำสำหรับการไปซื้อใหม่อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าลูกบิดที่ท่านจะไปซื้อเนี่ยหรือว่าจะเอามาเปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นลูกบิดที่จะเอามาใช้กับห้องแบบไหนนะครับอย่างแรกก็คือแบบห้องนอนแบบเนี้ยนะครับก็จะฝั่งนึงก็ต้องมีกุญแจอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งที่เราล็อกจากภายในนะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบที่ใช้กับห้องน้ำจะต่างกับลูกบิดแบบนี้ยังไงครับ อีกฝั่งนึงจะไม่ใช้กุญแจจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมปกติแล้วก็ใช้เหรียญไขก็ได้นะครับหรือใช้อะไรเหล็กแหลมเนี่ยแทงเข้าไปไขก็ได้แต่ฝั่งข้างในยังล็อกได้เหมือนเดิมนะครับข้อนี้ดีมากเลยกรณีที่ท่านมีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับลืมกุญแจเคยไหมครับล็อกตัวเองอยู่ข้างในแล้วช่วยเหลือเกิดปัญหาที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ถ้าต้องวิ่งหากุญแจแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำนะครับวิธีการใส่ลูกบิดใหม่ลูกบิดเก่าใส่เหมือนกันหมดนะครับสเต็ปแรกต้องใส่อันนี้ถอดมาหลังสุดนะครับใส่อันแรกเลยนะครับอันนี้ระวังนิดนึงนะครับไอ้ที่เป็นปั้นป้าเนี่ยปั้นป้าเนี่ยนะครับจะต้องสอดคล้องกับฝั่งที่ปิดนะครับถ้าเกิดไปติดอีกฝั่งนึงจะปิดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องดูระวังให้ดีด้วยนะครับไม่มีอะไรครับเคยมาแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วครับปิดไม่ได้นะครับต้องถอดใหม่นะครับอันนี้ถอดสุดท้ายใส่อันดับแรกนะครับเราใส่กันเลยดีกว่านะครับสอดเข้ามานะครับก่อนจะทำการปิดอีกฝั่งเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเกิดกรณีของผมนะครับทดสอบเลยนะครับว่าบิดแล้วตัวเนี้ยนะครับมันเคลื่อนที่ตามนะครับอันนี้มั่นใจนะครับว่าเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเข้าที่เข้าล็อกนะครับเป็นอย่างนี้แล้วมั่นใจแล้วก็ปิดได้

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกรณีลูกบิดประตูนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามนะครับถ้ามันขยับนิดหน่อยถ้ามันรู้สึกมันหลวมนะครับหรือว่าบิดแล้วติดขัดเนี่ยนะครับถอดฮะถอดมาเช็คหน่อยนะครับฉีดน้ำยานะครับหล่อลื่นทำความสะอาดนะครับแล้วก็มันจะรักษาสภาพแล้วก็อยู่กับเราในระยะเวลานานๆเลยนะครับจริงไม่ค่อยพังนะครับว่าไปแล้วก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์นะครับกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางทีต้องเรียกช่างนะครับแต่เนี่ยเท่าที่เห็นจะเห็นว่าซ่อมเองได้ง่ายมากเลยนะครับเราพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างครับเรามีเรื่องบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมได้เองครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะเรามาเป็นวันที่12แล้วนะคะเมื่อวานนี้เป็นแกนกลางลำตัวเนาะได้ออกแรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงล่างของร่างกายแต่ว่าวันนี้แพอยากจะเน้นที่สะโพกของเรานิดหนึ่งสะโพกหรือว่าก้นของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่ะเรานั่งกันเยอะในแต่ละวันเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนด้านหลังของเราตรงนี้แทบจะไม่ได้ถูกใช้งานเลยเพราะว่าเรานั่งทับเขาตลอดนะคะแล้ววันนี้เราจะได้ใช้งานกล้ามเนื้อนี้ทุกมุมเลยนะคะเพราะแพจะเอาท่ามาที่เป็นแบบทั้งด้านข้างด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อด้านบนของมันด้วยนะคะเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อหลายๆส่วนประกอบกันอยู่ที่จะสร้างให้เป็นสะโพกของเราขึ้นมา
2: สาวๆน่าจะชอบ
1: สาวๆชอบแน่นอนทำตามอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะ
2: ช่วงนี้แบบสะโพกกลมๆกำลังฮิต
1: กำลังฮิตใช่แล้วสะโพกแบบคิมเคอย่างนี้นะคะคิมคาร์เดเชียนนะคะกำลังมานะคะก็เราเริ่มจากท่าในวันนี้คือจะเป็นท่าที่ไม่ต้องมีน้ำหนักอะไรใดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีน้ำหนักอะไรอยู่ที่บ้านที่เขาจะมีที่เป็นแบบใส่ข้อเท้าอะไรแบบนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะหรือแม้แต่เป็นแบบมินิแบนที่เอามาใส่ที่ขาก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยกันนั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งนะคะเอาล่ะนั่งสบายๆนะคะทุกคนแล้วเหยียดหลังของเราให้ยาวๆแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะให้ลมหายใจของเราลึกเข้าไปถึงหน้าท้องของเราให้รู้สึกท้องของเราพองขยายขึ้นในทุกๆลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้รู้สึกว่าท้องของเรายุบแฟบลงอกของเรายุบลงหายใจเข้าท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกท้องยุบแฟบลงอกแฟบลงฝึกให้เรากลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองฝึกให้เราได้ใช้ลมหายใจที่ลึกและยาวขึ้นให้เราได้มีสมาธิกับการออกกายในวันนี้ให้เรามีสมาธิกับการใช้งานกล้ามเนื้อของเราค่ะเราหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจออกให้ยาวแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวเราวอร์มอัพกันสักเล็กน้อยเราหมุนศีรษะไปทางขวาค่ะสัก3รอบกว้างๆแบบผ่อนคลายคอ2 3แล้วหมุนกลับด้านอีก3รอบ1 2 3โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาวอร์มข้อมือกันนิดหนึ่งเนาะเราเหยียดแขนทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะอ่ะกระดกปลายนิ้วมือขึ้นนะเก็บนิ้วโป้งเข้ามาค่ะแล้วพับ4นิ้วเก็บนิ้วโป้งไว้แล้วหมุนข้อมือออกด้านนอก10ครั้ง4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนเข้าด้านในอีก10ครั้งแขนเหยียดตรงไว้3 4 5 6 7 8 9 10โอเคทีนี้มาเป็นข้อหัวไหล่ของเรากันบ้างนะคะคราวนี้เราจะเหยียดแขนตรงแล้วหมุนหัวไหล่กว้างๆมาด้านหน้าขอแค่5ทีค่ะ2หมุนกว้างๆเลยนะ3 45แล้วหมุนกลับอีก5ครั้งค่ะยืดอกขึ้นหายใจ2เข้าลึกๆออกยาวๆ3 4 5โอเคค่ะมาที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะมือซ้ายวางที่พื้นมือขวาเหยียดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายแล้วพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานนะคะอกเราจะไม่คว่ำลงนะแล้วให้สะโพกซ้ายสะโพกขวาของเรากดอยู่ที่พื้นเอาไว้หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะสลับข้างยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกโค้งตัวไป ถ้าวางศอกได้วางนะคะแต่ถ้าวางไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะให้เรารู้สึกถึงการยืดเหยียดลำตัวด้านข้างของเราความตึงตัวของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันโอเคหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้มาที่ข้อสะโพกกันสักนิดนึงค่ะแล้วนั่งชันเข่าไว้ขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะคะเอามือวางไว้ด้านหลังให้ปลายนิ้วมือชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้ายืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกขยับตามลมหายใจของเราเลยหายใจเข้ายกเข่าหายใจออกพับเข่าไปขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในท่า All Four นะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกแล้วไปวอร์มกระดูกสันหลังของเราด้วยท่า Cat and Cow กันนะคะเอาละเริ่มจากทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราจะโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆก้มศีรษะตามองสะดือหายใจเข้าทิ้งลงแล้วเงยหน้าขึ้นให้หัวไหล่อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆ คลายกระดูกสันหลังแต่ละข้อต่อแล้วโก่งหลังขึ้นสูงๆโอเคค่ะน้ำหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เอามือซ้ายแตะหลังใบหูซ้ายไว้ค่ะแล้วหายใจเข้าเปิดช่วงอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นศอกชี้หาเพดานหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกขออีก2รอบเท่านั้นค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าค่อยๆยืดเหยียดให้เพิ่มขึ้นหายใจออกโอเคสลับข้างค่ะมาด้านขวากันบ้างแตะที่หลังหูเบาๆหายใจเข้าแล้วเปิดช่วงอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือหายใจเข้าหายใจออกขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดอกหายใจออกขออีก2ครั้งเท่านั้นหายใจเข้าเปิดอกขึ้นหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดอกยืดยืดยืดหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือโอเคค่ะมาเรามาเตรียมพร้อมเวิร์กเอาท์กันในวันนี้นะคะท่าในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นท่าที่เราจะต้องคุกเข่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจ็บหัวเข่านะสามารถหาหมอนบางๆมารองได้หรือว่าถ้าใช้แมตแล้วแมตเราเนี่ยมันบางใช่ไหมคะเราสามารถที่จะพับแมตเข้ามาได้เนาะแล้วก็ใช้รองหัวเข่าไว้จะได้ไม่เจ็บหัวเข่านะคะอ่ะมาในท่าแรกนะคะเราจะทำ hip circle นะคะก็คือการที่เราใช้หัวเข่าเนี่ยนะคะวาดเป็นวงกลมimagine ว่าเรากำลังใช้หัวเข่าวาดรูปเป็นวงกลมนะคะ3 4 5ขอ5ครั้งเท่านั้นเองแล้วสลับข้างค่ะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้สิ่งที่ขยับของเรามีแค่ข้อสะโพกเท่านั้นเอง3 4 5โอเคค่ะอันนี้เป็นท่าแรกผ่านไปนะคะท่าที่2เราจะทำท่าดองกี้คิกนะคะท่านี้นะคะเราจะ flex ปลายเท้าเข้ามาหาตัวนิดนึงอันนี้คือเราผ่อนเท้าธรรมดาอันนี้คือเรา flex ปลายเท้านะคะเข้ามาหาลำตัวเรานะคะแล้วเราพับขาให้เป็นเหมือนมุมฉากเอาไว้นะคะแล้วเราจอกแรงเหมือนเราถีบเท้าขึ้นไปหาเพดานเกรงก้นไว้ค่ะแล้วค่อยๆกลับมาและถีบกลับขึ้นไปใหม่2ขอแค่ข้างละ5ทีเท่านั้นเองแต่ตัวนิ่งๆไว้3ออกแรงที่สะโพกของเรา4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคสลับข้างค่ะเตรียมตัวนะไปค่ะถีบเท้าขึ้นไปหาเพดาน1เกรงท้องไว้2โฟกัสที่การใช้งานกล้ามเนื้อก้นของเรา3ขออีก2ครั้งเท่านั้นค่ะ4อีกครั้งเดียว5 โอเคอันนี้คือท่าที่2นะคะสังเกตว่าในแต่ละท่าเราไม่รีบทำนะคะเพราะว่าถ้าเรารีบทำปุ๊บเราจะไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นช่วยหมดเลยพออยากให้เราโฟกัสการใช้งานของกล้ามเนื้อสะโพกของเราและแกนกลางลำตัวในการที่จะทำให้ตัวเราอยู่นิ่งเฉยๆอ่ะต่อไปนะคะท่าที่3 Fire Hydrant นะคะเราจะคุกเข่าอยู่เหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะกางเข่าออกด้านข้าง5ครั้งเท่านั้นค่ะ2เกรงท้องไว้นะ3 4อีกครั้งเดียว5แล้วสลับข้างค่ะค่อยๆเปิดสะโพกออกด้านข้าง1ดีค่ะพยายาม2ให้ตัวเราตรงๆไว้เราจะไม่หงายสะโพกขึ้นนะคะ3 4 5โอเคอันนี้เป็นท่าที่3นะคะพอยต์ของท่านี้ที่พายอยากให้พวกเราระวังกันนิดนึงก็คือการที่เรากางขาออกไปอะค่ะเราจะไม่เปิดสะโพกช่วยเราจะไม่ใช้หลังในการช่วยบิดตัวช่วยแต่เราใช้การออกแรงจากกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างของเราในการกางขาสังเกตว่าตัวพายยังอยู่นิ่งอยู่ที่เดิมไว้ตลอดเลยนะคะเราจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อด้านข้างของเราตรงนี้บางคนอาจจะกางได้ไม่เยอะไม่เป็นไรเพราะว่าเราอาจจะมีความยืดหยุ่นที่ไม่เท่ากันนะคะอ่ะท่าสุดท้ายนะคะคิกแบ็คอยู่ในท่าคุกเข่าเหมือนเดิมเกรงท้องไว้แล้วทีนี้เราจะเหยียดขาออกไปด้านหลังเกรงก้นไว้1ขอแค่5ทีค่ะแล้วกลับ2 3 4เกรงท้องไว้นะตัวนิ่งๆไว้5แล้วสลับข้างค่ะปะ1 2สามสี่ห้าโอเคพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ
2: แค่5ทีแต่ว่าทำต่อกันนี่มีแอบสั่นเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถูกต้องแล้วอย่างนั้นแปลว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าพอเวลาที่เราใช้งานกล้ามเนื้อเรามีการเกร็งมากขึ้นกล้ามเนื้อเราจะมีอาการสั่นๆนิดนึงนะคะแปลว่าเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะคะโอเคแต่ว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสที่การใช้งานกล้ามเนื้อช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วก็อย่าไปใช้ส่วนอื่นช่วยอย่าไปพยายามแบบบิด

0: ตัวช่วยทำไมฉันกางขาได้น้อยจังเลยแล้วพยายามที่จะแบบบิดช่วยให้กางได้เยอะๆอันเนี้ยไม่ได้ช่วยนะคะเราจะพยายามแค่โฟกัสกล้ามเนื้อที่เราใช้งานจริงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บนึงแล้วทีนี้รอบ2รอบ3พี่จะทำต่อเนื่องแล้วนะเราจะไม่มี เราจะไม่มีแบบเบรกพักสอนท่าแล้วนะ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครทำตามไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมโฟกัสที่กล้ามเนื้อสะโพกของเราให้ดีนะคะวันนี้เราจะใช้งานสะโพกของเรานะคะใครที่นั่งมานานๆกล้ามเนื้อก้นของเราไม่ค่อยได้ใช้งานเลยวันนี้ได้ใช้งานอย่างเต็มที่แน่นอนเอาละมาเซตที่2กันนะคะเริ่มจากฮิปเซอร์เคิลก่อนนะข้างละ5ทีนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะหมุนหัวเข่าเป็นวงกลมออกไปด้านนอก2สามกว้างๆสี่เท่าที่เราทำได้ห้าโอเคแล้วสลับข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าดีมากไปกันต่อที่ดองกี้คิกนะคะชันเข่าขึ้นมานะคะให้เป็นมุมฉากนะแล้วก็ดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเล็กน้อยนะคะแล้วถีบขาขึ้นหนึ่งกลับมาค่ะแล้วถีบขึ้นสองสามสี่ห้าสลับข้างค่ะมาเตรียมตัวปัดหนึ่งเหมือนมีคนดันเท้าเราขึ้นไปสองสามเกรงก้นไว้ค่ะสี่อีกครั้งเดียวห้าโอเคไปกันต่อที่ไฟเออร์ไฮแดรนท์นะกางเข่าออกด้านข้างค่ะปัด1เกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆสุด2 3รู้สึกถึงการใช้งานสะโพกด้านข้าง4 5แล้วเปลี่ยนข้างค่ะมา1ตัวนิ่งๆไว้นะ2ไม่บิดตัวช่วยนะคะ3 4 5และท่าสุดท้ายคิกแบ็คเดี๋ยวเราจะเหยียดขาไปด้านหลังแล้วเกรงก้นไว้เตรียมตัว3 2หนึ่งไปค่ะหนึ่งสองตัวนิ่งๆไว้นะสามสี่ห้าสลับข้างค่ะเกรงท้องไว้ปากหนึ่งสองสามสี่อีกทีเดียวห้าโอเคพักกันแป๊บหนึ่งค่ะเป็นไงคะพอทำต่อเนื่องแล้ว
1: เบิร์นไหมเบิร์นค่ะ
0: เบิร์นไหมต้องเกรงเยอะๆใช้กันเกรงเยอะๆเลยนะคะบางคนอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อยังไม่ตื่นรอบแรกๆบางคนกล้ามเนื้ออาจจะยังไม่ตื่นหรืออาจจะยังไม่ค่อยฟิลเท่าไหร่แต่พอเราทำไปรอบ2รอบ3หรือจริงๆแล้วถ้าคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำ5ทียังไม่ค่อยรู้สึกเลยเราลองเพิ่ม
1: เป็น
0: 10ครั้งได้นะคะอันนี้เราก็จะเริ่มจากสตาร์ทแบบเบสิกให้ทุกคนทำตามได้แล้วก็โฟกัสให้ถูกจุดก่อนเนาะถ้าใครเอาไปทำตามกันที่บ้านนะเพิ่มได้เลยนะคะจะเพิ่มเป็น10ครั้งก็ได้หรือจะเพิ่มความหนักก็ได้นะคะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงแล้วก็เหลืออีกแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายลงเกรงให้สุดๆเลยนะโอเค
1: มั้ยเพราะว่าแค่รอบเมื่อกี้ก็สั่น
0: แล้ว
1: สั่นทุกรอบ
0: โอเคค่ะมาเรามาเตรียมตัวเซตสุดท้ายกันนะคะไปเราเริ่มจากฮิปเซอร์เคิลนะคะกดฝ่ามือให้เต็มพื้นนะแล้วอย่าลืมเช็คก่อนนะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ของเรานะคะ3 2 1ไปค่ะหมุนหัวเข่าเป็นวงกลมกว้างๆ2 3 4 5แล้วสลับข้างค่ะ1 2 3 4 5โอเคไปต่อที่ดองกี้คิกนะคะเฟล็กซ์ปลายเท้าเข้าหาตัวนิดนึงนะแล้วถีบเท้าขึ้นหาเพดาน1เกรงท้องไว้ค่ะ2 3 4 5เยี่ยมมากค่ะทุกคนไปช้าๆพร้อมๆกันสลับข้างค่ะป้าย1 2เกรงท้องไว้ไม่ต้องรีบนะ3 4

่ะโอเคค่ะไปกันต่อที่ Fire Hydrant กลางเข่าออกด้านข้างมาเริ่มค่ะ1 2 3 4 5สลับข้างค่ะปะ1 2 3เกรงท้องไว้4ค่ะสุดท้ายท่าสุดท้ายแล้วเริ่มเมื่อยแล้วนะเนี่ย เริ่มเมื่อยแล้วจริงๆมาท่าสุดท้ายคิกแบ็กกันค่ะทุกคน3 2 1ป่าเหยียดขาไปด้านหลังเกร็งก้นไว้1 2ออกแรงที่ก้นนิดนึง3เกร็งไว้4ตอนเหยียดไปสุดนี่เกร็งก้นขึ้นมา5ดีค่ะแล้วสลับข้างป้า1สองเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้นะคะสามแล้วเกรงก้นไว้สี่อีกทีเดียวห้าโอเคโอ้ยโอ้โหรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็ยืดกันนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรายืดกันเมื่อยจริงๆอ่ะเราเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้าค่ะอ่ะเราโปรยเนื้อสะโพกของเราออกมาเล็กน้อยให้กระดูกรองนั่งของเราอยู่ที่พื้นนะแล้วกระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเล็กน้อยค่ะหายใจเข้าเราเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับตัวลงมาด้านหน้าเอามือจับที่ปลายเท้าได้หรือว่าจับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะแล้วสายตามองตรงไปด้านหน้าพยายามยืดอกออกมาไกลๆไว้ค่ะถ้าใครความยืดหยุ่นดีก็สามารถพับตัวลงไปแล้วก้มศีรษะให้ใกล้หัวเข่าได้เลยนะคะแต่ถ้ายืดเบาๆสบายๆแล้วก็มองตรงไปด้านหน้าอีก3 2 1หายใจเข้าค่ะค่อยๆ ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะเราจะเอาขาของเราเนี่ยนะคะพาดไปที่หน้าแข้งนะอาจจะเว้นช่วงที่เป็นข้อเท้านิดนึงกระดูกมันจะได้ไม่ทับกันนะคะจะได้ไม่เจ็บนะแล้วก็ดกปลายเท้าซ้ายไว้หายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆพับตัวลงมาด้านหน้าจับปลายเท้าได้จับไม่ถึงจับหน้าแข้งก็ได้ค้างไว้ค่ะอีก3 2หนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้นะคะเราชันเข่าขวาขึ้นหาเพดานได้เลยแล้วผนึกเท้าขวาของเราที่พื้นให้มั่นคงไว้นะคะให้เข่าเราตั้งไว้มือซ้ายเรากอดเข่าขวาไว้ค่ะมือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันใช้มือซ้ายกอดเข่าขวาของเราให้แน่นๆจะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างไปพร้อมๆกันนะคะหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้3 2 1หายใจออกผ่อนคลายเหยียดขากลับมาแล้วสลับข้างค่ะอันนี้เอาขาซ้ายมาพาดบนขาขวาก่อนนะคะอ่ะแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นหายใจออกแล้วพับลำตัวลงไปด้านหน้าเทสายตามองตรงไปที่ด้านหน้าไว้มือจับที่ปลายเท้าหรือจับที่หน้าแข้งก็ได้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เอาเท้าซ้ายวางลงที่พื้นเลยนะคะแล้วดึงเข่าขึ้นมาให้ขึ้นไปหาเพดานนะคะใช้มือขวากอดเข่าซ้ายไว้มือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกแล้วทวิสต์บิดตัวในขณะเดียวกันกอดเข่าให้แน่นๆยืดเหยียดสะโพกด้านข้างของเรานะคะแล้วยืดหลังให้ตรงๆยาวๆผ่อนคลายหายใจให้ลึกและยาวอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายขออีกท่าหนึ่งค่ะเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายนะคะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันฝ่าเท้าของเราประกบกันนะแล้วหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆพับตัวลงไปด้านหน้ายืดอกออกมาให้ยาวแล้วใช้ข้อศอกของเราช่วยกดหน้าขาได้นะคะสำหรับคนที่ยืดหยุ่นดีๆสำหรับคนที่รู้สึกตึงมากๆเอามือช่วยประคองตัวไว้ด้านหน้าได้หายใจไว้อีกนิด

0: สองหนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายค่ะเย่เป็นยังไงบ้างคะ
1: วันนี้นะคะ
0: ใช่
1: โดนสะโพกมากเลย
0: โดนสะโพกมากเลยวันนี้กลับบ้านไปอาจจะรู้สึกตึงๆเล็กน้อยนะคะสามารถทำท่ายืดเหล่านี้เพิ่มได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอ้ตึงเนาะดีมากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้ประวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเนี่ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเนี่ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมผสานไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพนึงนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมก็คิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ